0: โดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์การปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อจะช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีการจัดตั้งศูนย์การต่อต้านสแกมเมอร์หรือการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานเป็นแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคืนความชอบธรรมให้ประชาชน
1: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ที่เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายขณะเดียวกันก็มีการขยายผลจนเกิดผลปฏิบัติการในหลายคดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
0: จากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงขึ้นด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ4ด้านและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยสู่1ใน20ของโลกนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
3: ภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจากกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศแต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู่
2: พร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการตลาด
4: กระทรวงพลังงานหรือโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังพบว่ามีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้เตรียมการแก้ไขใน3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
5: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช วยกันประหยัดไฟทางแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี้ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับ
2: ประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญา UNCLOS แล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันผลการประนอมไม่ใช่การพิพากษาแต่เป็นข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้นางมารตีนาลิตาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวถึงการเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสของไทยโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแล้วพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์สำคัญเช่นการย้ำว่ากระบวนการนี้เป็นไปเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งแจ้งชื่อผู้ประนอม2คนของฝ่ายไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศจากนั้นผู้ประนอมของฝ่ายไทยและกัมพูชาจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการการประนอมเพื่อจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้งสองประเทศรวมเป็นข้อเสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ12เดือนทั้งนี้ผลลัพธ์ของการประนอมไม่ใช่คำพิพากษาหรือประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการแต่เป็นข้อเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้
6: เอกสารข้อเสนอแนะนี้ขอย้ำนะคะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะแต่เป็นแนวทางให้ประเทศคู่กรณีใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับนะคะขอย้ำว่าที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามพนันออนไลน์ในช่วงแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดย18วันแรกสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าล่าสุดทางกระทรวง DE ได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569รวมระยะเวลา18วันสามารถปิดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปได้แล้วถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพื่อให้สามารถกดปิดกั้นระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ยังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาหรือการแชร์ข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะข้อความหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งมีโทษหนักตามกฎหมาย
2: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมย้ำเตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทานเร่งสำรองน้ำรับมือสภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งประเทศไทยจะเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงวิกฤตขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทาน แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้บ้างในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้
7: ช่วงนี้นะฮะมันก็จะมีการตกของฝนน้อยลงด้วยประกอบการเอลนีโญมันก็จะข่มภูมิอากาศในบ้านเราจะคอนโทรลภูมิอากาศในบ้านเราได้มากขึ้นฝนก็จะตกน้อยแต่ถามว่ามันตกน้อยในขนาดที่รุนแรงไหมก็ไม่ได้รุนแรงครับพื้นที่ที่เราประเมินไว้ด้วยโมเดลที่เราทำพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า3เดือน4เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่นอกชลประทานเท่านั้นที่จะมีอิมแพคที่มีผลกระทบค่อนข้างมาก
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐที่ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21-22มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นายเบเซนยังเปิดเผยว่าทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะรับประกันเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เดินทางเข้าไปปฏิบัติภารกิจในประเทศอิหร่านได้
2: บรรดาผู้นำทั่วโลกยกย่องผลงานของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษหลังจากที่เขาประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ที่ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนซึ่งได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียและช่วยทำให้ทวีปยุโรปมีความแข็งแกร่งมากขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาระบุว่าความพยายามของนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ทำให้โลกมีความปลอดภัยและบรรดาชาติพันธมิตรมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นส่วนประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาโครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรป ทั้งนี้การที่นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเป็นผลมาจากแรงกดดันภายในสมาชิกพรรคแรงงานของอังกฤษรวมถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมาย
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการทหารยูเครนที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับขีปนาวุธรุ่นต่างๆรวมถึงขีปนาวุธอิสกันเดอร์ในแคว้นวอโรเนสทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อช่วยบั่นทอนขีดความสามารถของรัสเซียในการผลิตขีปนาวุธอย่างมีนัยสำคัญด้านนายอเล็กซานเดอร์กูเซฟผู้ว่าการแคว้นวอโรเนสอ้างว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดในแคว้นวอโรเนสส่งผลให้โรงงานดังกล่าวเสียหายอย่างหนักรวมถึงมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างยกระดับการโจมตีกันรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่การเจรจาสันติภาพที่นำโดยสหรัฐเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานกว่า4ปียังคงชะงักงัน
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการอินเดียที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์ฝึกอบรมด้านแอนิเมชันแห่งหนึ่งในเมืองลักนาวเมืองเอกของรัฐอุตตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม G อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกเพราะมี4แต้มขึ้นนำจ่าฝูงส่วนกลุ่ม J อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ32ทีมตูดิโอเนลเมซี่ยิงคนเดียว2ประตูจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18ประตูในฟุตบอลโลกแซงหน้ามิโรสลาฟโคเซ่สำหรับวันนี้กลุ่ม I นอร์เวย์เจอกับเซเนกัลเวลา 7:00 น.และกลุ่ม J จอร์แดนเจอกับแอลจีเรียเวลา 10:00 น.แอสตันวิลล่าทีมชั้นนำแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าของแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลที่ผ่านมาประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องพรีซีซั่นในทวีปเอเชียโดยแอสตันวิลล่าจะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียออสตาที่สนามกีฬาแห่งชาติเกโลราบังกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 19:00 น.จากนั้นจะบินตรงมายังประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีในวันที่4สิงหาคมเวลา 19:30 น.กอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งที่สนามรอยัลหัวหินกอล์ฟครอสจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบสุดท้ายคลาส E ชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งของไทยจบวันด้วยสกอร์อีเวนต์พา72ก่อนจบด้วยสกอร์รวม7โอเวอร์พา151คว้าแชมป์ไปครองและทิ้งห่างอันดับ2ถึง8สโตรกนอกจากนี้ปนวิทย์ยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติกอล์ฟดีเกสเจแปนจูเนียร์ครับที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้นาโตะอามาจิซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทเอ็กตรีมคอสคันทรีในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซิตี้เมาน์เทนไบค์โดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะเป็นการร่วมมือกันพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภทเอ็กซ์ตรีมคอสคันทรีในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้กับนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่ World Cup ซึ่งมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
14: 1นาทีกับกปท.สมาธิของผู้ขับขี่นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นส่วนที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคนควรเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้ขาดสมาธิอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งผู้ใช้มักคิดว่าตนเองมีสมาธิพอที่จะขับรถพร้อมกับการใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าสายตายังคงจับต้องที่ท้องถนนแต่อาจลืมนึกไปว่าสายตาที่มองเห็นได้กว้างไกลต้องเป็นสายตาที่มองด้วยสมาธิแต่เมื่อสมาธิถูกแบ่งไปกับเรื่องที่สนทนาย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อการมองที่ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุกะทันหันหรือเหตุฉุกเฉินสมองจะสั่งการไม่ทันท่วงทีขณะที่สายตาก็มองไม่ทันเห็นอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะมือที่ถือพวงมาลัยเพียงข้างเดียวดังนั้นทางที่ปลอดภัยขับรถงดใช้มือถือค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปลอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้สองอย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเ ช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมตะเข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปริคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาดส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบ
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่1สังคมไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนาเป็นสถาบันหลักตลอดมาจึงมีแบบอย่างของวัฒนธรรมต่างๆให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติตามแบบแผนบ้านเมืองเพื่อความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของสังคมส่วนรวมดังนั้นประเพณีในราชสำนักหรือประเพณีหลวงจึงมักเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติพระราชพิธี12เดือนและประเพณี12เดือนในระดับชาวบ้านมักมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเริ่มตั้งแต่เดือน5มีประเพณีสงกรานต์ซึ่งมีตำนานและพิธีกรรมที่ไม่แตกต่างกันมากโดยพิธีกรรมในราชสำนักมีขั้นตอนละเอียดกว่าติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
20: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและจัดการกลุ่มธุรกิจต่างชาตินอมินีทั่วประเทศค่ะ
21: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
22: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
23: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
24: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
23: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
21: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับธุรกิจต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีกลายเป็นประเด็นที่สังคมกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการเพื่อคัดกรองนอมินีเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปเช้านี้ติดตามรับฟังความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าวจากนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
25: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีพูนพงษ์ครับ
26: ครับสวัสดีครับ
25: ครับวันนี้ครับจะขอมาชวนคุยแล้วก็ถามถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีธุรกิจต่างชาตินอมินีครับที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนโดยเฉพาะร้านอาหารแล้วก็แอปพลิเคชันส่งอาหารที่รับเงินสกุลต่างชาติเท่านั้นครับทราบว่าทางกรมเนี่ยได้ลงไปดูที่ห้วยขวางครับขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับผม
26: ก็จริงๆเราก็ทำมาก่อนหน้านี้นะครับก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่คิดว่าเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายและเกี่ยวข้องเนี่ยก็ชวนลงนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของข้อมูลที่ทำการจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยถือหุ้นไม่ถึง 50% พอถือหุ้นไม่ถึง 50% เนี่ยบริษัทนั้นเนี่ยก็จะมีสถานะเป็นบริษัทซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยนะครับ พอเป็นไทยก็จะทำธุรกิจได้ทุกรูปแบบอันนี้เราก็ดูข้อมูลและที่ผ่านมาเราก็ส่งนะครับนิติบุคคลที่เราเห็นว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงให้กับทางปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทางกรมสรรพากรนะครับไปดูเรื่องก็ส่งไปหลายหน่วยงานครับแล้วก็ที่มีข่าวเรื่องแอปพลิเคชันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
26: อันนี้เราก็เข้าไปดูรายละเอียดของทางทะเบียนทางผู้ถือหุ้นนะครับก็จะมีทั้งเห็นในหน้าข่าวก็จะมี3แอปถูกไหมครับ
0: ครับ
26: 3แอปก็จะเป็นแอปที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติเกิน 50% อันนี้ก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวแล้วนะครับซ
0: ึ่
26: งถ้าเป็นนิติบุคคลต่างด้าวเนี่ยก็จะต้องขออนุญาตทำประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งให้บริการตัวนี้ซึ่งก็จะมีเรื่องของ BOI ด้วยนะครับซึ่งเรากำลังตรวจข้อมูลในเชิงให้มันลึกแล้วก็ละเอียดกว่านี้นะครับ
0: ครับผม
26: ส่วนอีก2ลายเนี่ยนะครับเราเห็นว่าใช้ผู้ถือหุ้นมีคนไทยถืออยู่ประมาณ 51% และต่างชาติถือ 49% อันนี้ก็ต้องไปตรวจนะครับว่าผู้ถือหุ้นคนไทยเนี่ยได้ลงทุนจริงไหมเพราะแต่ละบริษัทเนี่ยก็มีทุนจดทะเบียนถึง20แล้วก็30ล้านนะครับก็ต้องมาดูรายละเอียด
0: จากที่ท่านเล่าอะครับผมต่อไปนี้เราอาจจะต้องวางมาตรการเวลาที่บริษัทมาจดทะเบียนแล้วมีการร่วมทุนกับต่างชาติเพิ่มขึ้นด้วยไหมครับ
26: อันนี้กรมทำตั้งแต่ต้นปีแล้วครับ1มกราคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ออกคำสั่งไปถึง5คำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็2ประกาศนะครับเพื่อจะทำการจดทะเบียนในลักษณะที่มีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยก็คือภาษาง่ายๆคือเข้มงวดมากขึ้นนะครับและอันนี้ผลก็จะชัดเจนนะครับช่วงสัก3เดือนแรกที่เราออกคำสั่งชุดแรกเนี่ยก็ลดไป 50% ที่ลดก็คือกลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะใช้นอมินีเป็นตัวแทนในการถือหุ้นเนี่ยลดไป 50%
0: ครับผ
26: มพอเราออกอีกคำสั่งหนึ่งเดือนเมษาพฤษภาก็ลดไป 65% นะครับซึ่งเราก็ยังไม่พอใจก็กำลังจะดูช่องโหว่ต่างๆแล้วก็มีแนวที่เราจะออกเพิ่มเติมก็คือบังคับใช้ประมาณ1สิงหาคมนะครับก็จะเข้มขึ้นอันนี้เราต้องพยายามออกคำสั่งเพื่อจะรักษาสมดุลนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้คนต่างชาติที่เขาสุจริตเนี่ยเขาได้รับผลกระทบนะครับ
0: ครับผมก็คือทางกรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการเข้มงวดมาตรการขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับผมครับแล้วก็จากที่ท่านเล่าอะครับว่ามีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายหน่วยงานเพื่อเข้าไปตรวจสอบในแต่ละร้านหรือแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยครับมีแนวโน้มไหมครับที่ร้านอาหารบางร้านนี่จะเป็นการเปิดร้านบังหน้าเพื่อดำเนินธุรกิจสีเทาอื่นๆแอบแฝงเพราะว่าจากที่เคยผ่านร้านพวกนี้ครับบางทีก็ไม่มีลูกค้าเลยนะเงียบกริบเลย
26: ก็ทางที่เราให้ข้อมูลไปนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ทำงานอยู่นะครับก็ไปตรวจสอบในเชิงลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องรอดูนะฮะรอดูผลการตรวจสอบ
0: ครับผมแล้วก็นอกจากในกรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ทางกรมกำลังเข้มงวดลงพื้นที่ตรวจสอบอะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยจะขยายผลตรวจสอบในจังหวัดอื่นๆด้วยไหมครับโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างจังหวัดชลบุรีจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดภูเก็ตที่กำลังเป็นประเด็นเรื่องนอมินีในขณะนี้ครับผม
26: เมื่อวานนะครับเมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยเราก็เปิดข้อมูลว่าวันนี้กรมเข้าไปดูนะครับบริษัทที่ตั้งอยู่ใน8พื้นที่เศรษฐกิจนะครับพื้นที่ท่องเที่ยวคือชลบุรีนะครับเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงานะครับประจวบคีรีขันธ์ซึ่งหัวหินนะครับแล้วก็แม่ฮ่องสอนอันเนี้ยเราก็ดูข้อมูลว่ามีผู้ถือหุ้นเนี่ยซึ่งเป็นผู้ทําบัญชีให้กับบริษัทแล้วเข้าไปถือหุ้นนะครับให้กับบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนเนี่ยอันนี้เข้าไปถือถึง140คนนะครับแล้วก็ประมาณ 2,000 บริษัทแล้วก็ทุนจดทะเบียนกว่า 2,000 กว่าล้าน
0: อ
26: ันนี้เราก็เข้าไปดูแล้วก็เราเห็นแล้วครับว่ามันผิดปกติผู้ทำบัญชีคนเดียวถือหุ้นให้กับบริษัทถึง212บริษัทนะครับอันนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วตอนนี้ข้อมูลพวกนี้เราส่งให้กับหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดิน นะฮะเพราะว่าไปดูว่าบริษัทถืออสังหาริมทรัพย์ไหมแล้วก็ในเรื่องของทางตำรวจนะฮะทางกรมสรรพากรนะครับก็ส่งกระจายออกไปเพื่อให้ไปดูตามหน้าที่อันนี้ก็เจอก็พยายามดูตลอดนะฮะทั้งประเทศแล้วครับไม่ได้จำกัดว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่ามันจะมีพื้นที่เป้าหมายแล้วก็เป็นพื้นที่เสี่ยงอันนี้เราก็ให้ความสำคัญนะครับ
25: ครับผมขอถามเพิ่มเติมฮะว่านอกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยทางกรมเห็นว่าตอนนี้จังหวัดไหนที่เข้าข่ายที่นอมินีพวกนี้กำลังเล็งว่าเป็นพื้นที่ที่จะเข้าไปแบบพัฒนาหรือแบบไปทำธุรกิจเหล่านี้ครับผม
26: ก็ที่พัทยาชลบุรีอันนี้น่าจะเยอะสุดแล้วครับ
25: เราเห็นเป็นเครือข่ายธุรกิจยังไงบ้างครับผมที่ทางกรมเห็น
26: ก็มีหมดนะครับทั้งอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยวนะครับซึ่งอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราไม่ให้ต่างชาติทำอยู่แล้วเป็นบัญชีแนบท้ายในเรื่องค้าที่ดินพวกนี้แล้วก็ทางธุรกิจบริการทั้งหลายร้านอาหารนำเที่ยวนะครับของที่ระลึกให้เช่ารถพวกนี้อันนี้พวกนี้จะทำต้องขออนุญาตหมดซึ่งถ้าทำถูกต้องก็ต้องมาขออนุญาตก่อนแล้วค่อยไปทำแต่ถ้าใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นแทนนะครับอันนี้ก็ไม่ขออนุญาตแต่เลือกที่จะใช้คนไทยไปช่วยถือหุ้น 51% ทั้งที่เงินลงทุนทั้งหมดเป็นของชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มาจดทะเบียนอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันครับ
25: ครับท่านอธิบดีครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตคือเรื่องกฎหมายนอมินีกลางที่ว่าจะดูแลเรื่องนอมินีครอบคลุมเนี่ยครับตอนนี้ทั้งกรมมีส่วนร่วมในการผลักดันความคืบหน้ายังไงบ้างครับผม
26: ก็ตอนนี้เราคุยกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับเพื่อจะใหบางมาตราของพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานนะครับของกฎหมายฟอกเงินอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่คิดว่าจะกระทำความผิดเนี่ยก็มีความเกรงกลัวมากขึ้นเพราะกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็จะสามารถยึดนะครับอายัดทรัพย์สินได้นะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับไม่งั้นปกติเราก็ต้องทำเรื่องแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนส่งอัยการฟ้องศาลมันใช้เวลานะครับเพราะถ้างั้นกฎหมายฉบับนี้ผ่านก็จะทำให้ชาวต่างชาติที่คิดว่าจะมาแล้วไม่ถูกต้องนะครับก็จะได้เกรงกลัวมากขึ้นส่วนคนที่มาแบบถูกต้องนะครับตั้งใจมาทำธุรกิจในประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เราพร้อมอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับ
25: ครับผมคาดว่ากฎหมายฉบับนี้ครับจะผ่านได้เร็วสุดประมาณเมื่อไหร่ครับผม
26: คิดว่าเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าทางสภาทั้งสองสภาก็เห็นตรงกันว่าอันนี้จะเป็นประโยชน
25: ์ครับครับผมก็วันนี้นะครับท่านผู้ฟังก็ได้รับทราบนะครับข้อมูลว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแล้วก็ผลักดันกฎหมายด้วยแล้วก็อย่างที่ท่านได้ไปดีย้ำถ้าเกิดมาอย่างถูกกฎหมายทางประเทศไทยต้อนรับแน่นอนครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีการแฝงมาในรูปแบบนอมินีเราก็มีการตรวจติดตามอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามให้มันถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับท่านภูนพงษ์นายนาภากรนะครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มาร่วมพูดคุยกับผมโอกาสหน้าหวังว่ามีเรื่องที่เป็นประโยชน์ขอเชิญมาพูดคุยนะครับ
26: ยินดีครับ
25: ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
26: ครับสวัสดีครับ
1: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
3: ผมกิตติเดชแสนทั้งกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลางเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได้
1: เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
6: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติการกวาดล้างธุรกิจนอมินีปิดช่องโหว่ต่างชาติแสวงหาผลประโยชน์มิชอบสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
7: ปัญหาธุรกิจนอมินีหรือการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางในการทำธุรกิจของคนต่างชาติเป็นประเด็นที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลที่จดทะเบียนประมาณ 990,000 รายในจำนวนนี้เป็นบริษัทจำกัดสูงถึง 790,000 รายซึ่งเมื่อบริษัทเหล่านี้จดทะเบียนแล้วสิ่งที่ต้องทำตามกฎหมายคือการทำบัญชีและยื่นงบการเงินประจำปีแต่ที่ผ่านมาพบว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยมักจะใช้วิธีการจ้างสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีในการดำเนินการแทนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังสำคัญมาเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติบางคนรวมกลุ่มกันแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบจากทรัพยากรของไทยและมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ่อยครั้งที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อปรับกระบวนการทำงานเชิงรุกมุ่งเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางและปราบปรามปลายทางอย่างรวดเร็วฉับไวและเตรียมออกมาตรการขั้นสูงสุดจับมือกับสมาคมธนาคารไทยในการตรวจสอบการลงเงินทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องนำเงินมาลงทุนจริงในบริษัทก่อนที่กรมจะรับจัดตั้งบริษัท
8: วิธีการจดทะเบียนตั้งธุรกิจเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนที่จะมาตั้งบริษัทเนี่ยต้องนำเงินลงทุนเข้ามาในบริษัทเพราะฉะนั้นมาตรการต่อไปหลังจากนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกับทางสมาคมธนาคารไทยในการตรวจสอบการลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายก่อนที่เราจะรับจดทะเบียนตั้งบริษัทอันนี้ก็จะเป็นมาตรการถัดจาก2มาตรการหรือ2คำสั่งแรกมีความชัดเจน
7: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณการแพร่ระบาดของปัญหานอมินีในหลายพื้นที่จึงต้องปรับแนวทางการทำงานให้กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย DSI กำลังจับตารูปแบบการกระทำความผิดใหม่ๆเนื่องจากกลุ่มผู้กระทำความผิดมีการพัฒนารูปแบบและมีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือแนวทางการสืบสวนจากนี้จึงจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนที่มีพฤติกรรมรับจดทะเบียนในหลายๆบริษัทพร้อมกันหรือใช้ชื่อบุคคลเดียวกันเข้าไปถือหุ้นในหลายบริษัทในลักษณะผิดปกติ
8: มีการประสานขอร่วมมือแล้วก็มีการประสานถึงรูปแบบการกระทำความผิดใหม่ๆเพื่อที่เราจะพิสูจน์ทราบในเชิงลึกในประเด็นต่างๆนะครับเพราะว่าผู้กระทำความผิดเหล่านี้ก็มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายและทางบัญชีเนี่ยให้ความร่วมมือเราก็อาจจะเน้นไปที่ผู้ที่ให้การสนับสนุนพวกนี้นะครับเช่นมีการกระทำจดทะเบียนในหลายกรณีในหลายบริษัทหรือใช้ผู้ถือหุ้นเป็นรายเดียวกันในหลายบริษัทอันนี้เป็นต้นครับ
7: ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ DSI ในครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนไปยังกลุ่มทุนต่างชาติที่หวังอาศัยช่องว่างทางกฎหมายรวมถึงผู้ให้บริการจดทะเบียนที่ให้การสนับสนุนการทำผิดกฎหมายว่าภาครัฐไทยจะไม่เพิกเฉยต่อการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจอีกต่อไปถือเป็นกุญแจสำคัญในการคืนความยุติธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยและสร้างมาตรฐานการทำธุรกิจที่เป็นธรรมในระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
6: ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สร้างความคึกคักให้กับแฟนบอลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อขยายผลเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันฟุตบอลทางออนไลน์ป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026กำลังได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วโลกรวมถึงชาวไทยที่เฝ้าติดตามการแข่งขันและส่งแรงเชียร์ให้กับทีมโปรดแต่ท่ามกลางความคึกคักของการแข่งขันระดับโลกปัญหาที่มักเกิดขึ้นควบคู่กันคือการพนันฟุตบอลโดยเฉพาะทางออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก2026เพื่อติดตามและเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของเครือข่ายพนันฟุตบอลโลกอย่างใกล้ชิดโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันรองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเล่าว่าการพนันออนไลน์ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับอาชญากรรมอีกหลายรูปแบบทั้งการฟอกเงินบัญชีม้าการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ด้วยการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจนี้ขึ้นจึงเป็นการขยายผลปราบปรามอาชญากรรมหลายด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลไปพร้อมกัน
4: การทำธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ในสมัยปัจจุบันมันคือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมันคือการฟอกเงินมันคือการใช้บัญชีม้าการหลอกลวงออนไลน์ไปจนถึงการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอีกหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงกันในกระบวนการการพนันออนไลน์ในภูมิภาคนี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสแกมเมอร์โดยเฉพาะการกระทำความผิดในฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลายปีที่ผ่านมานะครับสำนักงานส่วนกลางโดยเฉพาะกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีการจัดตั้งหน่วยสืบสวนเฉพาะด้านขึ้นมาในเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งผมได้เห็นการทำงานของกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะในการปราบปรามป้องกันการลักลอบเล่นการพนันทายผลโลก2026ป้องกันทั่วประเทศนะครับ
2: ทั้งนี้การทำงานของการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลกจะอาศัยทั้งข้อมูลข่าวกรองและเทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามและปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์อย่างใกล้ชิดโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเล่าเสริมว่ากลุ่มผู้กระทำผิดมักมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและช่องทางการกระทำความผิดอยู่ตลอดเวลารวมทั้งมีการนำกระแสความนิยมของฟุตบอลโลกมาใช้เป็นเครื่องมือชักจูงประชาชนให้เข้าสู่วงจรการพนันออนไลน์ด้วย
4: ผมเชื่อว่าการที่ท่านจะประสบความสำเร็จอย่างเช่นการจับกลุ่มในวันนี้ท่านจะต้องใช้ทั้งการข่าวการสืบสวนทางเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลมาติดตามเส้นทางการเงินยึดทรัพย์ตัดวงจรฟอกเงินและดำเนินคดีกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้เครือข่ายเหล่านี้จะสูญเสียศักยภาพในการดำเนินกิจการเราต้องยอมรับนะครับว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกถือเป็นมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีพี่น้องประชาชนเฝ้าติดตามชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอล
2: จะเห็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจและเดินหน้าเชิงรุกเพื่อปราบปรามการพนันฟุตบอลโลกอย่างเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของมิจฉาชีพทั่วประเทศและท้ายที่สุดประชาชนจะต้องพึงตระหนักว่าการถูกชักจูงให้เข้าสู่วงจรการพนันจะนำไปสู่ปัญหามากมายทั้งหนี้สินการถูกหลอกลวงทางออนไลน์รวมถึงการตกเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
9: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลส่งมอบเปียโน300หลังสู่โรงเรียนทั่วประเทศภายใต้โครงการ Play It Forward เปิดโอกาสเด็กชนบทได้เข้าถึงดนตรีอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: เคาะข่าวเล่าประเด็น
11: สำหรับเด็กในพื้นที่ห่างไกลการได้เรียนดนตรีหรือมีโอกาสสัมผัสเปียโนสักครั้งยังไม่ใช่เรื่องง่ายความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทำให้โอกาสเข้าถึงดนตรีของเยาวชนในแต่ละพื้นที่ยังคงแตกต่างกันอยู่มากโครงการ Pay It Forward Piano for Life Chan for Change ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเกิดขึ้นเพื่อส่งมอบเปียโน300หลังสู่โรงเรียนทั่วประเทศหวังเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเท่าเทียมมากขึ้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการมอบเครื่องดนตรีเท่านั้นแต่คือการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนื่องจากการศึกษาในโลกยุคใหม่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความรู้ทางวิชาการแต่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตความคิดสร้างสรรค์และความสมดุลทางอารมณ์ควบคู่กันไปด้วย โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะกระจายเปียโนไปยังโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ห่างไกลพร้อมต่อยอดสู่การประกวดความสามารถทางดนตรีตามภูมิภาคต่างๆในอนาคตเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ให้แก่เด็กไทยทั่วประเทศ
12: โครงการนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาเด็กนักเรียนในโรงเรียนชนบทเนี่ยหลายคนมีความสนใจดนตรีแต่การที่จะมีเปียโนสักหลังหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเปียโนทั้ง300หลังท่านไม่ได้ให้อย่างเดียวท่านยังให้สิ่งที่ตามมาก็คือการพัฒนาผู้เรียน
11: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าเปียโนทั้ง300หลังมาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ผ่านการใช้งานมาแล้วกว่า30ปีแต่ยังคงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเนื่องจากเปียโนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง60ปีหรือมากกว่านั้นโดยได้รับการปรับปรุงและตั้งเสียง

0: รีเนี่ยเป็นภาษาสากลแล้วก็การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะต้องมีทั้งสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็มีเรื่องของศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของดนตรี
1: เปียโน300หลังที่กำลังเดินทางสู่โรงเรียนทั่วประเทศจึงมีความหมายมากกว่าเครื่องดนตรีแต่คือโอกาสทางการศึกษาที่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลหลายคนยังขาดความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการลดความเหลื่อมล้ำไม่ได้เกิดขึ้นได้จากเพียงภาครัฐฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันเพื่อให้เด็กไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่ามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินย่อมหมายถึงว่าสรรพวิชาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาแล้วหากรู้จักเอาใจใส่ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมในที่สุดก็ย่อมเป็นมนทินและยังทรงสรุปความเป็นมนทินที่ร้ายแรงที่สุดไปว่ามนทินที่ยิ่งกว่านั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านกวดขันตนเองให้มีความวิริยะอุตสาหะในอันที่จะขวนขวายศึกษาเรียนรู้ในสรรพวิชาอยู่เป็นนิดเพื่อกำจัดอวิชชาให้เบาบางและหมดสิ้นไปบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นความงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมสมปณิธานปรารถนาของบัณฑิตผู้ต่างมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกรูปทุกคนพระโอวาทประธานเนื่องในพิธีประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังครับคุณสุวิทย์โสมนัสและประสานงานวันนี้ครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดี Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังก็สามารถเข้ามาทักทายพวกเรากันได้ผ่านทางเพจนี้นะครับผม
1: ครับนับถอยหลังนะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็ผู้ว่าเมืองพัทยานะครับ28มิถุนายนนี้นะครับวันอาทิตย์ก็ตั้งแต่เวลา 8:17 น.นะครับก็คนในพื้นที่เนี่ยก็สามารถไปเลือกตั้งกันได้นะครับและณขณะนี้นะครับห้ามเผยแพร่โพลเลือกตั้งกทม.กับเมืองพัทยาแล้วนะ
2: ครับ
1: อันนี้เป็นกฎหมายเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวใครจะไม่ทราบไม่รู้แล้วก็เผยแพร่แล้วก็แชร์โพสต์อะไรกันออกไปเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหานะฮะผมเคยไปถามกกต.เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราแชร์โพสต์เนี่ยที่มันเคยเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันมีปัญหาไห
2: ม
1: นะฮะเขาก็บอกว่าอ๋อโพสต์เกี่ยวกับโพลพวกเนี้ยปกติแล้วเนี่ยมันเกิดก่อนหน้านั้น
2: ครับ
1: แต่ถ้าไปแชร์เนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกัน
2: ก็อาจจะ
1: ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวัง
2: ชักจูงอะไรว่าไปนะคร
1: ับ ใช่เป็นการชี้นำเป็นการชี้นำชักจูงนั่นแหละเพียงแต่ว่าแม้โพลเนี่ยมันจะออกมาก่อนวันนี้ใช่ไหมแต่การที่คุณแชร์ออกมาเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่าคุณจะไปชี้นำหรือว่าไปแนะนำว่าอ๋อคนนี้มาเป็นที่หนึ่งแล้วก็คนนี้มาเป็นที่สองเนี่ยซึ่งมันก็อาจจะสุ่มเสี่ยงฝ
2: ่
1: าฝืนจะเจอโทษหนักนะครับอันนี้ก็ต้องย้ำเตือนพี่น้องประชาชนนะครับก็คือ play safe กันดีกว่านะนายกนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีภารกิจแน่นขนาดเลยนะฮะนายกเนี่ยก็มีการประชุมนะครับกรอ.เมื่อวานนี้นะครับการประชุมกรอ.ก็คือภาคธุรกิจเอกชนแล้วก็ภาครัฐแต่ละครับเรื่องของการกางรถแมป12ปีพาไทยไปสู่ประเทศรายได้สูงนะครับปกติจะมีประชุมครม.เศรษฐกิจเนี่ยทุกวันจันทร
2: ์
1: ต่อไปเปลี่ยนแล้วเป็นครม.เศรษฐกิจ plus นะครับจะมีการประชุมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายนะครับประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางนะครับเดี๋ยวติดตามดูแล้วก็นอกจากนี้เรื่องของการแถลงข่าวท่านนายกก็ได้มีการแถลงข่าวเรื่องของการปราบสแกมเมอร์นอมินีข้ามชาตินะครับก็แท็กที
2: ม
1: กับทางด้านผบ.ตร.นะครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับว่าตอนนี้เรื่องของการปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสแกมเมอร์นอมินีข้ามชาติเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตัวเลขเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับ
2: ครับ
1: ลดลง 60%
2: ครับ
1: ลดลง
2: 60%
1: นะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ฟังดูแล้วเนี่ยก็ใจชื้นเหมือนกันดูจากหน้าข่าวก็มีเรื่องของอาชญากรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีน้อยการดูดเงินเนี่ยน้อย call center ที่โทรมาหาผมจากการสังเกตนะครับก็ไม่ค่อยมีแล้ว
2: ก็ลดลงไปเยอะมากๆ
1: ลดลงไปแล้วนะครับอาจจะสืบเนื่องนะฮะอันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะฮะสืบเนื่องจากรัฐบาลชุดที่แล้วด้วยนะครับเรื่องของการซีลอะไรสต็อป
2: ซีลเซฟ
1: อะไรนั่นแหละ
2: ชายแดนนะครับทั้งฝั่งเมียนมาแล้วก็กัมพูชาด้วย
1: มันลดลงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็สืบเนื่องมาถึงตอนนี้ที่มีการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังนะครับสืบเนื่องมาหลายรัฐบาลนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับทางรัฐบาลแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่แท็กทีมกันทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับโอท็อปมิดเยียร์เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวานนี้นะครับงาน1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะครับที่จัดขึ้นเป็นประจำเมื่อก่อนจัดปีละครั้ง
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้มีมิดเยียร์แสดงว่าเดี๋ยวก็ต้องมีปลายปีอีกทีนึงใช่ไหม
2: ก็จะมีเอ็นเยียร์ด้วย
1: ใช่นะฮะก็ น่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็สินค้าในชุมชนนะครับให้ออกมาสู่หิ้งให้ออกมาสู่ห้างแล้วก็ออกมาสู่เมืองนะครับแม้บางทีไปจัดอยู่นนทบุรีเนี่ยมันก็ใกล้ๆกรุงเทพนะครับครั้นจะมาจัดกรุงเทพเนี่ยบางทีรถติดก็ไม่เอื้ออำนวยเหมือนกันแต่ Impact เมืองทองธานีเนี่ยถ้าจะนับแล้วเนี่ยเป็นกรุงเทพไหมนะฮะมีคลองประปามากั้นเนี่ย 2-3 กิโลนะฮะก็กรุงเทพแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ไกลนะครับการเดินทางเนี่ยก็สะดวกรวดเร็วมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูมีทางด่วนไปลงตรงนั้นนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกไปเปิดงานก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงดึงดูดนะครับให้ประชาชนมาเที่ยวงานกันการเมืองไทย AI Passport ฮะยังเป็นตำบลกระสุนตกนะฮะสำหรับรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็มีทั้งพรรคประชาชนตอนนี้แท็กทีมด้วยนะฮะกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับ
2: คุณการดี
1: ใช่คุณการดีเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ
2: ์
1: เรื่องของโครงการนี้นะครับก็มีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวติดตามดูนะครับเอ๊ะฝ่ายค้านผมเห็นพ
2: ร
1: รคประชาชนผมเห็นพ
2: ร
1: รคประชาธิปัตย
2: ์
1: พรรคหนึ่งที่ผมยังไม่เห็นคือพรรคกล้าทำ
2: นะยังไม่เห็นเลย แบบว่าคืออาจจะเห็นคร่าวๆ เวลาแบบมีคุณท่านคนเดิมผมก็จำ
1: ออกมาครั้งเดียวนะ
2: ออกมาครั้งเดียว
1: เท่าที่ผมจำได้
2: นะครับ
1: ตั้งแต่มีรัฐบาลภูมิใจไทยมามนะครับบทบาทของฝ่ายค้านของพรรคกล้าธรรมเนี่ยพ
2: ร
1: รคกล้าธรรมนี่เสียงเยอะเหมือนกันนะคร
2: ับ
1: ณัฐพงศ์ฮะ
2: เรียกว่าถ้าสมมติว่าเอามารวมกับรัฐบาลในตอนที่มีการจัดตั้งรัฐบาลก็ถือว่าจัดตั้งรัฐบาลได้เลยแต่ว่าในเรื่องของการขับเคลื่อนด้านการเป็นฝ่ายค้านยังไม่เห็นบทบาทสักเท่าไหร่
1: ยังไม่เห็นบทบาทสักเท่าไหร่คือในบทบาทฝ่ายค้านเนี่ยกล้าทำเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางหรือเปล่า
2: ครับ
1: นะฮะแต่ผมว่าหลายเดือนแล้วนะฮะ
2: หรือว่า
1: หลายเดือนแล้วนะครับ
2: อาจจะมีความเกรงใจอะไรหรือเปล่า
1: เกรงใจอะไรกันหรือเปล่านะฮะจะมีการดึงคนโน้นนำคนนี้นะฮะยังไงหรือเปล่านะคืออันนี้มันเป็นจุดที่น่าสังเกตว
2: ่
1: าพรรคฝ่ายค้านบางพรรคทำไมคือยังไม่มีบทบาทเท่าที่ควร
2: ครับ
1: แต่นั่นแหละก็เป็นจุดสังเกตนะฮะว่าเอ๊ะทำไมเงียบจังแล้วก็ในพื้นที่สื่อก็ค่อนข้างเงียบเหงาเหมือนกัน
2: ครับ
1: สำหรับพรรคกล้าทำซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้านี
2: ้ครับ
1: สมัยเป็นรัฐบาลนะฮะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่า
2: ค
1: ุณณรมนพิญโยสินวัฒน
2: ์
1: คุณ
2: อัตกร
1: ศิริรัตยากร
2: ครับ
1: นะครับและอีกหลายท่านเนี่ยที่ออกมาแสดงบทบาทในการเป็นรัฐบาลในการขับเคลื่อนอะไรต่าง
2: ๆครับ
1: นะครับแต่พอพลิกกลับเป็นฝ่ายค้านปุ๊บนะฮะก็บทบาทตรงนี้ก็เงียบหายไปและบทบาทตรงนี้ก็น้อยลง
2: ครับ
1: นะครับในการตรวจสอบรัฐบาลพูดง่ายๆบทบาทการเป็นฝ่ายค้านในการตรวจสอบและถ่วงดุลของพ
2: ร
1: ร
2: ค
1: กล้าทำเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่เห็นทางด้านของหัวหน้าพรรคเนี่ยที่จะมีการออกมาเนี่ยในการที่จะขับเคลื่อนแนวทางอะไรต่างๆแม้แต่อภิปรายในสภาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นความดุเดือด
2: อาจารย์แหม่มนะไม่เห็นเลยนะ
1: ยังไม่เห็นความดุเดือดสักเท่าไหร่หรือแม้แต่สมาชิกในพ
2: ร
1: รคก็ยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะฮะก็อันนี้ก็ส่งเสียงดังๆเป็นข้อสังเกตแล้วกันจากสื่อมวลชนอย่างผมเนี่ยก็ผมก็คือกลายเป็นพ
2: ร
1: รคที่ถูกลืมไปแล้ว
2: แ
1: ต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการอภิปรายงบประมาณปี70นะฮะช่วงปลายเดือนนี
2: ้
1: นะฮะ29 30แล้วก็1กรกฎาคม
2: 3วัน
1: นะฮะ3วันนะเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าจะมีการอภิปรายในการที่จะตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลโดยพ
2: ร
1: รคใดกันบ้างแน่นอนแหละพ
2: ร
1: รคประชาชน
2: ครับ
1: พรรคประชาธิปัตย
2: ์
1: 2ปนะครับกับไอ้กล้าทำเนี่ย
2: ต้องทำนะเพราะว่าเป็นบทบาทหน้าที่
1: เขาบอกเขาทำมากกว่าพูดใช่ไหมฮะทำมากกว่าพืช
2: ครับ
1: ทำมากกว่าพืช
2: สมัยหาเสียง
1: เขาอาจจะไม่พูดแต่อาจจะทำก็ได
2: ้ครับ
1: เดี๋ยวดูเวทีในการอภิปรายงบปี70นะฮะคือจริงๆอภิปรายงบปี70เป็นการชี้แจงเป็นการท้วงติงแหละว่าการใช้งบประมาณเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยมันยังไง
2: มันติดตรงไหน
1: คือใช่แล้วก็มันมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับไทย AI Passport โดนอยู่แล้วนะฮะ
2: แน่นอน
1: ครับนะฮะส่วนอันอื่นๆเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันติดตามดูนะครับการอภิปรายที่กำลังจะมาถึงเอาไปดูเรื่องของสภาพอากาศนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนภัยแล้งฮะคุณณัฐวุฒิแดนดีฮะรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเปิดเผยฮะว่าปรากฏการณ์เอลนินโยในปีนี้มีแนวโน้มมีความรุนแรงในระดับสูงเลยนะฮะซึ่งจะเกิดผลกระทบสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีก่อนที่จะเริ่มทยอยอ่อนลงในช่วงกลางปีหน้าครับแม้ภาพรวม ปรากฏการเอลนินโญจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนนะฮะพูดง่ายๆเกิดภัยแล้งนั่นเอง
2: ครับ
1: นะฮะแต่เดชบุญนะฮะเราได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากฝั่งมหาสมุทรอินเดียพัดเข้ามาช่วยนะฮะคือความชื้นมันเข้ามามันก็จะก่อให้เกิดฝนนะครับลดความรุนแรงของภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นนะครับพื้นที่นะฮะที่ต้องระมัดระวังคือตะวันตกเหนือใต้นะครับยังไงก็ตามสิ่งที่ต้องระวังอย่างใกล้ชิดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมร่องมรสุมจะเลื่อนผ่านพาดผ่านไปประเทศจีนจะทำให้ประเทศไทยเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนนะครับก็เจอภัยแล้งนั่นแหละฮะ
2: ครับ
1: พื้นที่ที่เสี่ยงวิกฤตอาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรก็คือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทาน
2: ครับ
1: การบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเร่งรัดนำน้ำต้นทุนสะสมตั้งแต่ต้นปีออกมาบริหารจัดการเพื่อดูแลความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเร่งด่วนแล้วนะครับคาดการว่ากันยาถึงตุลาจะมีพายุเข้านะครับ 1-2 ลูกนะครับปัจจัยที่จะทำให้เพิ่มปริมาณอ่างเก็บน้ำบรรเทาความรุนแรงภัยแล้งนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาขอความร่วมมือประชาชนเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรองวางแผนการเพาะปลูกอย่างรอบคอบเน้นย้ำให้ประชาชนตื่นรู้แต่ไม่ควรตื่นตระหนกนะครับเนื่องจากหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประเมิน
2: ครับ
1: สถานการณ์บริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับแหมฟังดูแบบนี้เนี่ยเหมือนประเทศไทยของเราเนี่ยยังต้องอยู่ในความไม่แน่นอน
2: ครับ
1: ต้องพึ่งพระพิรุณพึ่งมรสุมพึ่งฟ้าพึ่งฝนนะครับแม้กรมชลประทานจะบอกว่าโอ้ฉันมีน้ำต้นทุนเนี่ยที่เก็บกักจากช่วงของมรสุมไว้แล้วนะครับแต่ก็บอกว่าประชาชนต้องตื่นรู้แต่ไม่ควรตื่นตระหนกกล่าวคือเหมือนประชาชนต้องตั้งรับอีกแล้วนะฮะ
2: ครับ
1: คือทุกครั้งเนี่ยที่มีเรื่องภัยแล้งทุกครั้งที่มีเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยประชาชนตั้งรับตลอดนะครับแล้วก็กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเวลาเกิดอุทกภัยก็ปภ.โดยกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาแจ้งเตือนนะฮะส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็มีกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรงเนี้ยแม้ปัญหามันจะดีขึ้นแต่มีพื้นที่อยู่พื้นที่นึงที่ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความเหลื่อมล้ำขาดน้ำแล้วก็ท่วมก็ท่วมหนัก
2: ค
1: ือพื้นที่นอกเขตชลประทาน
2: ครับ
1: ตรงเนี้ยมันจะต้องมีการดูแลเขาให้มากยิ่งขึ้น
2: ครับ
1: นอกเขตชลประทานก็คือว่าน้ำไปไม่ถึงนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วคนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็มีคนบางส่วนที่เขาอยู่ตรงนี
2: ้ ความ
1: เดือดร้อนตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะให้คำนี้มันหายไปอ่ะพื้นที่นอกพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน
2: ครับ
1: กล่าวคือต้องดูแลด้วยรถบรรทุกน้ำหรืออะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอพืชผลทางการเกษตรเนี่ยไม่ออกมาตามฤดูกาลเพราะเกิดภัยแล้งเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องมาชดเชยราคา
2: ครับ
1: ก็เดือดร้อนรัฐบาลกันอีก
2: ก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยทอดไป
1: แก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วก็มาอุดหนุนรายได้ของเกษตรกรเนี่ยวนลูปมันอยู่อย่างนี้เนี่ยทุกๆรัฐบาลเนี่ยมันก็แก้ไขปัญหาไม่จบดังนั้นแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาให้จบเนี่ยก็คือกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละนะฮะก็จะต้องบริหารจัดการน้ำอย่างดีและทันท่วงทีสืบแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะครับ
2: สทนช.ก็อีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่จะต้องดูแลในส่วนนี้เหมือนกัน
1: สทนช.เนี่ยเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับด้านน้ำที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก10ปีได
2: ้
1: นะครับคือสมัยก่อนเนี่ยต่างคนต่างทำกรมชลประทานก็ทำของกรมชลประทานไปกรมธรณีวิทยาก็ทำของเขาไปกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ต่างคนต่างทำนะครับมีสมัยหนึ่งเนี่ยที่เขารวมเกี่ยวกับกรมน้ำทั้งหมดเนี่ยเอามารวมมาไว้มัดรวมกันเนี่ยที่เขาเรียกว่าสทนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยมาดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกรมอุตุก็อยู่ในนั้นนะครับ
2: ครับ
1: ว่าเฮ้ยเวลาเกิดปัญหาพวกกรมอุตุต้องบอกว่ามันจะแล้งหรือว่ามันจะท่วมหลังจากนั้นเนี่ยพอรู้ปุ๊บเนี่ยกรมชลประทานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งเยอะพอสมควร
2: ครับ
1: ต้องไปบริหารจัดการน้ำถ้าฝนจะมาเนี่ยก็เร่งพร่องน้ำในเขื่อน
2: ครับ
1: ไม่ให้เดือดร้อนประชาชน
2: ไม่ให้ท่วม
1: ถ้าแล้งปุ๊บเนี่ยก็เอาน้ำเนี่ยในเขื่อนเนี่ยไปดูแลประชาชน
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็คือบริหารจัดการน้ำด้วยการนำหน่วยงานน้ำทั้งหมดเนี่ยมาคุยกันที่เรียกว่าสทนช.นะครับ
2: เพราะฉะนั้นตื่นรู้ได้แต่ไม่ควรตื่นตระหนกนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับไปต่อในเรื่องของการเลือกตั้งครับที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายน2569หรือว่าวันอาทิตย์นี้นะครับสำหรับการเลือกตั้งเมืองพัทยาและก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็ตอนนี้ทางกกต.นะครับมีการออกมาเผยนะครับในเรื่องของการห้ามเผยแพร่ผลโพลนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผลโพลการเลือกตั้งของในพื้นที่ของกรุงเทพมหาน านครและก็ฝั่งเมืองพัทยาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติทําในช่วงนี้นะอาจจะผิดกฎหมายเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งนะครับและก็อาจจะถูกดําเนินคดีได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับสํานักงานทรัพยากรขออภัยครับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับมีการย้ําเตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองหรือว่าสื่อมวลชนนะครับผู้ที่จะทําโพสํารวจต่างๆรวมถึงประชาชนทุกคนนะครับงดเผยแพร่หรือว่ามีการส่งต่อแชร์หรือว่าเรียกว่าเป็นการนำผลสำรวจต่างๆเนี่ยออกมาในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้นะครับเป็นช่วงของการที่อยู่ในระหว่างการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมถึงนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงวันที่17ของวันเลือกตั้งนะครับนั่นก็คือ28มิถุนายน2569นี้โดยเด็ดขาดนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของการส่งผลกระทบหรือว่าอาจจะส่งผลในเรื่องของการ เกิดกับบรรยากาศในการเลือกตั้งที่กำลังจะถึงนะครับแล้วก็ความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองซึ่งถ้าหากฝ่าฝืนนะครับมีการเปิดเผยหรือว่าเผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวนะครับก็จะทำให้ประชาชนหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยอาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการหาผลประโยชน์หรือไม่นะครับหรือว่าเป็นในเรื่องของการที่จะทำให้ชี้นำนะครับสำหรับผู้ที่จะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้หรือเปล่านะครับก็ตรงนี้ก็เป็นการที่ออกมาเตือนกันนะครับแล้วก็ห้ามในส่วนของการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นรวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และก็ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะครับรวมถึงการแก้ไขกฎหมายนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเลือกตั้งในครั้งนี
1: ้
2: นะครับมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในส่วนของกกต.ก็ยังเชิญชวนประชาชนนะครับให้ไปเลือกตั้งณช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่ 8:00 น.ไปจนถึง 5:00 น.นะครับไปเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในส่วนของเมืองพัทยาด้วยนะครับตอนนี้สามารถเช็คสิทธิ์เช็คเสียงในการเลือกตั้งได้แล้วนะครับ
1: ครับซึ่งเรื่องของการห้ามเผยแพร่โพเนี่ยมันคือเจตนารมณ์ของการห้ามเผยแพร่เนี่ยในการเลือกตั้งเนี่ยจะมีคนกลุ่มนึงนะฮะ
2: ครับ
1: กลุ่มคนกลางๆไม่รู้จะเลือกใคร
2: ครับ
1: ไม่รู้จะเอาใครสักทีนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วปรากฏว่าถ้ามีการชี้นำเนี่ยในระหว่างนั้นในระหว่าง7วันก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีผลกับคนกลุ่มนี้เช่นผมไม่รู้จะเลือกใคร
2: ครับ
1: แต่โพเนี่ยบอกโอ้คนนี้เนี่ยในช่วงนั้นนะ มาอันดับหนึ่ง
2: คนสนใจนะ
1: ก็ตามเข้าไป
2: ครับ
1: คนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความคิดแบบนี้ไม่รู้จะเลือกใครเอ๊ะส่วนใหญ่เขาเลือกใครล่ะเอาคนนี้สิ
2: ครับ
1: อันนี้มันเป็นการชี้นำมันจึงเป็นที่มาของการบอกว่าห้ามเผยแพร่โพคนก็สงสัยไงฮะเอ๊ะทำไมห้ามเผยแพร่โพก่อนหน้านี้เขาเผยแพร่มาโดยตลอดม
2: ัน
1: มีปัญหาอะไรมันจะมีกลุ่มคนกลางๆเนี่ยที่มักจะถูกชักจูงหรือว่าชี้นำตรงนี้ไปได
2: ้
1: หรือบางคนบอกเฮ้ยฉันไม่รู้จะเลือกใครแล้วปรากฏว่าเฮ้ย
2: ไปเห็นโพ
1: คนที่1คนนี้ใช่ไหม
2: ครับ
1: เฮ้ยฉันไม่ชอบฉันเอาคนที่2ก็มีไงมันคือการเผยแพร่โพเดี๋ยวมันก็คือการแบบทำให้ทุกคนเนี่ยมันมีความเป็นกลาง
2: ครับ
1: ไม่ถูกชักจูงด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยทำให้โน้มน้าวให้เขาทำในสิ่งที่มันขัดกับเจตนารมณ์ในจิตใจของเขา
2: ครับนะแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามทำโพนะครับแต่ว่าห้ามเผยแพร่เฉยๆ
1: ใช่นะฮะไม่ได้ห้ามทำโพแต่ห้ามเผยแพร
2: ่ครับ
1: ซึ่งพอหลังเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยก็เผยแพร่ได
2: ้ครับ
1: นะฮะเอามาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีฮะเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติครับว่าการปราบสแกมเมอร์เนี่ยถือว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนนะฮะก็พบแล้วครับว่าสถิติอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้เนี่ยก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับอีกทั้งยับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากยิ่งขึ้นสะท้อนให้เห็นการพัฒนาการของสถานการณ์เป็นไปอย่างดีขึ้นอย่างต่อเนื่องฮะโดยเฉพาะ3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังความผิดลดลงฮะ 60% โอ้โหนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะฮะ
2: ครับ
1: แต่รัฐบาลก็ยังไม่หยุดนะฮะเดินหน้าปราบปรามให้หมดแล้วก็ให้มากเท่าที่สุด เท่าที่จะทำได้ครับนายกยืนยันฮะรัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการทำผิดในพื้นที่ใดนะฮะดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ชลบุรีระยองเชียงใหม่หรือเชียงรายไม่แน่ใจว่าทำไมต้องไปย้ำจังหวัดพวกนี้น่าจะมีพื้นที่ที่มีการแจ้งอาชญากรรมที่มันรุนแรงเป็นพิเศษนะครับแต่ท่านก็บอกว่าทั่วประเทศเนี่ยแหละสามารถที่จะแจ้งมาได้นะครับกับตำรวจเนี่ยเพื่อที่จะดูแลและแก้ไขปราบปรามกระบวนการกระทำความผิดและดำเนินคดีอย่างจริงจังครับและยังบอกด้วยนะครับตำรวจหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ใดก่อให้เกิดปัญหาหรือเกียร์ว่างนะครับอันนี้ครับเขาบอกว่ามันเป็นการล้มเหลวในประสิทธิภาพการทำงานจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนนะฮะพูดง่ายพื้นที่ไหนมีปัญหาประชาชนแจ้งมาเนี่ยสั่งย้ายแน่นอนนะฮะ
2: ครับ
1: ที่ผมพูดเองนะครับนะฮะอันนี้นายกพูดอ้อมๆแต
2: ่
1: ถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนเนี่ยปัญหามันเยอะอาชญากรรมยังอยู่สแกมเมอร์มันยังมีคนมาแจ้งเนี่ยนะฮะก
2: ็
1: จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วครับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะหาคนที่เขาทำงานแทนและมีประสิทธิภาพเข้าไปแทนนะฮะจากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้ทำความผิดนะจะใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงเนรเทศขึ้นบัญชีดำผู้กระทำความผิดและจะดำเนินการทุกอย่างอย่างจริงจังฮะ
2: ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลบอกเลยนะครับว่าจะไม่เตือนแล้วนะครับจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเลยส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงร่วมกันนะครับพอแถลงสแกมเมอร์เสร็จปุ๊บก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือในเรื่องของนอมินีนะครับซึ่งการแถลงครั้งนี้เนี่ยนอกจากท่านนายกนะครับก็ยังมีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมแถลงด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับมีการแถลงผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายวาระแห่งชาติของรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการตัดวงจรคนร้ายข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยเรื่องนี้ครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งกระทรวงดีอีนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยและก็กสทช.นะครับในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า AOC นั่นเองซึ่งก็เป็นการทำงานแบบเชิงรุกนะครับเป็นการทำงานแบบเรียลไทม์เพื่อสืบสวนขยายผลแก๊งคอลเซ็นเตอร์และภัยออนไลน์ทุกรูปแบบตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำหวังเพื่อที่จะบรรเทาทุกข์นะครับของประชาชนรวมถึงความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและเยียวยาสภาพจิตใจของพี่น้องประชาชนด้วยนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการกวาดล้างอีกหนึ่งกลุ่มที่ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งกลุ่มที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจอยู่เป็นอย่างมากนั่นก็คือการกวาดล้างทุนต่างชาติที่เข้ามาสวมสิทธิ์ในการทำธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ใช้คนไทยนี่แหละนะครับเป็นตัวแทนอำพรางหรือที่เรียกกันว่านอมินีนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการเปิดยุทธการกวาดล้างครั้งยิ่งใหญ่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญเราจะเห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งที่เกาะพะงันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จังหวัดภูเก็ตก็สามารถจับกุมและก็มีการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็มีการเน้นย้ำว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงพร้อมสนับสนุนการทำงานในภาคของการท่องเที่ยวและก็ดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าหากถ้าเข้ามาแฝงตัวกระทำผิดในลักษณะของคนร้ายข้ามชาติหรือว่ามาบุกรุกอสังหาริมทรัพย์จะจัดตั้งบริษัทนอมินีเพื่อทำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกันตำรวจก็จะขอความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของทางกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์และก็ฝ่ายปกครองนะครับในการเดินหน้าปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปนะครับเรื่องนี้ก็เป็นการแถลงร่วมของทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั่นเองครับ
1: ครับก็เป็นการแท็กทีมกันนะฮะคือนายกเนี่ยก็ควบตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะครับทางมหาดไทยเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดและอื่นๆเนี่ยนะเขาก็ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนอมินีเนี่ยคือนอมินีเนี่ยมันไม่ได้ว่ามาเป็นธุรกิจสีเทาอย่างเดียวนะฮะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: จะมีชาวต่างชาติเนี่ยที่แฝงเข้ามาเนี่ยแล้วให้คนไทยเนี่ยเปิดร้าน
2: ครับ
1: เช่นร้านอาหารร้านอาหารเนี่ย
2: แต่ว่าทุนเนี่ยเป็นทุนของคนต่างชาติ
1: แล้วก็เวลาได้กำไรเนี่ย ็เป็นของเขานะฮะแต่ให้คนไทยมาเปิดทำดูเป็นเจ้าของร้าน
2: ครับ
1: แต่แท้จริงแล้วเนี่ยก็คือคนต่างชาติเนี่ยที่เปิดร้านอาหารในประเทศไทยเผลอๆไอ้คนที่ทำครัวอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะเจ้าของ
2: ครับแต่ว่าคนที่ออกหน้าเนี่ยก็คือเป็นโนมินี
1: เป็นโนมินี
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะคนบอกว่าโอ้โหธุรกิจต่างชาติเนี่ยมันต้องเป็นธุรกิจสีดำสีเทาสิเปิดบ่อนหรืออะไรพวกนี้หรอ
2: ครับ
1: ไม่ใช่แค่ธุรกิจร้านอาหารธุรกิจอะไรต่างๆ
2: ครัวอะไรแบบนี้
1: เออเนี่ยแหละเออฮะคือมองด้วยสายตาปกติเนี่ยเห็นคนไทยไปนั่งแป๊ะแป๊ะแป๊ะเนี่ยเก็บเงินเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: อาจจะไม่ใช
2: ่
1: คนไทยเป็นของคนไทย 100% นะฮะ
2: คนไทยอาจจะเป็นลูกจ้าง
1: อาจจะเป็นลูกจ้างเขาทุนเขาหนาไงฮะเงินทุนเขาเยอะ
2: ครับ
1: ต่างชาติเงินทุนเขาเยอะเขาก็จ้างคนไทยเนี่ยแหละนะฮะมาเป็นผู้จัดการมาเป็นอะไรพวกนี
2: ้แ
1: ล้วก็เก็บเงินเนี่ยเข้าสู่กระเป๋าเขาส่งไปยังประเทศเขานะครับเท่ากับว่าเราไม่ได้อะไรเลยนะฮะอันนี้ก็รัฐบาลก็ปราบปรามกันอย่างจริงจังนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยการสนับสนุนจากข้าราชการในพื้นที่ด้วยนะครับคือไม่ต้องให้นายกลงพื้นที
2: ่
1: ไปปลุกจิตสำนึกไปพูดอะไรเยอะนะ
2: ครับ
1: เพราะจริงๆมันเป็นอำนาจหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้ว
2: หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้
1: ใช่นะฮะคือมันไม่ต้องไปปลุกจิตสำนึกเยอะ
2: ครับ
1: ต้องรอให้คนมาด่า
2: ครับ
1: เหมือนตำรวจสมัยก่อนที่บิ๊กโจ๊กออกมาต่อว่า
2: ครับ
1: บอกว่าตำรวจเป็นอะไรนะองค์กรอาชญากรร
2: ม
1: หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็เป็นเดือดเป็นร้อนบอกไม่ใช่ไม่ใช่บิ๊กโจ๊กก็ถอนความพูดคำพูดถูกไหมฮะแล้วตำรวจก็นั่นแหละออกมายืนหน้าเสาธงแล้วก็ปฏิญาณตน
2: ครับ
1: คือแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ซึ่งคือถามว่ามันยังไงมันก็จะได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆแบบนี้แหละคือมันต้องกระตุ้นจิตสำนึกผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลาไม่ให้เกียร์ว่างโดยนายกคือแต่ที่นายกทำก็ถูกอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไปบอกไม่ไปเร่งรัดแล้วก็ไม่ไปคาดโทษคนที่เกียร์ว่างเลยเนี่ย
2: ครับ
1: บางคนเขาก็ไม่ได้ตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อประชาชน
2: ครับ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ทางรัฐบาลเนี่ยคือมีความใส่ใจในการที่จะดูแลนะครับให้ระบบราชกฎเข้าใจกลไกระบบราชการและให้ระบบราชการเนี่ยมันสามารถเดินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนฮะ
2: ครับ
1: สุดท้ายก่อนเบรกนะฮะไปดูท่านนายกเมื่อวานเปิดงาน OTOP Mid-Year 2026 ฮะ
2: ค
1: ุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน OTOP Mid-Year 2026ที่เวทีกลางอาคาร Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้าและประชุม Impact เมืองทองธานีนะฮะนี่อยู่แถวบ้านผมเลยนะฮะแจ้งวัฒนะจัดเป็นประจำทุกปีท่านนายกก็กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีที่ได้มาร่วมงาน OTOP ฮะเห็นถึงความสร้างสรรค์และฝีมือคนไทยนะฮะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยอะเลยนะฮะขอให้คนไทยส่งต่อความภาคภูมิใจผ่านผลิตภัณฑ์ OTOP มุ่งหวังให้โครงการ OTOP ไม่ใช่แค่เพียงการสร้างอาชีพแต่เป็นการสร้างผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ต้องขีดเส้นใต้คำนี
2: ้ผ
1: ู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ให้มากขึ้นมากขึ้นทั่วประเทศครับสามารถเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมนะครับเอาสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนมาวางไว้บนหิ้งในเมืองหลวงอันนี้ผมพูดเองนะ
2: ครับ
1: ทำให้มีอัตลักษณ์ลอกเลียนแบบได้ยากนะครับย้ำว่ารัฐบาลต้องสนับสนุนนำเทคโนโลยีเครื่องมือทันสมัยมาช่วยการผลิตสินค้าขยายช่องทางในการตลาดนะฮะแล้วก็ช่วยเพิ่มการเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดนะฮะเมื่อวานนายกก็ไปเปิดงานอย่างเป็นทางการนะฮะแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยนะครับเชิญชวนนะครับงาน OTOP Mid-Year 2026ครับจัดขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับไปเที่ยวไปชมกันได้ที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับ
2: ครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
2: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
1: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
2: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับนับถอยหลังการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับเรามาวิเคราะห์นโยบายหาเสียงของผู้ว่ากรุงเทพรอบนี้นะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปคือความปลอดภัยทางถนนนะฮะ
5: ครับ
4: ความปลอดภัยทางถนนล่าสุดเนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยที่ทางรถไฟ
5: ครับ
4: จำได้ไหมฮะอยู่แถวแยกอโศก
5: ครับมักกะสัน
4: มักกะสัน
5: ครับ
4: นะครับที่มีผู้เสียชีวิตนะครับและเกิดเหตุกลางเมืองเลย
5: ถูกต้อง
4: นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดเร็วๆนี
5: ้ครับ
4: คำถามคือว่าคนไทยอาจจะลืมง่ายไปสักหน่อยนะฮะเรื่องนี้เงียบหายไป
5: ครับ
4: นโยบายของผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยคนใหม่เนี่ยเรื่องของความปลอดภัยทางถนนเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
5: ครับ
4: หรือมีจุดไหนเนี่ยที่มีการมองข้ามไปบ้างนะฮะถ้าจะดูกรุงเทพมหานครเนี่ยมองไปนะฮะแถวกรุงเทพเนี่ย
5: ครับ
4: คุณจะเจอกล้องวงจรปิดเยอะมาก
5: CCTV
4: กล้องวงจรปิดเยอะมากนะฮะสงสัยไหมฮะใช้ได้ไม่ได้ยังไง
5: มันมีบางจุดที่อาจจะเสียบ้าง
4: นะฮะคือความปลอดภัยทางท้องถนนกับความปลอดภัยในการใช้ชีวิตเนี่ยคือกทม.เขาก็ดูความปลอดภัยในการใช้ชีวิตทางเท้าคนเดินอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะส่วนตำรวจในการออกใบสั่งเนี่ย
5: ครับ
4: ก็อีกกล้องหนึ่งนะครับก็อีกส่วนหนึ่ง
5: ครับ
4: หาได้เชื่อมโยงกันไหม
5: มีหลากหลาย
4: ใช่
5: กล้อง
4: คนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยล้นเมือง
5: ครับ
4: เอ๊ะแต่ทำไมใบสั่งเนี่ยมันน้อยแล้วคนฝ่าฝืนกฎจราจรเนี่ยมันก็เยอะ
5: ครับ
4: แล้วมันสวนทางกันไหมแล้วก็กลุ่มเสี่ยงสูงสุดเนี่ยคือคนขี่มอเตอร์ไซค์
5: ครับ
4: ข้อเสนอแนะแนวทางอะไรต่างๆเนี่ยจะควรมีแนวทางอย่างไรที่ผู้ว่าคนใหม่เนี่ยควรที่จะดำเนินการพัฒนาตรงนี้นะครับมาพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
5: สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลคุณณัฐพงษ์แล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
5: ครับท่านครับในส่วนของนโยบายหาเสียงของการสมัครผู้ว่ากรุงเทพในรอบนี้ครับคุณหมอมองว่าอะไรคือข้อดีของนโยบายแล้วก็อะไรคือที่เป็นจุดบอดสำคัญที่ผู้สมัครทุกคนเนี่ยยังมองข้ามในเรื่องของความปลอดภัยทางท้องถนนครับ
6: ก็ผมคิดว่าการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นโอกาสสำคัญเลยที่ทำให้เราได้เห็นการเสนอนโยบายที่ดีนะแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนซึ่งประชาชนเขาก็คาดหวังว่าเนี่ยโจทย์ในใจเขาเนี่ยนอกจากเรื่องปากท้องแล้วก็จะเป็นอีกเรื่องนึงคือเรื่องการทำมาหากินการเดินทางนะ
5: ครับ
6: ก็คือเรื่องการจราจรแต่ประเด็นที่คิดคือทุกท่านเนี่ยผู้สมัครทุกท่านเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการใช้ AI พูดถึงการใช้เทคโนโลยีการใช้กล้องเอามาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5: ครับ
6: แต่ผมคิดว่าโจทย์เนี่ยมันยังไม่ง่ายแบบนั้นนะครับเพราะว่ากทม.เนี่ยเดิมเนี่ยมันก็มีกล้องเยอะมาก
5: ครับ
6: ประมาณ 60,000 ตัวนะครับมันแต่ประสิทธิภาพของมันในการป้องปรามพฤติกรรมเรื่องของการฝ่าฝืนนี่ก็ยังทำได้จำกัดส่วนใหญ่ก็จะเป็น การมอนิเตอร์การเฝ้าระวังพฤติกรรมเรื่องความปลอดภัยเรื่องอาชญากรรมเรื่องอะไรเงี้ยนะครับ
5: ครับ
6: ซึ่งตรงนี้ผมก็เรียนว่าช่องว่างจริงเนี่ยกทม.ก็พยายามนะที่ผ่านมากทม.เขาก็พยายามใช้ให้เกิดประสิทธิภาพการป้องปรามก็คือไปใช้กฎหมายที่กทม.มีก็คือพระราชบัญญัติเรื่องของสิ่งด้านสาธารณสุขของกทม.สิ่งกีดขวางอะไรจับโมไซค์ขึ้นทางเท้าอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเครื่องมือสำคัญของบ้านเราเนี่ยต้องใช้พรบจราจรทางบกนะ
5: คร
6: ับ แต่เนื่องจากพรบจราจรทางบกเนี่ยตอนนี้มันติดล็อกในเรื่องของคนจะไม่ต่อให้เขาได้ใบสั่งหรือกล้องตรวจจับได้ว่าเขาฝ่าฝืนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเสียไม่ไปชำระใบสั่งเพื่อจะทำให้ประสิทธิภาพป้องปรามตัวนี้มันหายไปเพราะนั้นผมคิดว่าโจทย์สำคัญของผู้ว่ากทม.ที่จะได้รับการเลือกตั้งเนี่ยจะทำยังไงจะปลดล็อกเรื่องนี้ได้ครับคุณทรงพลคุณณัฐพงษ์ครับ
4: ครับคุณหมอครับพูดถึงมอเตอร์ไซค์นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นมีตัวเลขผู้เสียชีวิตมากนะฮะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดนะฮะคือกรุงเทพมหานครนะฮะมีทั้งทางลอดมีทั้งสะพานข้ามแยกนะฮะแล้วก็แม้แต่ช่องทางด่วนวิภาวดีรังสิตฮะ
5: ครับ
4: คุณหมอมองแล้วว่าจุดแบบนี้เนี่ยมันเป็นจุดเสี่ยงแล้วก็คือปกติแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์รอดได้ไหมฮะทางรอดหรือว่าทางอุโมงค์หรือว่าในการที่จะข้ามสะพานข้ามแยกอะฮะโดยปกติแล้ว
6: คือถ้าเราออกแบบให้มันมีเส้นทางสำหรับเขาเนี่ย
4: ครับ
6: จะเป็นอุโมงค์หรือสะพานข้ามแยกเนี่ยก็สามารถจะใช้ได้นะครับ
4: ครับ
6: เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยอย่างเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามมาเลย์อะไรเงี้ยก็ลงอุโมงค์เป็นปกตินะฮะหรือขึ้นสะพานเพราะนั้นเพียงแต่ว่ามันต้องถูกออกแบบนะฮะถูกออกแบบให้มีเลนของเขาเองเนี่ยนะฮะซึ่งผมคิดว่าโจทย์ใหญ่ของกรุงเทพแล้วก็บ้านเราเลยแล้วกันเมืองอื่นๆก็เหมือนกันคือว่าเวลาเราออกแบบอุโมงค์ก็ดีสะพานข้ามแยกก็ดีเนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดแบบสำหรับเลนมอเตอร์ไซค์เอาไว้ตั้งแต่แรก
4: ครับ
6: คือไปคาดหวังไว้ให้เขาวิ่งไหลทางแต่ค
5: รา
6: วนี้ไอ้สะพานข้ามแยกเนี่ยปรากฏว่าไหลทางมันแคบมากเลยหรือบางสะพานข้ามแยกก็ไม่มีไหลทางเพราะนั้นมันก็อันตรายสำหรับเขาสุดท้ายเราก็เลือกที่จะห้ามลงอุโมงค์ห้ามขึ้นสะพานข้ามแยกซึ่งอันเนี้ยถ้ามองในมุมผมคิดว่าเราต้องกลับไปทบทวนเรื่องการกำหนดแบบที่สามารถรองรับได้เพราะว่าจะว่าไปมอเตอร์ไซค์เขาเป็นคนกลุ่มใหญ่ด้วยซ้ำนะบนท้องถนนนะครับ
4: คือมอเตอร์ไซค์ก็บ่นเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าเขาเสียภาษีเหมือนกันแล้วทำไมเขาใช้ถนนไม่ได้เหมือนรถ4ล้อนะฮะปัญหาตรงนี้มันก็ถูกสะท้อนมาเหมือนกัน
6: ซึ่งถ้าพูดถึงการเลือกตั้งเนี่ยผมก็อยากเคลียร์ท่านผู้ว่าที่จะรับเลือกตั้งเข้ามาเนาะเรามาทดลองทำแซนด์บ็อกซ์ก็ได้ฮะนำร่องเช่นในบางสะพานข้ามแยกหรืออะไรเงี้ยลองทำเลนมอเตอร์ไซค์ให้เป็นตัวอย่างสำหรับเขาเลยและให้เขาได้ใช้แล้วก็ลองประเมินดูว่าเออมันเวิร์กไหมมันเซฟตี้สำหรับเขาได้จริงไหมอะไรเงี้ยนะครับผมว่าตรงเนี้ยมันก็คือบ้านเราเนี่ยบางทีต้องการตัวอย่างนะต้องการตัวอย่างเพราะว่าถ้าพูดกันเฉยๆเนี่ยคนก็จะเห็นต่างกันเช่นบางคนก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์จะมาขึ้นได้ไงอันตรายไม่มีหลายทางนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องลองทำแซนด์บ็อกซ์แล้วก็มีเส้นทางสำหรับจักรยานยนต์แล้วเรามาประเมินดูดีกว่านะครับ
4: ครับน่าสนใจมากครับคือแนวคิดนี้ถ้าทำเป็นแซนด์บ็อกซ์แล้วก็ทดลองในบางพื้นที่ก่อนนะฮะคือทำแล้วรถมันติดไหมหรือทำแล้วเนี่ยมันมีความปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้นไหมแล้วก็ค่อยขยายไปอันนี้ดีมากเลย
5: คร
6: ับ
5: อ๋อ
6: ใช่ก็ฝากเชียร์ท่านผู้ว่าใหม่ได้เลยนะครับ
5: ครับแล้วในเรื่องของปมปัญหาเรื่องกล้องวงจรปิดย้อนกลับมาบ้างนะครับคุณหมอมองยังไงครับในเรื่องของการที่มีปัญหาในเรื่องของการออกใบสั่งหรือว่าการทับซ้อนของอำนาจในส่วนนี้ครับ
6: เรื่องนี้มันต้องเป็นโจทย์ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคือตอนเนี้ยสำนักงานตำรวจชาติเขาพยายามจะเชื่อมโยงเรื่องเนี้ยกับทางกรมการขนส่งทางบกเนาะเพราะว่าเดิมที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครไม่มาชำระเนี่ยก็จะเชื่อมโยงไปสู่การต่อภาษีรถยนต์ไม่ได้เนาะแต่มันสะดุดไปเพราะว่ามีการฟ้องศาลปกครองไงแล้วพอมันสะดุดไปตอนเนี้ย ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นในช่วงสุญญากาศเนี่ยมันเลยกลายเป็นช่องโหว่ให้คนที่ต่อให้ได้ใบสั่งเนี่ยเขาก็ไม่ไปชำระครับเพราะงั้นผมคิดว่าเรื่องนี้มันต้องปลดล็อกในส่วนกลางนะส่วนกลางเพราะว่ามันไม่ใช่อำนาจของท่านผู้ว่าเนาะเรื่องนี้ต้องทางสมัครตรวจชาติทางกรมการขนส่งทางบกทางศูนย์ถนนเนี่ยต้องเข้ามาช่วยกันปลดล็อกแต่เฉพาะหน้าเนี่ยผมคิดว่าเครื่องมือที่สำคัญที่กทม.มีจากกล้อง CCTV ก็ดีหรือเครื่องอีกตัวหนึ่งฮะคือการใช้ประชาชนช่วยเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งความเสี่ยงเข้ามาในแท็บฟี่ฟองดูเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นเครื่องมือที่ดีนะครับเช่นคุณทรงพลคุณรัชพงศ์เช่นชาวบ้านเห็นฝาท่อมันเปิดอยู่ชาวบ้านเห็นว่าตรงจุดนี้มีอันตรายตรงจุดนี้ก็ถ่ายภาพแล้วก็ส่งภาพเข้ามาแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวนี้เสริมไปก่อนนะครับระหว่างนี้
5: ครับมีจุดไหนที่คุณหมออยากจะเสริมในเรื่องของนโยบายไหมครับที่เป็นข้อดีหรือว่าที่อยากจะเห็นในกรุงเทพมหานครอีก4ปีข้างหน้าครับ
6: ผมถ้าอยากจะฝากได้ผมก็อยากฝากเรื่องรถสาธารณะครับเพราะว่าผู้สมัครผู้ว่าทุกท่านเนี่ยพูดเหมือนกันหมดเลยว่าจะส่งเสริมนโยบายรถสาธารณะแต่ผมคิดว่าในรูปธรรมเนี่ยเอาเฉพาะหน้าที่มันจะสัมพันธ์กับเรื่องจราจรเนี่ยก็คือเรื่องของรถนักเรียนหรือหน้าโรงเรียนครับคือตอนเช้าเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ปกครองไปส่งเองไง
5: ครับ
6: ที่ผู้ปกครองที่เขามีรถส่วนตัวเพราะงั้นผมคิดว่าทำไงเราจะมีตัวอย่างหรือขออนุญาตเรียกแซนด์บ็อกซ์อีกทีต
5: ั
6: วอย่างของการให้โรงเรียนมีจุดรับส่งที่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถไปดรอปหรือว่าไปส่งลูกหลานนะฮะอาจจะเป็นพื้นที่กว้างๆจุดใดจุดหนึ่งเสร็จแล้วก็มีรถที่จะพิกอัพน้องๆมาที่โรงเรียนเนี่ยโดยที่รถผู้ปกครองไม่ต้องไปออกกันหน้าโรงเรียนนะเพราะว่าจุดไหนที่เป็นจุดหน้าโรงเรียนนะรถติดเลย
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยการออกแบบทดลองทำเรื่องแบบนี้ก็น่าจะเป็นอีกโซลูชันหนึ่งครับ
4: ครับปัญหาของกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์นะฮะคือปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะฮะคือบอกให้มอเตอร์ไซค์วิ่งเลนซ้ายแต่พอวิ่งเลนซ้ายปุ๊บมีรถจอดอยู่เต็มเลยครับถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อฮะตรงนี้ความเสี่ยงทั้งนั้นเลยทำให้เขาต้องออกมาวิ่งเลนกลางถนนนะฮะคุณหมอฮะ
6: อันนี้ใช่เลยครับถ้าใครไปติดตามเสียงสะท้อนจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็จะสะท้อนเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ผมคิดว่าก็จริงอย่างที่เขาสะท้อนเลย
5: ครับ
6: เพราะนั้นโจทย์นี้ผมก็อยากให้ท่านผู้ว่าที่เข้ามาเนาะได้หาแนวทางว่าแล้วเราจะมีทางออกร่วมกันกับทางมอเตอร์ไซค
5: ์ครับ
6: โดยเฉพาะจุดที่มันมีการต้องมาจอดหรือจุดที่มันต้องข้ามแยกจุดที่มันต้องลงอุโมงค์เนี่ยทำไงมันจะมีพื้นที่สำหรับเขาที่ปลอดภัยครับ
4: เล่นของเขาโดยเฉพาะนะครับ
5: ค่ะ
4: แล้วครับสวัสดีทางรายการนะครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
5: ขอบคุณครับ
6: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับครับนายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะครับนี่คือเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะฮะกับนโยบายความปลอดภัยทางถนนครับ
5: เรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยเห็นด้วย
4: คุณเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์
5: ถูกต้อง
4: ขับมาทุกเช้า
5: ถูกต้อง
4: คุณเจอปัญหาเป็นประจำ
5: ก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการแก้ไขเนี่ยก็อย่างที่บอกมันก็ยากเพราะว่าโครงสร้างของถนนของเราอ่ะมันไม่เอื้อ
4: คือมอเตอร์ไซค์ไม่ได้อยากวิ่งตรงเลนกลางนะฮะ
5: ครับ
4: แต่เลนซ้ายเนี่ยมันหลุมไปหมดเลยอ่ะแล้วก็รถจอดอีกอ่ะ
5: ใช่
4: ไม่ใช่เข้าไปทางไหน
5: ครับ
4: คือจริงๆมีเลนให้มอเตอร์ไซค์เลยอ่ะผมเห็นด้วยนะครับ
5: ครับ
4: แต่จะทำให้มันได้จริงจังเนี่ยมันยากไงถนนเมืองไทยมันไม่ได้กว้างขนาดนั้น
5: ถูก
4: แต่ก็เริ่มต้นอย่างที่คุณหมอบอกแหละทำเป็นพื้นที่ทดลอง
5: ครับ
4: หรือว่าแซนด์บ็อกซ์ไปก่อนแต่ถ้าเกิดมันดีมันเวิร์กเนี่ยก็ทำต่อไป
5: ครับ
4: นะฮะ
5: ก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับนโยบายการเลือกตั้งนะครับว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
4: ครับ
5: ไปดูที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA ครับขอประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองถนนลาดพร้าวถนนศรีนครินทร์และถนนเทพารักษ์ครับระยะทางรวมกว่า 15.8 กิโลเมตรเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเพียงพอที่จะรองรับความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเมืองมีความปลอดภัยครับและมีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับ กำหนดแล้วเสร็จนะครับปี2569นี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันมีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 90.76% สำหรับแผนในเดือนมิถุนายน2569นะครับมีประมาณ7แผนด้วยกันนะครับมีการเดินหน้า7เรื่องนะครับเรื่องแรกนั่นก็คืองานจมบ่อพักติดตั้งฐานอุปกรณ์และงานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบนทางเท้าพร้อมคือสภาพชั่วคราวนะครับงานลากสายไฟฟ้าและต่อสายไฟฟ้าติดตั้งตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าและงานตัดถ่ายสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำตั้งแต่ช่วงถนนลาดพร้าวไปจนถึงแยกบางกะปิครับงานที่2คืองานลากสายไฟฟ้าแรงดันกลางนะครับและก็ในส่วนของงานต่อสายไฟแรงสูงนะครับตั้งแต่แยกบางกะปิถึงแยกลำสาลีงานที่3ครับงานตัดสายไฟฟ้าแรงดันกลางตั้งแต่ถนนลาดพร้าวไปจนถึงแยกบางกะปิงานที่4งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีไปแจ็คกิ้งสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันกลางและไฟฟ้าแรงดันสูงจากแยกบางกะปิถึงถนนนวมินทร์ครับงานที่5คืองานปิดบ่อปิดฝาบ่อพักพร้อมคือสภาพถนนถาวรจากแยกบางกะปิถึงแยกนิด้าครับงานที่6ครับงานรื้อย้ายสายสื่อสาร NT บริเวณแยกบางกะปิและงานสุดท้ายครับคืองานรื้อถอนเสาบริเวณถนนเทพารักษ์ช่วงถนนสุขุมวิทถึงถนนศรีนครินทร์นะครับซึ่งการทำงานดังกล่าวนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางในช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี5ของทุกคืนนะครับโดยการไฟฟ้านครหลวงได้มีการกำชับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังพยายามลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในช่วงฤดูฝนนะครับที่มักจะมีปัญหาน้ำรอการระบายทาง MBA ก็ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกโครงการหลีกเลี่ยงการทำงานที่จะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำให้ปฏิบัติงานตามมาตรการกำกับและก็ควบคุมการปฏิบัติงานคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดนะครับควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในด้านของมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดโดยประชาชนนะครับที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมแจ้งเหตุหรือว่าข้อเสนอแนะต่างๆนะครับสามารถติดต่อได้ที่คุณพิสิทธิ์ปิงสุทธิวงศ์ครับเป็นผู้ประสานงานโครงการคุณพิสิทธิ์ปิงสุทธิวงศ์หมายเลขโทรศัพท์0956542535คุณพิสิทธิ์ปิงสุทธิวงศ์หมายเลขโทรศัพท์0956542535หรือว่าโทรได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงครับ
4: ครับแจ้งทีมงานหน่อยฮะผู้ประสานกับ Facebook Live ฮะสัมภาษณ์จบนานแล้วนะครับ
5: ครับ
4: ช่วยนำภาพวิทยากรลงด้วยนะครับ
5: ครับผม
4: ครับค้างอยู่อย่างนั้นนะฮะ
5: ครับ
4: แจ้ง
5: ไปต่อกันที่ข่าวการเมือง
4: ต่อเรื่องข่าวการเมืองนะฮะไปดูพรรคประชาชนนะครับ
5: ครับ
4: ตั้งข้อสังเกตในการยกย้ายข้าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าอาจจะเป็นการวางโครงสร้างอำนาจใหม่ของรัฐบาลนะครับ
5: ครับ
4: คุณเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนะแถลงหลังการประชุมครม.เงานะฮะปกติได้ยินแต่ประชุมครม.ใช่ไหม
5: คณะรัฐมนตรี
4: ฝ่ายค้านเขาก็มีครม.เงาคือตามติดเนี่ยรัฐมนตรีท่านนั้นว่าขยับตัวทำอะไรกันบ้างนะฮะก็ได้พูดถึงกรณีการโยกย้ายผู้ว่าภูเก็ตรองผู้ว่าภูเก็ตและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ด้วยนะครับ
5: ครับ
4: อันนี้มาอันนี้เพิ่งจะทราบเหมือนกันว่าย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ด้วยนะครับบอกว่าสะท้อนถึงโครงสร้างอำนาจและเครือข่ายผู้มีอิทธิพลที่ยังฝังรากลึกในพื้นที่โดยอ้างว่ามีระบบผลประโยชน์และการเรียกรับส่วยที่เชื่อมโยงกับบุคคลในภาครัฐนะฮะส่งผลต่อผู้ประกอบการนักลงทุนและความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดนะฮะขีดเส้นใต
5: ้ครับ
4: บอกว่ามีการอ้างว่ามีผลประโยชน์และการรับส่วยที่เชื่อมโยงกับบุคคลภาครัฐนะฮะตอบโต้ฮะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยครับก็บอกว่ากรณีที่คุณเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตออกมากล่าวหานะครับคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็บอกว่าการลงพื้นที่ภูเก็ตของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเพียงการที่บอกว่ากล่าวหาว่าเป็นการสร้างภาพ
5: ครับ
4: นะฮะไปเหยียบตรงไหนแก้ไขปัญหาได้ตรงนั้นเลยเหรอ
5: เ
4: ขาก็บอกว่าผมพร้อมด้วยคุณวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ภูเก็ตนะฮะเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงตามข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการถึงส่วยและการเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยไม่ได้สร้างภาพตามที่ถูกกล่าวหานะครับก็คือไปเร่งรัดนั่นแหละว่าในพื้นที่มีอะไรกันบ้างไปดูปัญหาและแก้ปัญหานะครับความคืบหน้าขณะนี้กรมการปกครองได้ตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและคลินิกรับคำขอนะครับแก้ปัญหากฎหมายโรงแรมและสถานประกอบการเดินหน้าปลดล็อกธุรกิจเร่งอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการธุรกิจแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและขออนุญาตตั้งสถานบริการขณะนี้นะครับฟังดีๆนะครับ
5: ครับ
4: มีผู้ประกอบการโรงแรมกว่า700รายยื่นคำขอเปิดบริการที่ค้างอยู
5: ่ครับ
4: คุณฟังดีๆนะครับผู้ประกอบการโรงแรม700รายเขายื่นคำขอแล้วเรื่องมันยังค้างอยู
5: ่ครับ
4: มันเป็นยังไงฮะหมายถึงยังไง
5: มันเหมือนการไม่ได้ทำหน้าที่หรือเปล่า
4: คือมันแปลกนะฮะ
5: ค
4: ือจำนวนการยื่นคำขอเนี่ย700รายแต่เรื่องยังค้างท่ออยู
5: ่ครับ
4: มันเกิดอะไรกันขึ้นตรงนี้มันต้องดำเนินการแก้ไขต่อไปนะฮะซึ่งได้มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะฮะดำเนินการอยู่นะครับ
5: ครับ
4: เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจอย่างถูกกฎหมายไม่ต้องหลบต้องซ่อนเปิดโอกาสให้คนตกเป็นเหยื่อแล้วก็เรียกรับผลประโยชน์ออกมาแสดงตนแสดงตัวนะครับอันนี้น่าสนใจ
5: ค
4: ือถ้าบอกว่ามีเรื่องค้างไว้700รายนะฮะคือถ้าเอกชนเนี่ยอยากทำให้เร็ว
5: ครับ
4: เขาก็จะมีวิธีการซิกแซก
5: ครับ
4: มันนำไปสู่เรื่องของการใช้ดุลพินิจที่เร็วขึ้นด้วยการจ่ายใต้โต๊ะอันนี้มันเป็นข้อสังเกต
5: ครับ
4: นี่มันเป็นข้อสังเกตนะครับอันนี้คือพอดูตัวเลขเนี่ยผมตกใจมากผู้ประกอบการโรงแรมกว่า700รายยื่นคำขอเปิดบริการค้างอยู่งานอะไรจะค้างกันขนาดนี้เนาะอันนี้ก็มีการตรวจสอบอย่างจริงจังนะครับขอความร่วมมือประชาชนที่เคยอยู่ในวงการสวยเข้าสู่บริการแก้ไขปัญหาไม่จำเป็นต้องไปจ่ายสวยให้กับผู้ใดนะครับ
5: ครับ
4: อันนี้ย้ำว่าเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานของนอมินีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้เรียกร้องให้ส.ส.พรรคประชาชนเมื่อกี้ที่บอก
5: ครับ
4: เปิดหลักฐานหน่อยที่บอกว่ามีการเก็บสวยนะฮะอย่ากล่าวหาอย่างเลื่อนลอยฮะ
5: ครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ภูเก็ตนะนะครับก็อย่างที่บอกตอนนี้ก็ออกมาโต้แล้วว่าไม่มีระบอบน้ำเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่นะครับเรื่องนอมินีต่างๆนะครับส่วนกลับกับทางส.ส.ภูเก็ตที่มาจากฝั่งพรรคประชาชน
4: มันก็คือจริงๆอะโลกแห่งข่าวสารเนี่ยมันไกลมากแล้วคุณณัฐพงศ
5: ์ครับ
4: จะไม่ดูในหนังสือพิมพ์จะไม่ดูกับคำกล่าวอ้างอะไรต่างๆเนี่ยดูในโลกโซ

0: ข้องรัฐมนตรีช่วยที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสุดท้ายประชาชนแหละที่จะเป็นผู้ที่ตัดสินและบอกว่าปัญหานี้มันมีอยู่จริงไหมและมันจะแก้ไขปัญหาได้ในเร็ววันแล้วก็ถูกใจประชาชนหรือเปล่าติดตามดู
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็หลายคนก็กำลังติดตามอยู่นะครับกับ Thai AI Passport หรือว่า THAI Passport นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับท่านนายกก็มีการออกมาพูดนะว่าพอหลังจากมีการตรวจสอบโครงการของ THAI Passport เข้มงวดขึ้นตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกนายกเนี่ยบอกว่าไม่เคยดิสเครดิตใครนะครับจากส.ส.พรรคประชาชนอดีตส.ส.พรรคประชาชนที่มีการมากล่าวอ้างในเรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องอดีตส.ส.พรรคประชาชนในคดีฟอกเงินและยาเสพติดซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนนะครับมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งก็ว่าไปคงคิดไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าตนเองกลั่นแกล้งจริงๆเนี่ยคนโดนไปหลายคนแล้วนะครับพร้อมย้ำว่าตนเองเนี่ยไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆพวกนี
0: ้
1: นายกแรงเหมือนกันนะนะพูดเรียกว่าชี้แจงออกค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับส่วนในเรื่องของการเชื่อมโยงถึงกรณีส.ส.พรรคประชาชนออกมาเปิดเผยถึงในเรื่องของโครงการ THAI Passport หรือ Thai AI Passport นะครับท่านนายกก็กล่าวว่าวันนี้เนี่ยจะไม่พูดย่ำยีหรือว่าซ้ำเติมใครจะบอกว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิดก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ากระบวนการในการทำงานของกฎหมายเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับคนที่ถูกกล่าวหาก็ชี้แจงไปตามข้อกล่าวหาเท่านั้นเองนะครับส่วนในเรื่องของประเด็นของการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่นั้นท่านนายกบอกว่านายกไม่ทำหรอกเรื่องพวกนี
0: ้
1: นะครับเพราะว่าเป็นรัฐบาลคนทำผิดกฎหมายก็มีเจ้าพนักงานที่จะต้องดูแลในเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าก็มีหน่วยงานทหารหรือว่าตำรวจหรือว่า DSI ปปส.ปปง.หน่วยงานต่างๆเนี่ยมาควบคุมดูแลในเรื่องนี้นะครับท่านนายกจะทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะครับเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นอันนี้คือทางคุณอนุทินก็มีการออกมายืนยันนะครับ
0: นะโครงการ Thai AI Passport โดยกระทรวง DE เนี่ยเป็นตำบลกระสุนตกนะฮะ
1: ครับ
0: ตกมาประมาณสัปดาห์2สัปดาห์แล้ว
1: ครับ
0: นะฮะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยเจ้ากระทรวงเนี่ยก็คือคุณชัยชนกชิดชอบ
1: ครับ
0: ลูกคุณเนวิน
1: ครับ
0: ใช่มั้ยฮะคือถ้าวิเคราะห์ในทางการเมืองแล้วเนี่ยมันเป็นการวัดพลังเพราะว่าอาวุโสทางการเมืองเนี่ยของกระทรวง DE เนี่ยถือว่ารัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็คือถามว่ารัฐมนตรีช่วยใหม่ไหมรัฐมนตรีช่วยคุณแนนบุญธิดาเนี่ยก็ไม่ถือว่าใหม
1: ่ก็เป็นโฆษกพรรค
0: เป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็คุณชัยชนกเนี่ยถามว่าอาวุโสทางการเมืองคือถ้าเทียบกับรัฐมนตรีท่านอื่นเนี่ยก็ยังถือว่าน้อย
1: ครับ
0: ก็ยังถือว่าน้อยดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือพรรษาน้อยอ่ะก็จะถูกวัดพลังเป็นธรรมดา
1: ครับ
0: แล้วพอดีมันมีโครงการตรงนี้มาด้วยเนี่ยก็นั่นแหละนะฮะแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันคือด้วยการเป็นการปูทางในทางการเมือง
1: ครับ
0: หรือไม
1: ่
0: นะครับเพราะว่าถามว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูล
1: ครับ
0: ถ้าอีก5ปี10ปีไปเนี่ยคำถามคือว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลหากจะวางมือสมมุตินะขอไปถ้าเกิดจะวางมือเนี่ย
1: ถึงจุดนั้น
0: ทายาทเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยก็คงไม่ใช่ลูกของคุณอนุทิน
1: ครับ
0: คนต่อไปก็น่าจะเป็นคุณ
1: ชัยชนก
0: ถูกต้องดังนั้นแล้วเนี่ยการปูทางในทางการเมืองเนี่ยมันก็ควรจะเริ่มตั้งแต่วันนี
1: ้
0: แล้วก็จะต้องมีโครงการที่จะทำให้คุณชัยชนกเนี่ยมีผลงานก็คือโครงการ Thai AI Passport เนี่ยแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นข้อสังเกตในทางการเมืองที่จะเป็นเรื่องของการปูทางในทางการเมืองนะครับเดิมเนินหน้าต่อไปนะครับเพื่อสั่งสมประสบการณ์แล้วก็สั่งสมพรรษาในทางการเมืองนะครับคำถามต่อไปว่าเอาแล้วจะเดินหน้าหรือว่าไปต่อหรือพอแค่นี
1: ้
0: นะฮะเดินหน้าก็เดินหน้าได้แต่ว่าต้องมีข้อมูลและหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้ฝ่ายค้านและหลายๆฝ่ายเนี่ยเขาลดความแคลงใจเรื่องของความโปร่งใสของการดำเนินโครงการตรงนี
1: ้
0: ถ้าทำได้เนี่ยในการชี้แจงงบประมาณปี70ที่กำลังจะมาถึง29-31กรกฎาคม
1: สัปดาห์หน้า
0: สัปดาห์หน้าเนี่ยก็ถือว่าสอบผ่าน
1: อัน
0: นี้ก็ถือว่าเป็นข้อสอบที่ทางด้านของรัฐมนตรี DE แล้วก็รัฐมนตรีช่วยและหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็คงต้องทำการบ้านอย่างหนักนะครับก็เป็นการพิสูจน์เรื่องของการทำงานของท่านรัฐมนตรีเช่นเดียวกันแต่ผมก็เชื่อว่าน่าจะผ่านไปได
1: ้
0: นะครับอีกอันนึงเนี่ยสมมติถ้าผ่านไม่ได้มันก็มีอันนี้ผมมองเองนะ
1: ครับ
0: ก็มีทางลงก็ต้องไปพึ่งยาสามัญประจำบ้าน
1: ครับ
0: คือคุณเอกนิติธันประภาสไปพึ่งทำไมฮะสมมติถ้าไปไม่ได้ก
1: ็นโยบาย
0: ตั้งคณะกรรมการศึกษาชะลอไว้ก่อน1ปี
1: ครับ
0: คุณเอกนิติเป็นประธานจบ
1: ครับ
0: จบไหม
1: ก็อาจจะจบ
0: อันนี้ทางลงนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดไปต่อเนี่ยก็ต้องตอบให้ชัดแล้วถ้าเกิดยืดเยื้อต่อไปแล้วก็กลายเป็นโดนกระทุ้งอย่างนี้เรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: รัฐบาลก็ไม่เกิดผลดีกับรัฐบาล
1: ครับ
0: นะฮะก็ต้องติดตามดูนะโครงการนี้ก็ต้อง

0: ดูแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีความโปร่งใส
1: ครับ
0: ซึ่งรัฐบาลก็ต้องตอบให้ชัดนะครับถ้าตอบชัดแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหา
1: ครับ
0: นะครับ
1: ความคืบหน้าของโครงการจะเป็นยังไงต้องติดตามกันต่อนะครับ ส่วนนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวชสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พร้อมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.กระทรวงคมนาคมเสนอมาตรการลดภาระค่าของที่ของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพัสและโครงการเยียวยาลดค่าของที่ประชาชนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมออกไปจนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติขยายกรอบวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมร้อยละ10ของกรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2569ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกแนวทางเพิ่มเติมในการปราบปรามธุรกิจนอมินีทั่วประเทศที่เข้มข้นขึ้นเริ่มใช้1สิงหาคมนี้วางลดบริษัทกลุ่มเสี่ยงใช้นอมินีลงอีก
8: นายภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า รมได้วางมาตรการในการขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติมาตั้งแต่ต้นปีเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2569จนถึงปัจจุบันมีการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้ว5คำสั่ง2ประกาศเพื่อกำกับบริษัทจดทะเบียนในลักษณะของชาวต่างชาติร่วมลงทุนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยช่วง3เดือนแรกที่มีการออกคำสั่งชุดแรกกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้นอมินีในการถือหุ้นลดลงถึง50%และเมื่อออกคำสั่งอีกชุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ลดลงเป็น65%แต่ยังไม่พอใจจึงพยายามจะลดช่องโหว่และจะมีการออกแนวทางเพิ่มเติมอีกซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ประมาณวันที่1สิงหาคมนี้โดยจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแต่มุ่งเน้นสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้ต่างชาติที่สุจริตได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
9: นายมนสง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอปท.ในพื้นที่ลงสำรวจในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดของจังหวัดคือพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมและตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและวางมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจพบว่าตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: วิทยุอะไรล่ะ
11: Everyday English
12: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์คลาย

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่4แล้วนะคะในซีรีส์ The Little Book of Joy นะคะกิจกรรมเล็กๆที่สามารถหาความสุขได้กับตัวเองค่ะวันนี้เป็นเรื่องของ Find a Rainbow นั่นก็คือการไปลองมองหารุ้งนั่นเองค่ะลองมาฟังเรื่องราวกันดูนะคะ Look up Is there a rainbow in the skyIf there is, call out, there is a rainbow. You don't want anyone to miss it. If you can't see a rainbow, why not make one? Draw one with chalk on the pavement. Dress in rainbow colors. Line up objects in rainbow order. Write your name in rainbow letters. You can make someone smile from unexpected colorful joy.Need a little cheer just for you? Go on a rainbow hunt. Look for items around your home that are red, orange, yellow, green, blue, and purple. Draw or write about what you find. You can almost always find a rainbow when you take time to look. เป็นยังไงกันบ้างคะได้ลองมองหาสายรุ้งในสิ่งที่อยู่รอบๆตัวกันบ้างหรือเปล่าคะคำว่า rainbow สะกด RAINBOW rainbow ก็มีวิธีการต่างๆนะคะที่เขาแนะนำที่จะสร้างรุ้งขึ้นมาได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มองหาไปบนท้องฟ้าเนี่ยเราก็อาจจะวาดขึ้นมาเองนะคะใช้สีวาดขึ้นมาเองหรือบางครั้งก็อาจจะลองแต่งตัวในสีสันที่เป็นสีรุ้งนะคะหรือเอาของที่อยู่ในบ้านเนี่ยซึ่งมีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะคะมาเรียงกันให้เป็นเหมือนสายรุ้งนะคะสิ่งเล็กๆเหล่านี้ก็อาจจะสร้างความสุขแก่เราได้ค่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Everyday English แล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรนะคะเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720222นะคะหรือที่ Facebook Page นะคะ English Program Molelak University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: วัฒนธรรมคือสิ่งที่แสดงออกให้ประชาชนต่างถิ่นทราบถึงความเป็นมาของแต่ละภูมิภาควิถีชีวิตอาชีพและความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนวัฒนธรรมในหลายพื้นที่เป็นสิ่งที่ทุกคนมองเห็นได้ชัดเจนแต่สำหรับบางพื้นที่การแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายนักเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ห่างไกลและปัญหาความไม่สงบที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเปิดให้คนต่างถิ่นเข้าไปชื่นชมและศึกษาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีหนึ่งในอำเภอสุดชายแดนใต้ที่มีข่าวคราวของการก่อความไม่สงบออกมาไม่เว้นแต่ละวันหลายคนรู้จักอำเภอสายบุรีจากเหตุการณ์ก่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าภายใต้ภาพการก่อความไม่สงบสถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความสุขวัฒนธรรมอันดีงามและเต็มเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตของชาวสายบุรีทุกคน
6: ร่วมส่งกำลังใจไปสู่แดนใต้สวท.สุราษฎร์ธานีขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้คนไทยรักกัน
7: บนท้องถนน ความเร็วอาจทำให้คุณไปถึงที่หมายเร็วขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็อาจทำให้คุณไม่ได้กลับถึงบ้านอีกเลยอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพียงเสี้ยววินาทีลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงความเร็ว
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
9: เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
10: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
11: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงนะครับคุยข่าว9โมงวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับสวัสดีไปยังเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาเนี้ยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชสวททุ่งสงแล้วก็สวทเกาะสมุยนะครับวันนี้ผมพัชรพลมาละแย้มรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ช่างเทคนิคกับควบคุม Facebook Live ของเราก็ยังเป็นน้องเหนือกับน้องใบบัวจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มกันที่ข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันก็จะเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันก่อนนะครับโดยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับได้มีการพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ไว้นะครับออกอากาศเมื่อเวลา 5:00 นที่ผ่านมาโดยลักษณะอากาศทั่วไปนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองในหลายๆพื้นที่ส่วนมากก็จะในระหว่างบ่ายถึงค่ำนะครับลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 6:00 นของวันนี้ไปจนถึงเวลา 6:00 นของวันพรุ่งนี้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่รายจังหวัดกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ทางจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณอำเภอท่าแซะสวีหลังสวนและพะโต๊ะครับ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่36องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:48 นแล้วก็ขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:04 นะครับน้ำทะเลในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 20:31 นแล้วก็ลงเต็มที่เวลา 10:34 นะครับสำหรับจังหวัดชุมพรไปต่อกันที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณอำเภอพุนพินพนมเคียนซาพระแสงและชัยบุรีครับ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่35องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำที่สุดจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:45 นาทีแล้วก็พรุ่งนี้ขึ้นเนี่ยเวลา 6:06 นาทีนะครับในส่วนของน้ำทะเลในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นาทีแล้วก็ลงเต็มที่เวลา 11:23 นาทีนะครับสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปต่อกันที่อำเภอเกาะสมุยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:42 นาทีครับแล้วก็ขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยเวลา 6:01 นาทีในส่วนของน้ำทะเลในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่นะครับเวลา 20:24 นาทีแล้วก็ลงเต็มที่เวลา 11:04 นาทีนะครับสำหรับอำเภอเกาะสมุยปิดท้ายกันด้วยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณอำเภอถ้ำพนาราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางลาสกาบางขันทุ่งสงและร่อนพิบูลนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่35องศาเซลเซียสและก็ต่ำที่สุดจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสครับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:41 นาทีแล้วก็ขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:04 นาทีนะครับในส่วนของน้ำทะเลของจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเต็มที่เวลา 6:52 นาทีและก็เวลา 21:57 นาทีลงเต็มที่เวลา 14:28 นาทีนะครับสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันในเรื่องของข่าวของภาพรวมของประเทศกันนะครับไปเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้โดยทางท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการไปเปิดงานไทเนสชูโอท็อปไม่ใช่แค่สินค้าชุมชนแต่คือแบรนด์ของประเทศไทยนะครับทางด้านของ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอท็อปมิดเยียร์2026นะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเมื่อมีการเดินทางถึงในทางนายกรัฐมนตรีก็มีการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นก็ได้นำผู้เข้าร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าขออภัยครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีทุกครั้งที่ได้มาร่วมงานโอท็อปได้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของฝีมือของคนไทยที่ไม่เคยหยุดพัฒนานะครับโดยได้ระบุนะครับว่าแม้ว่าโลกปัจจุบันนั้นจะมีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่การได้กลับมาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเนี่ยจะช่วยย้ำเตือนให้เห็นคุณค่าของรากเหง้าและอัตลักษณ์ของเราเองนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวถึงความประทับใจในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการราชภัตตาของสู่สากลภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณกรุงปารีสนะครับแล้วก็ได้มีความสนใจอย่างกว้างขวางได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางสะท้อนถึงศักยภาพภูมิปัญญาไทยบนเวทีโลกพร้อมกับชี้แนวพระดำริใส่ผ้าไทยให้สนุกกำลังสร้างกระแสนิยมอย่างต่อเนื่องรัฐบาลก็จึงเร่งส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนนั่นเองนะครับโดยการส่งเสริมสินค้าวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแต่การประชาสัมพันธ์สินค้าเท่านั้นนะครับแต่การสะท้อนแต่เป็นการสะท้อนไทเนสหรือความเป็นไทยเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของประเทศไทยซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในยุคที่เทคโนโลยีนั้นเน้นการผลิตในจำนวนมากๆนะครับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลับยิ่งมีค่ามากขึ้นเพราะว่ามีเสน่ห์เฉพาะตัวมีเรื่องราวและสะท้อนภูมิปัญญาของมนุษย์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่นวัตกรรมสมัยใหม่นั้นไม่สามารถทดแทนได้นั่นเองครับดังนั้นก็ขอเชิญชวนคนไทยบอกเล่าเรื่องราวและส่งต่อความภาคภูมิใจผ่านผลิตภัณฑ์โอท็อปพร้อมมุ่งหวังให้มองโครงการโอท็อปนั้นไม่ใช่เพียงแค่การขยายการขยายพัฒนาสินค้าเท่านั้นนะครับ ทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวย้ำนะครับว่ารัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่มาช่วยพัฒนาสินค้าและขยายช่องทางการตลาดนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดเพื่อให้สินค้าโอท็อปนั้นก้าวสู่การเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในเวทีโลกและผลักดันให้คำว่า Made in Thailand นั้นเป็นเครื่องหมายแห่งคุณค่าคุณภาพและความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนอย่างแท้จริงนั่นเองครับก็ขอเชิญชวนทางพี่น้องประชาชนนั้นมาร่วมงาน OTOP Mid Year 2026นะครับเพื่อสนับสนุนเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP อันทรงคุณค่าจากฝีมือคนไทยพร้อมกับร่วมตระหนักว่า OTOP นั้นไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่คือการแสดงความเป็นไทยให้สนุกให้เห็นให้โลกเห็นและเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่จะออกดอกออกผลหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยต่อไปนั่นเองนะครับโอกาสนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในพิธีวางป้ายสัญลักษณ์งานในแท่นพิธีเป็นสัญลักษณ์การเปิดงาน OTOP Mid Year 2026อย่างเป็นทางการก่อนจะถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้จัดงานและคณะทูตนะครับแล้วก็มีการไปเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับงาน OTOP Mid Year 2026นั้นมีการกำหนดจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้นะครับณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่จังหวัดนนทบุรีนะครับงาน OTOP Mid Year ก็ถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของกรมพัฒนาชุมชนที่เปิดพื้นที่ให้คนไทยนั้นได้อุดหนุนสินค้าคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า 10,000 รายการด้วยกันและก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานสร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาของไทยนั่นเองนะครับก็สามารถไปเที่ยวกันได้นะครับที่ Impactเมืองทองธานีนะครับในวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้นะครับสำหรับงาน OTOP Mid Year 2026นั่นเองนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการเตรียมออกแนวทางเพิ่มเติมปรับธุรกิจนอมินีทั่วประเทศเริ่มใช้ในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับทางด้านของนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยได้มีการวางมาตรการในการขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติมาตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับโดยมีการเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้มีการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า5คำสั่งแล้วก็2ประกาศเพื่อกำกับบริษัทจดทะเบียนในลักษณะของชาวต่างชาติร่วมลงทุนให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับโดยในช่วง3เดือนแรกเนี่ยก็มีการออกคำสั่งชุดแรกกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้นอมินีในการถือหุ้นเนี่ยลดลงถึงร้อยละ50เลยทีเดียวแล้วก็ในเมื่อออกคำสั่งอีกหนึ่งชุดเนี่ยในเดือนเมษาจนถึงพฤษภาคมเนี่ยมีทำให้ลดลงเป็นร้อยละ65แต่ยังไม่พอใจนะครับจึงพยายามจะดูช่องโหว่และจะมีแนวทางในการออกเพิ่มเติมอีกครั้งซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ประมาณวันที่1สิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็มุ่งเน้นสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้ต่างชาติที่สุจริตได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเดินหน้าในเรื่องของการทำกฎหมายนอมินีกลางโดยได้พูดคุยกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้บางมาตรการของพรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในความผิดฐานของกฎหมายฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดนะครับโดยคาดว่าเร็วๆนี้ก็จะกฎหมายนี้ก็น่าจะผ่านเนื่องจากทั้งสองสภาก็เห็นตรงกันแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศนะครับ ทางด้านของนายภูนพงษ์ก็ได้ย้ำนะครับว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่เสี่ยงซึ่งเบื้องต้นจากการตรวจบริษัทในพื้นที่เศรษฐกิจ ท่องเที่ยวทั้ง8จังหวัดเนี่ยทั้งชลบุรีเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาประจวบคีรีขันธ์แล้วก็แม่ฮ่องสอนก็พบความผิดปกติคือผู้ที่ทำบัญชีเนี่ยเข้าข่ายเป็นนอมินีมี140คนด้วยกันซึ่งบางรายถือหุ้นในบริษัทคนเดียวกว่า 2,000 บริษัทเลยนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่กรมทางกรมธุรกิจการค้า เล็งตรวจสอบเข้มก็คือที่พัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งจากเนื่องจากมีเครือข่ายธุรกิจทุกรูปแบบที่ห้ามต่างชาติทำนะครับหรือต้องขออนุญาตประกอบการทั้งอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับก็เป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อควบคุมปรับปรามธุรกิจนอมินีนั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังการเป็นเรื่องของทางรัฐบาลได้มีการผนึกกำลังกับภาคเอกชนระดับโลกนะครับยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางวัดนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพภูมิภาคดันสุขภาพสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับโดยทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลได้มีการให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้โดยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรมระดับโลกเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพของภูมิภาคนั่นเองนะครับทางด้านของรองโฆษกก็ได้กล่าวนะครับว่าทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย ได้เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิสามัญสมาชิกสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชพันธุ์โดยย้ำถึงบทบาทสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและอุตสาหกรรมยาในการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์การวิจัยและการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนครับทางด้านของนางสาวลลิดาก็ได้กล่าวเพิ่มนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการนำเสนอแนวทาง MOPH Plus ซึ่งมุ่งเปลี่ยนมุมมองด้านสาธารณสุขจากการเป็นภาระค่าใช้จ่ายของประเทศสู่การเป็นภาคส่วนที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับผ่านการพัฒนาระบบนิเวศด้านสุขภาพที่แข็งเข้มแข็งส่งเสริมการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพเทคโนโลยีการแพทย์และอุตสาหกรรมสุขภาพแห่งอนาคตนั่นเองครับทางด้านรองโฆษกก็ได้ระบุนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมสนับสนุนความร่วมมือกับภาคเอกชนในหลายๆด้านทั้งด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยทางคลินิกการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่เพื่อให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับโลกได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทางรัฐบาลก็เชื่อมั่นนะครับว่าการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐภาคอุตสาหกรรมยาภาคการวิจัยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะเป็นการเป็นพลังสำคัญในการยกระดับระบบสุขภาพไทยสร้างผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนพร้อมต่อยอดสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองนะครับขณะนี้เวลา 9:30 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับไปฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินช่วงหน้ากลับมาฟังข่าวสารในพื้นที่กันครับ
12: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นาที

0: การหมั้นคือสัญญาที่ฝ่ายชายทำไว้กับฝ่ายหญิงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครไม่มีการขู่เข็นบังคับโดยฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้นคือต้องมีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันนะครับโดยของมั่นนั้นจะตกเป็นแก่หญิงทันทีที่มีการมั่นและเมื่อมีการมั่นกันแล้วถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญามั่นอีกฝ่ายหนึ่งย่อมมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนได้ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญามั่นให้คืนของมั่นแก่ฝ่ายชายนั้นสำหรับค่าทดแทนที่เรียกได้มี3ประการคือ1ค่าทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงของชายหรือหญิง2ค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควรและ3ค่าทดแทนความเสียหายจากการจัดการทรัพย์สินหรือการทำมาหาได้เนื่องจากการคาดหมายว่าจะได้มีการสมรสแต่ในกรณีที่คู่สัญญามั่นตกลงเลิกสัญญามั่นกันเองจะเรียกค่าทดแทนจากกันและกันไม่ได้เพราะไม่มีการผิดสัญญามั่นหรือในกรณีที่คู่มั่นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายก็จะเรียกจากกันและก็จะเรียกค่าทดแทนจากกันนั้นไม่ได้ซึ่งการมั่นเนี้ยในกรณีที่คู่ชายหรือหญิงคู่มั่นได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นเพราะมีเหตุสำคัญอันเกิดจากหญิงหรือชายคู่มั่นอีกฝ่ายหนึ่งกรณีเช่นนั้นชายหรือหญิงคู่มั่นจะเรียกค่าทดแทนจากกันไม่ได้เว้นแต่กรณีที่หญิงคู่มั่นหรือชายคู่มั่นได้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงภายหลังจากที่ได้ทำการมั่นแล้วและอีกฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกสัญญามั่นในเหตุประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงในกรณีเช่นนี้คู่มั่นซึ่งประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนนอกจากนี้แล้วชายคู่มั่นมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจากชายอื่นซึ่งได้ร่วมเพศกับหญิงคู่มั่นโดยชายนั้นได้รู้หรือควรจะรู้ว่าหญิงนั้นได้มั่นกับชายคู่มั่นแล้วและชายคู่มั่นได้บอกเลิกสัญญามั่นกับหญิงแล้วรวมทั้งชายย่อมมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจากชายอื่นซึ่งได้ข่มขืนกระทำชำเราหรือพยายามข่มขืนกระทำชำเราแก่หญิงคู่มั่นโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าหญิงนั้นได้มั่นแล้วซึ่งในการมั่นกันนั้นชายหญิงจะสามารถทำการมั่นได้ต่อเมื่อมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์แล้วและหากหญิงนั้นเป็นผู้เยาว์ก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วย
1: กลับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวในพื้นที่นะครับไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับกับทางจังหวัดชุมพรที่เมื่อวานนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยทางนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการเดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อพบปะและมอบนโยบายการพัฒนาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรนะครับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ผู้แทนในพื้นที่เนี่ยเข้าร่วมให้การต้อนรับนะครับทางด้านของนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้กล่าวต้อนรับและรายงานข้อมูลจังหวัดให้รับทราบนะครับโดยปัจจุบันจังหวัดชุมพรก็แบ่งเขตการปกครองออกเป็น8อำเภอด้วยกันมีประชากรรวมประมาณ 508,100 คนนะครับมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม79แห่งประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร1แห่งเทศบาลเมือง3แห่งเทศบาลตำบล25แห่งและองค์กรบริหารส่วนตำบล50แห่งด้วยกันนะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิตินั่นเองนะครับในด้านของเศรษฐกิจจังหวัดชุมพรก็มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหรือ GPP เนี่ยต่อหัวเฉลี่ยประมาณ 240,000 บาทต่อคนต่อปีนะครับมีอัตราการเติบโตร้อยละ 2.7 อยู่จัดอยู่ในอันดับที่2ของภาคใต้และอันดับที่16ของประเทศนะครับโดยมีภาคเกษตรกรรมเป็นกลไกหลักสินค้าสำคัญที่สร้างมูลค่าสูงสุดก็จะเป็นทุเรียนปาล์มน้ำมันแล้วก็ยางพาราครับ สำหรับปัญหาที่ส่งผลกระทบในภาพรวมของจังหวัดชุมพรก็คือการเป็นที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ ห้ามพลาดซึ่งปัจจุบันภาคการท่องเที่ยวก็มีสัดส่วนรายได้เพียงร้อยละ10ของโครงสร้างเศรษฐกิจเนื่องจากยังถูกจัดอยู่ในเมืองรองนะครับแล้วก็เผชิญกับข้อจำกัดด้านงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางที่ยังไม่เพียงพอการสร้างกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบันจึงต้องอาศัยงบประมาณจากทางอบจ.ชุมพรงบของจังหวัดแล้วก็ทางอปท.เองในพื้นที่ที่ร่วมกันผลักดันให้เป็นหลักนะครับซึ่งยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของการที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยทางจังหวัดชุมพรก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่น้อยกว่าหลายๆจังหวัดนะครับทำให้ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เพียงพอสำหรับการรองรับความต้องการใช้น้ำในฤดูแล้งทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักอย่างทุเรียนแล้วก็ปาล์มน้ำมันนั่นเองนะครับสำหรับในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางด้านของนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการนำคณะทำการลงพื้นที่ตรวจราชการเชิงรุกในจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อรับฟังข้อมูลและกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับท้องถิ่น3จุดหลักได้แก่ในพื้นที่หมู่2ตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรเพื่อสำรวจพื้นที่และเร่งวางแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีตลอด ต่อมาได้มีการลงพื้นที่ที่หมู่5ตำบลหาดพันไกรอำเภอเมืองชุมพรนะครับเพื่อสำรวจพื้นที่และเตรียมแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งคลองซึ่งส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนครับจากนั้นก็ได้มีการเดินทางไปยังพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันหมดสัมปทานที่อำเภอท่าแซะนะครับเพื่อสำรวจพื้นที่และรับฟังข้อมูลเชิงลึกในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวนะครับทางด้านของนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยพร้อมสนับสนุนและประสานการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนะครับปัญหาข้อจำกัดในด้านของงบประมาณการท่องเที่ยวและการขาดแคลนแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของชุมพรเนี่ยรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจะนำไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอันเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับ อันนั้นก็เป็นภารกิจในช่วงเช้าช่วงบ่ายนะครับของทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในช่วงเย็นนะครับทางด้านของนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569ผมได้มีการมอบเหรียญรางวัลและถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาในแต่ละประเทศนะครับโดยมีว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรให้การต้อนรับณนะสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนั่นเองครับทางด้านของนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาที่ได้รับชัยชนะในทุกๆทีมโดยเชื่อว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจการทำงานให้เป็นทีมของหมู่คณะนะครับซึ่งเสียสละมันฝึกซ้อมฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะกีฬาในประเภทนั้นการแข่งขันกีฬาก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครนั้นขยันหมั่นเพียรใครฝึกซ้อมมาดีกว่าผู้แพ้ในวันนี้หากมีการฝึกฝนตัวเองให้มีความพร้อมในการเล่นกีฬาที่มากขึ้นเนี่ยในครั้งต่อไปก็จะเป็นผู้ชนะได้นั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่มีความภาคภูมิใจคือการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เนี่ยส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้รับรู้คุณค่าและเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาเพราะว่ากีฬาจะทำให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงสามารถช่วยป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอีกทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สิ่งสำคัญอีกหนึ่งประการคือมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีก็ขอให้จับมือและร่วมกันเดินไปข้างหน้าช่วยเหลือเกื้อกูลและมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการช่วยกันสอดส่องดูแลปัญหาในชุมชนและท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งให้ปราศจากยาเสพติดและอบายมุขเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับ สำหรับการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ2569เนี่ยได้มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่23พฤษภาคมเป็นต้นมามาจนถึงวันที่22มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้นะครับมีการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น4ประเภทด้วยกันได้แก่ฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและก็เซปักตะกร้อโดยมีผลการแข่งขันก็คือทางกีฬาฟุตบอลประเภทประชาชนและอาวุโสทีมที่ชนะเลิศก็ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทรายประเภทเยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปก็ทีมที่ชนะเลิศก็ได้แก่เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร่กีฬาวอลเลย์บอลประเภทประชาชนทั่วไปหญิงชนะเลิศก็ได้แก่เทศบาลตำบลเขาทะลุประเภทประชาชนชายชนะเลิศก็ได้แก่เทศบาลตำบลบางลึกส่วนเปตองเนี่ยประชาชนทั่วไปคู่หญิงชนะเลิศได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสักประชาชนคู่ชายชนะเลิศได้แก่เทศบาลตำบลท่ามะพร้าแล้วก็เซปักตะกร้อเนี่ยประเภทประชาชนไทยทั่วไปชนะเลิศได้แก่เทศบาลตำบลนาโพนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องของทางจังหวัดชุมพรเป็นเรื่องของทางจังหวัดชุมพรได้มีการประชุมจัดกิจกรรมแสงนำไทยขออภัยครับแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติมุ่งสร้างความตระหนักรู้ป้องกันโรคเลือดหลอดเลือดในสมองนะครับทางด้านของนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชุมพรโดยมีทางหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมนะครับด้านของศูนย์หลอดเลือดสมองสิริราชคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้มีการร่วมกับสิริราชมูลนิธิดำเนินการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติติดต่อกันเป็นประจำมาทุกปีนะครับเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงโรคหลอดเลือดในสมองและเน้นย้ำว่าการออกกำลังกายสม่ำเสมอมีความสำคัญต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยจะเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่12โดยใช้ชื่อว่าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติในหัวข้อสตรอก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับพร้อมกันทั่วประเทศนะครับสำหรับจังหวัดชุมพรก็ได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมสำคัญเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นี้ในจังหวัดชุมพรในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับภายใต้หัวข้อสตรอก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้โดยแบ่งกิจกรรมเป็นระยะวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรและเดินระยะทาง5กิโลเมตรปล่อยตัวจากโรงพยาบาลขออภัยครับโรงเรียนเทศบาล1นะครับเท่านี้ก็ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดชุมพรทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมสุขภาพแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันโรคหลอดเลือดในสมองและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสทางการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองโดยกิจกรรมก็จะมีการเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึง 10:00 นนั่นเองนะครับไปต่อกันที่ข่าวในจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าบรมราชินีนะครับ ทางด้านของนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการมอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพระครูปัญญากิตติยาธรรองเจ้าคณะอำเภอท่าศาลาเจ้าอาวาสวัดท่าสูงพร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการร่วมเจริญพระพุทธมนต์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานอย่างคับข้างนะครับทางด้านของนางสาวสมศรีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าในนามของคณะกรรมการดำเนินโครงการซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเนี่ยต่างร่วมใจกันจัดพิธีดังกล่าวเพื่อถวาย พระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาธิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำรงไว้รักษาไว้ซึ่งความมั่นคงสืบไปนะครับสำหรับโครงการดังกล่าวทางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการร่วมกับวัดท่าสูงในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติดังกล่าวขึ้นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปัญญากิตติยาธรรองเจ้าคณะอำเภอท่าศาลาเจ้าอาวาสวัดท่าสูงให้ความอนุเคราะห์อาคารสถานที่และอำนวยความสะดวกในนามของคณะสงฆ์นะครับและได้รับการสนับสนุนจากทางสสสภาที่สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยทางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนเป็นอย่างดีนะครับ ข่าวต่อไปของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเรื่องของทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นการสั่งคณะกรรมการศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนะครับด้านพลังงานเพิ่มกิจกรรมแบ่งเบาภาระและก็ลดการใช้จ่ายของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นนะครับทางด้านของนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการมอบหมายให้นายสุวัฒน์จันสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางในด้านของพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้โอกาสนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการสั่งกำชับทางคณะกรรมการได้ให้กำหนดจัดกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับรองรับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพในราคาที่ย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระและลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องที่ท้องถิ่นนะครับอย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้ก็ทางคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการประชุมก็ได้รับทราบถึงการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้ทางกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหารับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานในการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยนะครับแล้วก็ร่วมติดตามสถานการณ์พลังงานและผลกระทบในด้านต่างๆในระดับพื้นที่ทั้งในด้านของพลังงานด้านพาณิชย์ด้านอุตสาหกรรมด้านการขนส่งด้านการเกษตรด้านสาธารณสุขและก็ด้านแรงงานด้วยนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างครับโดยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับทางด้านของนายจุมพศวรชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการมอบหมายให้นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีทางคณะส่วนราชการข้าราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเข้าร่วมในพิธีนะครับโดยบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบง่ายและสมพระเกียรตินะครับผู้เข้าร่วมงานก็ต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับ ในการนี้นะครับคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมตามแบบพิธีการทางศาสนาท่ามกลางความสงบนิ่งและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้เข้าร่วมพิธีซึ่งสะท้อนถึงความสามัคคีและความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พร้อมใจกันน้อมถวายพระกุศลในครั้งนี้นะครับทั้งนี้นะครับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในระหว่างวันที่18จนถึง22มิถุนายนณวัดธรรมบูชาพระอารามหลวงเพื่อเปิดโอกาสให้ทางส่วนราชการและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมถวายเป็นพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการเข้าร่วมพิธีเปิดงาน OTOP Mid Year 2026ภายใต้แนวคิด OTOP Next Inspiration สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่สากล นะครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชาติศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายพิชัยมณีลาภพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน OTOP Mid Year 2026โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับโดยในงานก็มีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการและก็สื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมากนะครับในการนี้ทางนายจุมพจน์วรรณชาติศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยทางคณะและเครือข่ายโอท็อปของสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีการเข้าร่วมในงานนะครับจำนวนทั้งสิ้น24บูธด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าโอท็อปประเภทอาหารจำนวน6บูธผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน6บูธแล้วก็ของใช้จำนวน3บูธสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเนี่ยจำนวน3บูธประเภทชวนชิมจำนวน4บูธบริษัทประชารัฐจำนวน1บูธและก็บูธโอท็อปเทรดเดอร์สุราษฎร์ธานีจำนวน1บูธนะครับโดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทำให้มียอดจำหน่ายสะสมอยู่3วันจะอยู่ที่1ล้าน9แสนบาทเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับร่วมการสนับสนุนสินค้าโอท็อปชมชิมช็อปสินค้าจากภูมิปัญญาจากทางสุราษฎร์ธานีแล้วก็ของทั่วประเทศเลยนะครับทุกจังหวัดนะครับในงาน OTOP Mid Year 2026ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28มิถุนายนที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีก็มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานสร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับ เรื่องต่อไปของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นเรื่องของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมและการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการนะครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชาติศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการมอบหมายให้นายจักรฤทธิ์ฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดและคณะอนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยตัวพ้นโทษนะครับโดยมีผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานด้านสาธารณสุขพัฒนาสังคมความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมนะครับสำหรับการประชุมในครั้งนี้ก็เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในด้านของการอำนวยความยุติธรรมและฟื้นฟูให้ผู้พ้นโทษในจังหวัดเนี่ยโดยได้ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังจากพ้นโทษผ่านศูนย์เคของทางเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีและการติดตามผู้ดูผู้ป่วยทางจิตเวชหลังพ้นโทษโดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดการบูรณาการส่งต่อเด็กและเยาวชนและผู้พ้นโทษที่มีภาวะป่วยทางจิตเข้าสู่ระบบการรักษาและการคุ้มครองตลอดจนการเฝ้าระวังบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรวมถึงมาตรการการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในคดีที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงและคดีทางเพศนั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะครับในที่ประชุมก็ยังได้มีการรับทราบ

การบำบัดรักษาการฟื้นฟูและการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกตินั่นเองนะครับข่าวต่อไปของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้าง นะครับโดยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะสมุยพงาดคว้าอันดับ1 Best Island จาก Travel Plus Leisure Luxury Awards 2026พร้อมกวาดรางวัลสนามบินรีสอร์ทหรูระดับท็อปนะครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณศักดิ์สิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเกาะสมุยนั้นตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากมีการคว้าอันดับหนึ่งในหมวดเกาะที่ดีที่สุดหรือว่า Best Islandประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับในรางวัล Travel and Leisure Luxury Awards 2026นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าในการนี้ทางด้านของนายรัชพรภูลสวัสดิ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้รับเชิญจากทาง Travel and Leisure ให้เป็นตัวแทนของเกาะสมุยขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้นะครับซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับพร้อมกับมาตรการในการบริการระดับลักชัวรี่ควบคู่ไปกับการเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์อยู่นั่นเองนะครับและนอกจากรางวัลการชนะเลิศในประเภทเกาะที่ดีที่สุดหรือว่า Best Island แล้วเนี่ยการสถานประกอบการโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยยังได้กวาดรางวัลอื่นๆไปอีกนะครับในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันนี้มาครองนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดท่าอากาศยานนานาชาติต่างๆคว้าอันดับ2ของสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเป็นรองเพียงสนามบินชางงีของสิงคโปร์เท่านั้นก็ชี้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารครับแล้วก็2ในรางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดของประเทศไทย Best BeachIsland Resorts in Thailand นะครับโดยโรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยก็พาเรทกันติดท็อปมากติดท็อป10เนี่ยมากถึง5แห่งด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและชาวเกาะสมุยทุกคนที่ยังคงเป็นเครื่องหมายยืนยันนะครับว่าเกาะสมุยยังคงเป็นหนึ่งในใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกนะที่ได้มาตรฐานสากลและการต้อนรับที่อบอุ่นของเกาะสมุยนั่นเองนะครับขณะนี้เวลา 9:58 นาทีก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคุยข่าว9โมงนะครับก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นโดยประมาณนะครับผมก็ขอบคุณไปยังสถานีที่ร่วมรับสัญญาณกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชสวททุ่งสงและสวทเกาะสมุยนะครับสำหรับวันนี้ผมพัชรพลมาละแย้มขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะปปช.และตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นพบความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท
6: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางหรือ CID โดยกองบังคับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเตรียมแถลงข่าวในเวลา 10 นาฬิกาวันนี้หลังเปิดปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568 ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นสูงถึง 4,500 ล้านบาทคดีดังกล่าวยังพบว่ามีการเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้สมัครสอบรายละ 350,000 บาทถึง 800,000 บาทก่อนเข้าตรวจคนบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเชื่อว่าใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบพร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์18ชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรายชื่อผู้สอบและสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายโดยเบื้องต้นพบว่ามีการแก้ไขคะแนนแล้วประมาณ 2,000 รายทางนี้เจ้าหน้าที่จะเปิดเผยรายละเอียดของกระบวนการและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในการแถลงข่าวช่วงเช้าวันนี้ดุลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดคลังยาเสพติดตรวจรับของกลางกว่า77ตันเพื่อยืนยันเป็นจริงไม่มีสับเปลี่ยนก่อนส่งต่อคณะทำงานด้านการขนย้ายเตรียมนำไปเผาทำลายในวันที่25มิถุนายนนี้เพื่อความโปร่งใสป้องกันยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม
7: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันนี้คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านตรวจรับตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่336/2569ได้ทำการเปิดคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อทำการตรวจพิสูจน์เตรียมการก่อนวันตรวจรับยาเสพติดของกลางเพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงไม่มีการสับเปลี่ยนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสถานทูตและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานโดยมีของกลางที่จะเผาทำลายมาจาก 54,097 คดีรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 77 ตันซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเมทแอมเฟตามีนหรือยา

0: บ้าน้ำหนักรวมกว่า40ตันรองลงมาคือเม็ดแอมเฟตามีนหรือไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆนะหรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: กองทัพภาคที่3จัดเตรียมกำลังพลและยุทธโธปกรณ์เฝ้าระวังชายแดนแม่สอดจังหวัดตากอย่างใกล้ชิดจากแนวโน้มที่จะเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้าน
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดพบว่าปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหารกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บริเวณบ้านนินละปาดและบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี้ซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบในห้วงที่ผ่านมามีโอกาสที่กระสุนจากการปะทะจะตกข้ามมายังฝั่งประเทศไทยวันนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์ให้มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทั้งนี้ได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทธปกรณ์ให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวทตุ้งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันอังคารที่23มิถุนายน2569นะคะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz ค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz ค่ะและคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 GHz ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางFacebook Live ได้ด้วยนะคะในเพจของสวทชุมพรนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ค่ะว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะมีประเด็นทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะได้ประชุมกรอขับเคลื่อน4ยุทธศาสตร์นะคะโดยตั้งเป้าแข่งขันติด20อันดับแรกของโลกนะคะและยังมีประเด็นจากทางนายกรัฐมนตรีและทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้ร่วมมือกับทางนานาชาติในการกวาดล้างสแกมเมอร์นอมินีข้ามชาติอายัดเงินค่ะกว่า 3,600 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะและมาปิดท้ายกันค่ะที่นายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนที่จังหวัดเลยนะคะสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า188ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารสำหรับวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะมาติดตามบทความดีๆนะคะบทความพิเศษจากกรมอุทยานนะคะได้เผยพระกรณียกิจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะทรงติดตามงานอนุรักษ์ป่าสัตว์และก็สัตว์ป่านะคะในพื้นที่กาญจนบุรีนั่นเองค่ะโดยทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นะคะได้มีการเผยแพร่พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาค่ะขณะเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะท่ามกลางสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักนะคะพร้อมกับข้อความว่าหยาดฝนรินมิอาจกั้นน้ำพระทัยค่ะสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นนะคะในการทรงงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งพระรูปดังกล่าวนะคะเป็นภาพที่แสดงเห็นถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ห่างไกลแล้วก็เข้าถึงได้ยากนะคะการปฏิบัติงานในพื้นที่ลักษณะเช่นนี้ค่ะจำเป็นจะต้องเผชิญกับสภาพภูมิประเทศที่ทุรกันดารนะคะรวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนค่ะที่เส้นทางหลายแห่งมีความลื่นนะคะแล้วก็มีการเดินทางที่ยากลำบากอย่างยิ่งเลยค่ะแต่พระองค์ก็ยังทรงติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดนะคะ พื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะถือว่าเป็นพื้นที่ป่าพื้นใหญ่นะคะที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของประเทศค่ะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารนะคะที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนจำนวนมากรวมไปถึงเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดเลยค่ะการอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าวนะคะจึงมีความสำคัญทั้งในด้านของสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการรักษาความสมบูรณ์ของผืนป่านะคะแล้วก็การสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทรัพยากรนะคะกับการอนุรักษ์โดยทรงติดตามข้อมูลและผลการดำเนินงานนะคะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะซึ่งการเสด็จลงพื้นที่จริงนะคะยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อนุรักษ์ด้วยนะคะซึ่งต้องทำงานอย่างหนักในการปกป้องผืนป่าป้องกันการบุกรุกพื้นที่ปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์ป่านะคะแล้วก็เฝ้าระวังการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่จำนวนมากนะคะก็ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็เผชิญกับความยากลำบากอยู่เป็นประจำเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็ยังมีการเชื่อมโยงโดยตรงเลยนะคะกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะคะเนื่องจากป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะช่วยรักษาความสมดุลของระบบน้ำเอาไว้นะคะลดความรุนแรงของปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยตลอดไปจนเป็นแหล่งอาหารแล้วก็ทรัพยากรที่สำคัญของชุมชนนะคะการดูแลรักษาผืนป่าไม่ได้เป็นเพียงแค่รักษาธรรมชาติเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระยะยาวด้วยนะคะพระจริยวัตรที่ปรากฏในพระรูปครั้งนี้ค่ะจึงไม่ได้แค่สะท้อนเห็นภาพของการทรงงานหนักท่ามกลางสายฝนเท่านั้นนะคะแต่ยังแสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานในการสืบสานภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศนะคะตลอดไปจนความห่วงใยต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็พื้นที่ที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิตนะคะซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะได้ระบุนะคะว่าพระรูปดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความประทับใจที่สะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยค่ะแต่ก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกิจด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละนะคะอันจะเป็นแบบอย่างของการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนนั่นเองค่ะภาพและเรื่องราวนะคะที่ได้รับการเผยแพร่ในครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งบทบันทึกสำคัญเลยค่ะที่แสดงเห็นถึงความทุ่มเทที่ทรงงานด้วยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่านะคะไปตลอดไปจนพระเมตตาและความห่วงใยที่มีต่อผืนป่าสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประสบกรณิกรชาวไทยนะคะซึ่งก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของประเทศให้อยู่สืบไปอย่างยั่งยืนนะคะนี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะจากทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นะคะที่ได้เผยถึงพระกรณียกิจของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะที่ทรงติดตามงานอนุรักษ์ป่าสัตว์ป่าในพื้นที่กาญจนบุรีนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารทางด้านนายกรัฐมนตรีได้ประชุมกรอขับเคลื่อน4ยุทธศาสตร์นะคะโดยตั้งเป้าแข่งขันติด20อันดับแรกของโลกค่ะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาครัฐหรือระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสทันสมัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงลักษณะของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันระบบราชการต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเข้ามาตรวจสอบการทำงานของทางราชการรวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับภาครัฐยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้ามุ่งเน้นแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิตอลสมัยใหม่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียว
3: อ
2: มุ่งเน้นการทำงานอย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงมีการเตรียมการล่วงหน้าตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลานำเทคโนโลยีหรือระบบงานสมัยใหม่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับปัจจัยความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการผสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆในสังคมมีการทำงานร่วมกันร่วมมือการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันการสร้างนวัตกรรมคิดค้นและแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะพร้อมเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลนำเทคโนโลยีเช่นอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนรวมถึงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์มาใช้งานให้บริการมีความสะดวกปลอดภัยและประหยัดตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้รวดเร็วทุกเวลาทุกสถานที่ระบบราชการ 4.0 พัฒนาบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

ัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งและในวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวที่มักจะเป็นปัญหาในฤดูกาลที่มีความกดอากาศสูงนะครับทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศติดส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นจำนวนมากสิ่งเหล่านี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นมีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจราจรติดขัดหนาแน่นนั่นเองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เราก็จะมาดูกันว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างไปรับชมกันครับกรมการขนส่งทางบกได้มีการให้คุมเข้มตรวจวัดควันดำรถทุกประเภทที่มาดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถณสำนักงานขนส่งมีการเข้มงวดตรวจวัดควันดำรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมการตรวจสภาพรถ VICC เพื่อควบคุมการตรวจสภาพรถของตรอ.ผ่านกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์มีการเข้มงวดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงบนถนนสายหลักสายรองทั่วประเทศหากตรวจพบรถที่มีค่าควันดำจากท่อไอเสียเกินร้อยละ45มีโทษเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาทและสั่งพ่นห้ามใช้รถทันทีโดยเจ้าของรถจะต้องนำรถไปแก้ไขและผ่านการตรวจสภาพจึงจะนำไปใช้งานได้อีกครั้งนะครับนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบการขนส่งสาธารณะและขนส่งสินค้าเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจาก

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามนะคะในประเด็นแรกสำหรับประเด็นของนายกรัฐมนตรีนะคะได้ประชุมกรอขับเคลื่อน4ยุทธศาสตร์นะคะโดยตั้งเป้าค่ะการแข่งขันติด20อันดับแรกของโลกนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอนะคะครั้งที่1โดยนำข้อเสนอจากการหารือร่วมกับทางภาคเอกชนเข้าสู่กลไกของกรอนะคะเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการเป้าหมายแล้วก็ติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะภายใต้4ประเด็นสำคัญค่ะอย่างแรกก็คือการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศอย่างที่2คือการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน3นะคะการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีและสุดท้ายค่ะการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจนะคะโดยตั้งเป้านะคะในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สูงกว่า 3% เลยค่ะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีนี้นะคะและรวมไปถึงการก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีค่ะควบคู่ไปกับการรักษาวินัยทางการเงินการคลังและเสถียรภาพเศรษฐกิจนะคะพร้อมที่จะกำหนดเป้าหมายและกรอบประเด็นนะคะการขับเคลื่อนเทิงยุทธศาสตร์4ด้านค่ะอย่างแรกก็คือด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศ2ค่ะการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน3การยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยี4นะคะการพัฒนาอำนวยความสะดวกทางธุรกิจค่ะและทางของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มอบหมายภารกิจให้กับคณะอนุกรรมการ4คณะในการรับผิดชอบผลักดันประเด็นสำคัญสู่การปฏิบัติค่ะโดยกำหนดเป้าหมายนะคะรวมไปถึงตัวชี้วัดแล้วก็แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนพร้อมกับรายงานความคืบหน้าต่อทางกรอในทุก2เดือนนะคะซึ่งทางด้านนายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้ระบุว่าทางกรอก็จะเป็นกลไกสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยค่ะโดยเปิดให้ทางภาคเอกชนมีบทบาทเข้มข้นมากขึ้นนะคะในการลงทุนการสร้างนวัตกรรมสร้างงานแล้วก็การเชื่อมโยงไทยกับตลาดโลกนะคะขณะที่ภาครัฐก็จะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดนะคะวางโครงสร้างพื้นฐานทำให้การทำงานของระบบราชการเร็วขึ้นค่ะแล้วก็รวมไปถึงการสนับสนุนการแข่งขันให้ได้มากขึ้นด้วยนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะหรือว่าทางของกรอนะคะเป็นครั้งที่1ที่ประชุมค่ะได้นำข้อเสนอจากการหารือร่วมกันนะคะจากภาคเอกชนใน3เวทีด้วยกันนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเข้าสู่กลไกของกรอนะคะเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดเป้าหมายติดตามความคืบหน้าและรวมไปถึงการผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะโดยข้อเสนอทั้งหมดค่ะถูกจัดกลุ่มออกเป็น4ประเด็นสำคัญค่ะผู้ฟังอย่างแรกก็คือการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศนะคะ2ค่ะการส่งเสริมการค้า SME และเศรษฐกิจชุมชนนะคะ3การพัฒนาคนและนวัตกรรม4ค่ะการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐท่านผู้ฟังโดยเสียงสะท้อนของภาคเอกชนค่ะให้มีการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นปลดล็อกเชิงระบบยกระดับศักยภาพระยะยาวซึ่งนโยบายนะคะของรีเวนต์ไทยแลนด์นะคะก็มุ่งยกระดับ47สาขาเศรษฐกิจแห่งอนาคตนะคะได้แก่เกษตรและอาหารแปรรูปยานยนต์แห่งอนาคตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์สุขภาพการท่องเที่ยวการค้าปลีกนะคะและการค้าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะที่มีผู้ประกอบการรวมกว่า 273,000 รายเลยนะคะจ้างงานอยู่ที่ 11.9 ล้านคนเลยทีเดียวค่ะและการสร้างรายได้ก็คิดเป็นสัดส่วนถึง 66% ของรายได้ที่รวมกับภาคธุรกิจผ่าน4เสาหลักด้วยกันค่ะได้แก่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตธุรกิจแห่งอนาคตเมืองแห่งอนาคตแล้วก็แรงงานแห่งอนาคตนั่นเองค่ะ เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศนะคะมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีนี้ค่ะพร้อมตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่า 3% และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกนะคะโดยยังคงรักษาวินัยทางการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะที่ประชุมนะคะได้มีการเห็นชอบการกำหนดเป้าหมายแล้วก็กรอบประเด็นการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์4ด้านด้วยกันค่ะด้านแรกนะคะก็คือด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะอย่างเช่นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะศูนย์ข้อมูล Data Center นะคะโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ยานยนต์แห่งอนาคตพลังสะอาดและอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะซึ่งเป้าหมายค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่การเพิ่มตัวเลขเท่านั้นคุณผู้ฟังการลงทุนเนี่ยจะต้องมีการทำการลงทุนใหม่นะคะยกระดับเศรษฐกิจไทยทั้งระบบเลยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะด้านที่2นะคะเป็นด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนะคะเป็นการเชื่อมเศรษฐกิจไทยกับตลาดโลกค่ะพร้อมกระจายโอกาสสู่การลงพื้นที่และผู้ประกอบการไทยนะคะโดยเฉพาะ SME ผ่านการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพสินค้าและบริการไทยเกษตรและอาหารแห่งอนาคตซอฟต์พาวเวอร์ทางการค้าการลงทุนนะคะแล้วก็การเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าใหม่นั่นเองค่ะด้านที่3นะคะด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งต้องพัฒนาคนไทยให้พร้อมนะคะกับเศรษฐกิจยุคใหม่เพราะว่าปัญหาสำคัญของตลาดแรงงานวันนี้ก็คือทักษะที่ไม่ตรงกับความต้องการของเศรษฐกิจใหม่นะคะจึงต้องเร่งในการยกระดับการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม upskill reskill และการมีทักษะ AI และดิจิทัลด้วยนะคะเพื่อให้คนไทยไม่ตกขบวนและมีโอกาสในการได้งานคุณภาพที่มากขึ้นนั่นเองค่ะด้านสุดท้ายนะคะด้านที่4ค่ะด้านการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจนะคะผ่านการลดกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นยกระดับรัฐบาลดิจิทัลเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ทำให้การอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐนะคะมีความรวดเร็วโปร่งใสรวมไปถึงคาดการได้มากขึ้นด้วยนะคะพร้อมกับกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดที่มีการชัดเจนด้วยนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กล่าวไว้นะคะว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการกำหนดทิศทางแล้วก็กลไกขับเคลื่อนที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการมอบหมายภารกิจให้กับคณะอนุกรรมการทั้ง4ด้านนะคะที่ได้กล่าวมาข้างต้นค่ะผู้ฟังในการรับผิดชอบผลักดันประเด็นสำคัญสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะคะและจากนี้ค่ะความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็ขอให้คณะอนุกรรมการทั้ง4ด้านนะคะร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะคะกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไปนะคะซึ่งอีกทั้งค่ะที่ประชุมก็ยังมีการเห็นชอบนะคะในหลักการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง4คณะค่ะเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มอบหมายให้จัดทำประเด็นการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็จะจัดลำดับความสำคัญในประเด็นของการขับเคลื่อนในระยะเร่งด่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นควิกบิ๊กวินหรือว่าบิ๊กวินในระยะสั้นกลางแล้วก็ยาวด้วยนะคะการกำหนดเป้าหมายหรือว่าทาร์เก็ตและตัวชี้วัดนะคะพร้อมกับการแผนการดำเนินงานด้วยนะคะและให้รายงานต่อกรอ.ในทุกๆ2เดือนดังนี้ค่ะอย่างแรกก็คือคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศนะคะโดยมีนายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเป็นประธานอนุกรรมการ2ค่ะคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนะคะโดยมีนางสุภจีจุธามพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานอนุกรรมการนะคะ3ค่ะคณะอนุกรรมการการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาเทคโนโลยีโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานอนุกรรมการนะคะและ4นะคะสุดท้ายคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะหากได้ข้อสรุปนะคะจากทางคณะอนุกรรมการต่างๆก็จะเสนอให้ทางกรอ.นะคะในการเดินหน้าทำงานได้อย่างรวดเร็ว เปรียบเสมือนช็อตคัทค่ะให้การทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งยืนยันว่าจะพยายามเดินหน้าให้ดีที่สุดนะคะซึ่งทางด้านนายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้กล่าวว่าทางกรอ.เนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของไทยนะคะให้เป็นไปตามเป้าหมายในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้ขยายตัวสูงกว่า 3% เลยนะคะจาก 2.7% เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้เข้าใกล้ 30% ของ GDP ค่ะและรวมไปถึงการผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะขึ้นสู่20อันดับแรกของโลกในระยะ4ปีด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีนั่นเองค่ะพร้อมกำหนดให้มีตัวชี้วัดแล้วก็ติดตามผลทั้งในระยะ6เดือนแล้วก็12เดือนตลอดจนวาระของทางรัฐบาลเลยนะคะซึ่งจากการรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนในหลายๆเวทีนะคะจากทั้งจากกลุ่มอุตสาหกรรมสภาเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆนะคะก็สะท้อนให้เห็นความสำคัญตรงกันเลยค่ะว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้ขยายโอกาสแต่ว่าติดข้อจำกัดหลายด้านนะคะในการทำงานของกรอ.ชุดนี้ก็จะทำให้ภาคเอกชนมีบทบาทที่เรียกได้ว่าเข้มข้นขึ้นนั่นเองค่ะผู้ฟังเพราะว่าภาคเอกชนก็คือผู้ลงทุนค่ะผู้สร้างนวัตกรรมผู้สร้างงานผู้เชื่อมไทยกับตลาดโลกนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ทำให้ศักยภาพของประเทศเป็นผลลัพธ์จริงด้วยนะคะขณะที่ทางภาครัฐค่ะต้องทำหน้าที่ในการปลดล็อกวางโครงสร้างพื้นฐานปรับกติกาแล้วก็ทำให้การทำงานของระบบราชการเร็วขึ้นชัดขึ้นแล้วก็สนับสนุนการแข่งขันได้มากขึ้นค่ะซึ่งสำหรับบทบาทของนายเอกนิตินะคะในฐานะของรองประธานกรอ.แล้วก็ผู้ขับเคลื่อนในการลงทุนใหม่ก็จะมุ่งผลักดันงานที่ตอนนี้เป็นคอขวดสำคัญของประเทศนะคะได้แก่การเตรียมพลังงานการน้ำรองรับการลงทุนนะคะการพัฒนา AI นะคะและ Data Center รวมไปถึงการเร่งมาตรการ Fast Pass สำหรับโครงการการลงทุนการปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคและการเชื่อมโยงการลงทุนใหม่ให้สร้างผลประโยชน์ต่อทาง SME นะคะรวมไปถึงแรงงานแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานไทยด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะแนวทางการทำงานของกรอ.ชุดนี้นะคะก็จะสอดคล้องกับหลัก 5Tของรัฐบาลนะคะก็คือ Target Transition TransformationTransparent แล้วก็ Together นั่นเองค่ะก็เป็นการกำหนดตำแหน่งของไทยในเวทีโลกที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้ตรงกับเป้าหมายด้วยนะคะยกการปลดล็อกเครื่องนะคะของอุปสรรคการกฎระเบียบแล้วก็ข้อจำกัดนะคะซึ่งมี OKR นะคะเป้าหมายที่เรียกได้ว่าวัดได้แล้วก็การทำงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชนนั่นเองค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะไทยเรานะคะก็กำลังยืนอยู่บนหน้าต่างสำคัญครั้งสำคัญของเศรษฐกิจโลกเลยนะคะซึ่งวันนี้โลกกำลังจัดระเบียบของห่วงโซ่อุปทานใหม่นะคะเทคโนโลยีกำลังจะเปลี่ยนฐานการผลิตพลังงานอาหารดิจิทัลแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์กลายเป็นปัจจัยสำคัญของการลงทุนค่ะกรอ.ชุดนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทีมประเทศไทยของเรานะคะโดยทางรัฐและเอกชนเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันนะคะในการทำให้ไทยไม่ใช่เพียงแค่ผู้ตามของโลกใหม่นะคะแต่ว่าเป็นการก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคและสร้างโอกาสใหม่ให้กับคนไทยทุกคนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะที่ทางนายกรัฐมนตรีได้ประชุมกรอ.สักขับเคลื่อน4ยุทธศาสตร์นะคะในการตั้งเป้าการแข่งขันติด20อันดับแรกของโลกนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสำหรับนายกรัฐมนตรีและทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้ร่วมมือกับทางนานาชาติกวาดล้างสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาตินะคะโดยการอายัดเงินกว่า 3,600 ล้านบาทค่ะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: เมื่อคุณดื่ม
3: ไปก่อนด้วย
2: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
3: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
4: อีกไกลวะ
3: เฮ้ย

0: ำให้สมองตอบสนองช้าลง
1: เอายังไงนะท้ายรถอ่ะ
2: รถมาแล้วรถมาแล้ว
1: ยังจะดื่มอีกเหรอ

0: จะส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: วัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเด
1: ้วัดก็วัดนี่
0: เหล้าทำให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส.
4: พอร่วมกับคลื่นการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไทยผ่านผลงานความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Award 2022เมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2566ณห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพโดยมีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานและนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยผู้บริหารพอให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จครั้งนี้โดยภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการความสำเร็จของหน่วยงานและพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Award ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น31รางวัลได้แก่รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนจำนวน8รางวัลรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานจำนวน17รางวัลรางวัลดีเด่นด้านบุคลากรจำนวน1รางวัลและรางวัลดีเด่นด้านพลังงานสร้างสรรค์จำนวน5รางวัล
5: ปีนี้เป็นปีที่20เรายังสามารถที่จะไปประกวดในระดับอาเซียนแล้วก็ได้รับรางวัลวงสูงสุดต่อเนื่องมาตลอดแต่ถ้าหากว่าหลังจากได้รางวัลแล้วได้ความชื่นชมยินดีแล้วแต่ละท่านช่วยกันนำเอาเทคโนโลยีโน้ตเอาที่แต่ละท่านได้ช่วยกันพัฒนาขึ้นมาต่อยอดขยายไปเป็นวิทยาการให้กับกิจการบริษัทงานได้
4: นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการดำเนินมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งตอบสนองนโยบายของกระทรวงพลังงานได้เป็นอย่างดีแบบอย่างความสำเร็จนี้ยังสามารถขยายผลสู่ภาคส่วนต่างๆของประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ให้สำเร็จเพื่อโลกที่น่าอยู่ของเราต่อไป

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นของนายกรัฐมนตรีนะคะร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมมือกับทางนานาชาตินะคะกวาดล้างสแกมเมอร์นอมินีข้ามชาติโดยอายัดเงินนะคะกว่า 3,600 ล้านบาทค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะได้แถลงผลการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมข้ามชาติและการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาตินะคะโดยมีผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ทีมผู้ช่วยทูตตำรวจนะคะจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมนั่นเองค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่ารัฐบาลได้ยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาตินะคะโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามค่ะรวมไปถึงเร่งช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการคุ้มครองได้โดยอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งผลการดำเนินงานของศูนย์การต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองผิดกฎหมายนะคะในช่วง9เดือนที่ผ่านมาก็คือตุลาคมในปี68นะคะจนถึงมิถุนายนปี69ค่ะก็สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายนะคะได้กว่า862รายด้วยกันยับยั้งความเสียหายกว่า82ล้านบัญชีค่ะและปิดบัญชีม้านะคะกว่า 351,000 บัญชีอายัดเงินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดกว่า 3,600 ล้านบาทนะคะรวมไปถึงการจับกุมผู้ต้องหาได้กว่า 29,000 รายเลยทีเดียวค่ะออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายนะคะกว่า70รายส่งผลให้จำนวนคดีอาชญากรรมออนไลน์และมูลค่าความเสียหายมีการลดลงนะคะและนอกจากนี้รัฐบาลก็ยังเร่งปราบปรามเครือข่ายนอมินีข้ามชาติด้วยนะคะที่มีการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็รักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศนะคะอีกทั้งค่ะยังมีการต่อยอดความสำเร็จของศูนย์ ACSC นะคะพัฒนาระบบ Scam and Human นะคะหรือว่า Shield นั่นเองซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาตินะคะเชื่อมโยงข้อมูล พยานหลักฐานแล้วก็เส้นทางการเงินระหว่างประเทศก็ช่วยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผู้กระทำความผิดนะคะขยายผลเครือข่ายและการดำเนินคดีให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้แถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาตินะคะโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและรวมไปถึงทีมของผู้ช่วยทูตตำรวจด้วยนะคะที่เป็นพันธมิตรของไทยจาก10กว่าประเทศเลยทีเดียวนะคะในการเข้าร่วมครั้งนี้ด้วยก็ได้แก่สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า FBI นะคะสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือว่า HSI ค่ะกรมกิจลับสหรัฐนะคะแล้วก็สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรียนะคะตลอดไปจนผู้แทนจากแคนาดานิวซีแลนด์นะคะสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินโดนีเซียเยอรมนีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะสะท้อนเห็นถึงการบูรณาการความร่วมมือจากระหว่างประเทศนะคะในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงภัยคุกคามจากกลุ่มสแกมเมอร์ในระดับสากลด้วยนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวนะคะว่าการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและรวมไปถึงกลุ่มนอมินีต่างๆนะคะก็ล้วนที่จะเป็นภารกิจที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญค่ะเนื่องจากอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบนะคะและสร้างความเสียหายต่อประชาชนเนี่ยเป็นวงกว้างเลยนะคะก็ได้มีการยกระดับการดำเนินงานพร้อมกับประกาศให้การปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวนะคะเป็นวาระแห่งชาติเลยค่ะซึ่งก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะตามคำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรีที่341นะคะเพื่อเป็นการกำหนดนโยบายและมาตรการและแนวทางนะคะในการดำเนินงานตลอดจนการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเลยค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้วยนะคะระหว่างหน่วยงานผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง 15ด้วยกัน15หน่วยงานด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภาคสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมด้วยนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะคะและรวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC นะคะและรวมไปถึงศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยที่ใน9เดือนที่ผ่านมานะคะก็คือตุลาคมในปี68จนถึงมิถุนายนปี69นะคะแบ่งผลสัมฤทธิ์สำคัญออกเป็น3ด้านด้วยกันค่ะผู้ฟังขาด้านแรกก็คือการป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์นะคะซึ่งก็สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายได้กว่า868รายด้วยกันนะคะและยับยั้งความเสียหายกว่า82ล้านบาทนั่นเองค่ะ2นะคะการสกัดกั้นเส้นทางการเงินของคนร้ายโดยสามารถปิดบัญชีม้าได้ค่ะกว่า 351,000 บัญชีเลยทีเดียวค่ะและรวมไปถึงการอายัดเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้กว่า 3,600 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะและ3นะคะการสืบสวนจับกุมเครือข่ายสแกมเมอร์ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยการจับกุมผู้ต้องหาได้กว่า 29,000 รายค่ะและออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายกว่า70รายด้วยกันนั่นเองค่ะซึ่งจากการดำเนินงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่องนะคะก็ส่งผลให้สถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ของไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะผู้ฟังเห็นได้จากสถิติของระบบไทย Police Online นะคะก็พบว่าจำนวนคดีอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยลดลงถึงร้อยละ 69.2% เลยทีเดียวค่ะและมูลค่าความเสียหายก็ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 87.3 เลยทีเดียวนะคะเมื่อเทียบกับช่วงของการเริ่มดำเนินการของศูนย์นั่นเองค่ะก็สะท้อนเห็นถึงประสิทธิภาพของการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พันธมิตรระหว่างประเทศนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวด้วยว่าปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายนอมินีต่างชาตินะคะที่ได้อาศัยช่องว่างทางกฎหมายและรวมไปถึงใช้คนไทยเป็นนอมินีนะคะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทางรัฐบาลตอนนี้กำลังเร่งแก้ไขอยู่นะคะโดยได้มีการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นเลยค่ะเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและรักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเอาไว้นะคะแม้ว่าการดำเนินงานจะต้องมีการเผชิญกับความท้าทายจากทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะของหน่วยงานราชการแต่ด้วยการที่จะยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนะคะก็สามารถทำให้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดแล้วก็รายงานความคืบหน้าต่อประชาชนได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งก็ขอย้ำเลยค่ะว่าการบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพาลนะคะก็เป็นหลักการที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะเพื่อการปราบปรามการใช้กลไกและอำนาจในทางมิชอบอย่างจริงจังเลยนะคะพร้อมกับยืนยันค่ะว่ารัฐบาลไม่ยอมให้การกระทำความผิดและการมีการทุจริตในทุกรูปแบบด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ผ่านมานะคะก็มีส่วนที่จะสนับสนุนให้คนไทยค่ะได้รับการประเมินแล้วก็จัดอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งสะท้อนเห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาคมระหว่างประเทศนะคะต่อการบังคับใช้กฎหมายของไทยเรานั่นเองค่ะจึงมีการขอชื่นชมนะคะการทำงานของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเข้มแข็งนะคะถึงแม้ว่าต้องเผชิญกับแรงกดดันหรือว่าความพยายามที่จะแทรกแซงจากกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์นะคะแต่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะก็ยังคงยึดมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างสุจริตนะคะพร้อมกับยืนยันค่ะว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมข้ามชาติและการกระทำผิดกฎหมายในทุกรูปแบบอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะคะตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับทางประชาชนนั่นเองค่ะรวมไปถึงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและเครือข่ายพันธมิตรนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลติดตามผู้กระทำความผิดและการขยายผลเครือข่ายค่ะพร้อมสร้างความเชื่อมั่นนะคะว่าทางรัฐบาลจะทำงานอย่างเต็มกำลังเลยนะคะเพื่อการคุ้มครองประชาชนและรักษาความมั่นคง ของประเทศในทุกมิติเลยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะอาชญากรรมจำนวนมากเลยนะคะก็ได้เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายข้ามพรมแดนด้วยนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะได้มีการยกระดับเครื่องมือและการร่วมมือระหว่างประเทศนะคะให้ทันต่อรูปแบบของอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยหนึ่งในเครื่องมือสำคัญเลยค่ะก็คือระบบScam and Human นะคะหรือว่า SHIELD นั่นเองนะคะของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งก็ได้รับความสนใจในหลากหลายประเทศเลยนะคะในฐานะแพลตฟอร์มกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาตินะคะ

0: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.นะคะแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงต่างประเทศนะคะในการติดตามเส้นทางการเงินเครือข่ายบัญชีและผู้เสียหายด้วยนะคะมีการขยายผลการจับกุมเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์อย่างเป็นระบบจนได้รับการยอมรับและความสนใจจากหลากหลายประเทศนะคะซึ่งในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีการเดินหน้านำเทคโนโลยี AI นะคะผ่านระบบ IBOC หรือว่าศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะนะคะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญด้วยนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถตรวจจับความผิดปกติและเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีร่วมมือนะคะกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทางนานาชาติในการกวาดล้างสแกมเมอร์นอมินีข้ามชาติแล้วรวมไปถึงการอายัดเงินนะคะกว่า 3,600 ล้านบาทนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองราววันฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองราวเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรวมถึงเตรียมพร้อมรับมือเอลนิโยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวน

0: เราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศพร้อมเตรียมใช้โมเดลพร่องน้ำเพิ่มแก้มลิงรับมือเอลนิโย
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้กำชับไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกขั้นสูงสุดในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมและจุดเสี่ยงลุ่มต่ำทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตและการลงทุนเช่นพื้นที่เศรษฐกิจหลักอย่างชลบุรีระยองฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอยู่หนาแน่นกว่า 13,000 รายมีทุนจดทะเบียนรวมกว่า 2.19 ล้านล้านบาทโดยทางกนอได้สำรวจและประเมินความพร้อมล่าสุดในเดือนมิถุนายนพบว่าสถานการณ์น้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศยังคงอยู่ในสภาวะปกติไม่มีข้อติดขัดหรือปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กนอวางแผนเตรียมรับมือความเสี่ยงภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบยาวตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2570นันทิกาติปาโลรายงาน
5: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดโอกาสคนพิการกู้เงินสร้างอาชีพดอกเบี้ย 0% รายบุคคลสูงสุด120,000 บาทรวมกลุ่มไม่เกิน1ล้านบาทนางสาวสนธยาบุญยภูสินอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพก.เปิดเผยว่าคนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถขอกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยให้กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมรายบุคคลสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 60,000 บาทต่อรายและในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีแผนประกอบอาชีพที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 120,000 บาทต่อรายส่วนการกู้ยืมแบบกลุ่มสามารถกู้ได้ไม่เกิน1ล้านบาทต่อกลุ่มผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติสำคัญอาทิผู้ขอกู้ต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการไม่เป็นบุคคลล้มละลายและต้องมีศักยภาพในการประกอบอาชีพรวมถึงความสามารถในการชำระคืนเงินกู้โดยมีบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ค้ำประกันผู้สนใจสามารถยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบได้ที่ศูนย์บริการคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศประธานาธิบดีเลบานอนหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและกาตาร์เกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลลาห์ในเลบานอนทำเนียบประธานาธิบดีเลบานอนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนสนทนาทางโทรศัพท์กับนายเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐ และนายจาเรสคูสเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกสำหรับการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งในเลบานอนรองประธานาธิบดีแวนส์ระบุว่าการจัดตั้งกลไกดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ทวีความรุนแรงขึ้นและขยายวงกว้างการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเอเชียนเกมส์2026กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายตั๋วร่วมทุกเส้นทางในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวจะดำเนินการให้ทันใช้วันที่1มกราคม2570
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่ได้รับการติดต่อจากกัมพูชาทวงคืนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วผู้นำสหรัฐพร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้หากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนต

0: รีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พร้อมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.กระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนออกไปจนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติกรอบเงินงบประมาณเพิ่มเติมร้อยละ10ของกรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นก่อนที่ทั้งสองหน่วยงานจะลงนามบันทึกความร่วมมือในวันพรุ่งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายตั๋วร่วมทุกเส้นทางในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวจะดำเนินการให้ทันใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาเสนอมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนขาดอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือนโยบายตั๋วร่วมว่ารัฐบาลได้ดำเนินการในเส้นทางสายสีม่วงและสายสีแดงราคา40บาทมาแล้วอยู่ระหว่างขยายผลไปยังระบบรถไฟฟ้าทุกเส้นทางการนำรถไฟฟ้าทุกสายมาอยู่ภายใต้การบริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ยังมีข้อจำกัดเนื่องจากบางเส้นทางเป็นการดำเนินการของภาคเอกชนใช้งบประมาณสูงและมีสัญญาสัมปทานที่ยังไม่สิ้นสุดโดยบางโครงการจะครบกำหนดในปี2572และมีมูลค่า100ล้านบาททำให้รัฐบาลเลือกใช้แนวทางตั๋วร่วมในลักษณะราคา17บาทถึง45บาทโดยเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวไม่ว่าผู้โดยสารจะเดินทางเชื่อมต่อกี่สายและกำหนดเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทหลังจากนี้เตรียมหารือกับกระทรวงการคลังถึงแนวทางระดมทุนตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้รถไฟฟ้าทุกสายกลับมาเป็นของรฟม.โดยมีแนวคิดนำระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดเข้าสู่กองทุนกรมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือฟิวเจอร์ฟันคาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
2: หลังจากนี้เนี่ยก็คาดว่าเราก็จะต้องหารือกับทางกระทรวงการคลังว่าการที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยมาเป็นของรฟม.เนี่ยเราจะระดมทุนจากที่ไหนซึ่งก็มีแนวความคิดว่าเราอาจจะนำเรื่องของรถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเข้าไประดมทุนในขยายฟิวเจอร์ฟันซึ่งก็คงจะใช้เวลาไม่น้อยก็เชื่อว่าไม่น้อยกว่าปีครึ่งถึงอาจจะถึง2ปีนะครับ
1: นายพิพัฒน์จึงกล่าวว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วจะดำเนินการให้ทันวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยจะให้ใช้ได้ทุกเส้นทางและเป็นตั๋วเดียวกันหมดส่วนสายสีเขียวที่มีเอกชนถือสัมปทานอยู่จะต้องมีเงินคืนอย่างไรก็ตามในวันนี้จะเป็นการเห็นชอบในหลักการเพื่อที่จะดำเนินการให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยปีผลิต 2567/2568 วงเงิน477ล้านบาท
3: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี2567-2568เพิ่มเติมอีกจำนวน 6.91 ล้านตัน วงเงิน477ล้านบาทให้แก่ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ5จำนวน 5.96 ล้านตันกลุ่มเกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 62.34 ล้านตันและกลุ่มเกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งติดตามเรื่องมาอย่างต่อเนื่องและขอให้พี่น้องชาวไร่อ้อยรอฟังมติคณะรัฐมนตรีในช่วงบ่ายนี
4: ้วันนี้ครม.จะพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมครับให้กับชาวไร่อ้อยจำนวน 4,667 คู่สัญญานะครับแล้วก็เป็นจำนวนทั้งหมด 6.91 ล้านตันเกือบ7ล้านตันนะครับในวงเงิน477ล้านบาทเดี๋ยวบ่ายวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับฟังมติครม.กันซึ่ง477ล้านวันนี้น่าจะได้มีการเบิกจ่ายนะครับแล้วก็อนุมัติจากครม.ในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับ
3: ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยสดคุณภาพดี 100% แล้วในวงเงิน 5,175 ล้านบาทเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานันทิกาจิตตาโลรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ยกระดับเกษตรกรไทยขยายตลาดส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นตามกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น
5: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศมีแนวทางจะส่งเสริมการขยายตลาดส่งออกกล้วยหอมไทยให้เติบโตเพิ่มเติมในตลาดญี่ปุ่นภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือ JTEPA นั้นกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพกล้วยหอมไทยให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวโดยมีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่สามารถต้านทานโรคและสภาพภูมิอากาศและให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจมั่นใจว่าหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบเงื่อนไขสำหรับมาตรฐานกล้วยหอมสำหรับส่งออกไปยังญี่ปุ่นและตลาดอื่นๆที่ชัดเจนแล้วการจะพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออกจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6: ตอนนี้หน่วยงานของเราก็เข้าไปดูงานเต็มที่มากเลยนะอย่างที่ไปสตูลก็เช่นเดียวกันมันมีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ทำให้มีผลผลิตที่ออกมาโอเคทนทานต่อสภาพภูมิอากาศด้วยปกหวีสวยมากเครือสวยมากอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการมุ่งเน้นในการพัฒนาในเรื่องของการส่งออกของเกษตรกรบ้านเราด้วยเราจะดูและตั้งแต่เรื่องของพันธุ์พืชเรื่องของคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกคือวันนี้เราต้องการแค่ข้อมูลในเรื่องของเงื่อนไขเลยไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นหรือจะเป็นของโมเดิร์นเทรดหรือว่าจะเป็นของหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการซื้อผลผลิตของเกษตรกรวันนี้เกษตรกรไทยเราต้องบอกนะว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเพียงแต่วันนี้เราอยากได้ข้อมูลในเรื่องของเงื่อนไขว่าท่านอยากได้แบบไหนรูปแบบอย่างไรแล้วคุณภาพเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแล้วเราสามารถทำตามในเรื่องของเงื่อนไขของท่านได้อย่างแน่นอนค่ะ
5: ด้านนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งเป้าหมายที่จะขยายเป้าหมายการส่งออกกล้วยหอมไทยภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นจากปีละ 8,000 ตันเป็น 10,000 ตันในอัตราภาษีร้อยละ0และในเดือนหน้าจะนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมจากญี่ปุ่นพบปะกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการพร้อมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิและบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดและมาตรฐานของญี่ปุ่นชาวนันมาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานด้วยความเป็นธรรมและเน้นช่วยประชาชนที่เดือดร้อนไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุน
7: นายสุชาติชมกิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานว่าเรื่องนี้ยืดเยื้อมานานกว่า10ปีและผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลายคณะรวมทั้งข้อมูลทั้งหมดได้เผยแพร่ต่อสาธารณะมาโดยตลอดซึ่งส่วนตัวมองว่าขยันนำประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นประเด็นทางการเมืองและต้องให้ความยุติธรรมกับประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่มาก่อนที่จะประกาศเป็นอุทยานและเป็นการคืนสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ยากไร้ตัวจริงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเข้าใจปัญหาและให้แก้ปัญหาด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิสูจน์สิทธิ์ภายใน 2-3 วันนี้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้ตรวจการแผ่นดินนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่อุทยานป่าไม้และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนรีสอร์ทต่างๆหักครับพื้นที่อุทยานทับลานจะต้องรื้อถอนทันทีซึ่งย้ำว่าไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุนอย่างแน่นอนขณะเดียวกันวันที่28มิถุนายนนี้จะนำผู้ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปตรวจสอบพิสูจน์พื้นที่ย ที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างไรจะได้พิสูจน์ตามหลักความเป็นจริง
8: ก็เข้าใจปัญหาแล้วก็ให้ผมแก้ปัญหาโดยให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายว่า1ฝ่ายที่อนุรักษ์ต่างๆเนี่ยผมก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเราต้องยอมรับว่าที่ตรงที่ท่านเห็นภาพที่โพสต์กันทั้งหมดเนี่ยที่เป็นช้างโขงป่านะมันไม่ใช่ที่อุทยานทับลานมันเป็นอุทยานที่อื่นแล้วก็ถนนหนทางเนี่ยมันมีถนนคอนกรีตมันเป็นบ้านหมดแล้วสิ่งนึงที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มที่ห้านี่ง่ายมากเลยเพราะกลุ่มที่ทหารใช้พื้นที่ซ้อมรบอันนั้นต้องตัดอยู่แล้วถูกไหมครับส่วนกลุ่มที่ทุกคนวิตกกังวลนักอนุรักษ์ต่างๆที่วิตกกังวลคือกลุ่มที่2คือกลุ่มหมู่บ้านไทยสามัคคีผมก็ได้หารือท่านปลัดกระทรวงท่านทิพดีแล้วก็ผู้ที่วิตกกังวลหมดแล้วว่าต้องการอะไรสุดท้ายคือกลัวว่าจะยกไปให้กับสปกแล้วไปเป็นกลุ่มในทุนเนี่ยผมบอกเลยสปกเขามีระเบียบของเขาเขามีระเบียบทางกฎหมายเหมือนกันว่าเขาก็ต้องให้กับผู้ที่เป็นยากไร้และเกษตรกรจริงๆ
7: สำหรับการแก้ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสำหรับร่วมกับกระทรวงมหาดไทยถอนโฉนดที่ออกไม่ถูกต้องตามคำสั่งศาลฎีกาเพื่อถอดถอนและรื้อถอนรีสอร์ทที่ผิดกฎหมายพร้อมยืนยันไทยไม่มีผู้ที่มีอิทธิพลผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกแนวทางเพิ่มเติมที่เข้มข้นขึ้นในการปราบปรามธุรกิจโนมินีทั่วประเทศเริ่มใช้1สิงหาคมนี้นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้วางมาตรการในการขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติมาตั้งแต่ต้นปีนี้เริ่มวันที่1มกราคม2569จนถึงปัจจุบันมีการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้ว5คำสั่ง2ประกาศเพื่อกำกับบริษัทจดทะเบียนในลักษณะของชาวต่างชาติร่วมลงทุนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยช่วง3เดือนแรกที่ออกคำสั่งชุดแรกกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้โนมินีในการถือหุ้นลดลงถึงร้อยละ50และออกคำสั่งอีกชุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ลดลงเป็นร้อยละ65แต่ยังไม่พอใจจึงพยายามจะดูช่องโหว่และจะมีแนวทางออกเพิ่มเติมอีกซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ประมาณวันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแต่มุ่งเน้นสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้ต่างชาติที่สุจริตได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นอกจากนี้ยังเดินหน้าเรื่องการทำกฎหมายโนมินีกลางโดยได้พูดคุยกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้บางมาตราของพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด
9: ก็ตอนนี้เราคุยกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อจะให้บางมาตราของพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่คิดว่าจะกระทำความผิดเนี่ยก็มีความเกรงกลัวมากขึ้นเพราะกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็จะสามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้ก็จะเร็วขึ้นนะครับส่วนคนที่ตั้งใจมาทำธุรกิจในประเทศไทยแบบถูกต้องอันนี้เราพร้อมอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับ
0: คณะกรรมการอาหารและยาเปิดคลังยาเสพติดตรวจรับของกลางกว่า77ตันเพื่อยืนยันเป็นยาเสพติดจริงไม่มีสับเปลี่ยนก่อนส่งต่อคณะทำงานด้านการขนย้ายเพื่อนำไปเผาทำลายในวันที่25มิถุนายนนี้
3: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันนี้คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านตรวจรับตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่336/2569ได้ทำการเปิดคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อทำการตรวจพิสูจน์เตรียมการก่อนวันตรวจรับยาเสพติดของกลางจะมีการตรวจสอบเลขคดีชนิดและน้ำหนักของยาเสพติดรวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงไม่มีการสับเปลี่ยนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนก่อนลำเลียงเก็บเข้าห้องนิรภัยของกลางเพื่อส่งมอบให้คณะทำงานด้านขนย้ายซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจากคลังยาเสพติดอย.ไปยังบริษัทอาคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ในวันที่25มิถุนายนนี้ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสถานทูตและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานโดยมีของกลางที่จะเผาทำลายมาจาก 54,097 คดีรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า77ตัน
1: ซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าน้ำหนักรวมกว่า40ตันรองลงมาคือเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆนาหรือมนอุดมพรรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องกำชับให้ทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังความเสี่ยงต่อการตอบโต้จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
3: นายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอัณฑพาลณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมกล่าวว่าในวันที่26มิถุนายนนี้จะครบรอบ1เดือนของการประชุมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงพร้อมกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีโดยจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้กำชับให้ทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะอำเภอที่มีการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการตอบโต้จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเนื่องจากยาเสพติดถือเป็นปัจจัยสนับสนุนและเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นอกจากนี้ได้เร่งรัดการดำเนินงานหมู่บ้านสีขาวให้ครบ 100% ทุกอำเภอควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินอย่างต่อเนื่องรวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ป่าพลุที่เคยเกิดไฟไหม้หากพบการบุกรุกให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ยังได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของหลายอำเภอที่มีความก้าวหน้าและเป็นที่น่าพอใจอาทิอำเภอตากใบเจาะไอร้องและจันแนะปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่ได้รับการติดต่อจากเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาทวงคืนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วย้ำไทยยึดตามจอยสเตทเมนต
12: ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่ากรณีพลเอกเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเตรียมขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วยืนยันว่ายังไม่รับการติดต่อใดๆย้ำว่าไทยยืนยันตามแถลงการร่วมหรือ Joint Statement ซึ่งเป็นผลมาจากการสู้รบ2ครั้งที่ผ่านมาสำหรับกรณีเครื่องบิน F-16 มีการฝึกบินและกองทัพบกเพิ่มมาตรการในการควบคุมพื้นที่ว่าการปฏิบัติการตามแนวชายแดนเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและต้องยึดตามกฎการปะทะอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกรณีที่กัมพูชาได้รับรถถังจากจีนล็อตใหม่ซึ่งทราบว่าเป็นโครงการเดิมที่ได้พูดคุยกันเอาไว้แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการนำรถถังมาประจำตามแนวชายแดนสำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่กองกำลังสุรนารีมีแม่ทัพภาคกำกับดูแลเป็นอย่างดีโดยความไม่ประมาทขณะที่เสียงระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในฝั่งไทยซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นกองกำลังของกัมพูชาที่เข้ามาใหม่ที่อาจไม่รู้และทำให้เกิดเสียงดังกล่าวส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชาขุดคูเลตนั้นได้รับรายงานแล้วทหารไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะต้องสร้างฐานที่มั่นเพื่อป้องกันตนเองไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติศักดิ์สิทธิ์ประดับฉินรายงาน
11: ส่วนสถานการณ์ชายแดนแม่สอดจังหวัดตากกองทัพภาคที่3จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เฝ้าระวังชายแดนอย่างใกล้ชิดจากแนวโน้มที่จะเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้านในวันนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิด พบว่าปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหารกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บริเวณบ้านนินละปานและบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงวันนี้ซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบในห้วงที่ผ่านมามีโอกาสที่กระสุนจากการปะทะจะตกข้ามมายังฝั่งประเทศไทยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ให้มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดตากเพิ่มความเข้มงวดด้านความมั่นคง
13: พันเอกชนะการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปลัดอำเภอแม่สอดกำนันตำบลมหาวันผู้นำหมู่บ้านสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูบริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อประเมินสถานการณ์โดยได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานณฐานปฏิบัติการบ้านเสกสรรบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกองร้อยเครื่องยิงหนักโดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการเร่งช่วยเหลือครอบครัวแรงงานไทยเสียชีวิตที่เกาหลีใต้พร้อมแนะขั้นตอนการนำศพกลับไทยและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
14: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีว่าได้รับรายงานเบื้องต้นจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับเหตุการณ์เสียชีวิตของนายวิษณุแลเชอร์แรงงานไทยอายุ32ปีภูมิลำเนาจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปณเขตปูซานภาคใต้ของเกาหลีใต้ด้วยวีซ่าอีตั้งแต่วันที่9มกราคมปี2567โดยเพื่อนร่วมงานพบว่านายวิษณุเสียชีวิตกระทันหันในลักษณะหลับไม่ตื่นเมื่อช่วงเช้าของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับฝ่ายกงสุลโดยอยู่ระหว่างรอผลชันสูตรจากทางตำรวจเกาหลีใต้เพื่อดำเนินการออกใบมรณบัตรขณะที่น้องสาวของนายวิษณุผู้เสียชีวิตได้ติดต่อสอบถามมายังฝ่ายกงสุลเรื่องขั้นตอนการนำศพกลับประเทศไทยซึ่งได้ให้คำแนะนำและชี้แจงรายละเอียดแก่ญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศทายาทจึงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนโดยญาติสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นเรื่องต่อกรมการจัดหางานได้โดยจะมีการพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
11: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสฮาลาลระดับโลกนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเดินหน้าผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางฮาลาล Health and Wellness Hub โดยส่งเสริมมาตรฐานฮาลาลในอาหารยาสมุนไพรผลิตภัณฑ์สุขภาพการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งปัจจุบันไทยมีโรงงานฮาลาลมากกว่า 8,000 แห่งและผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองกว่า 200,000 รายการทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมร่วมสนับสนุนงานแกรนด์ฮาลาล Bangkok 2026 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครเป็นโอกาสยกระดับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของไทยเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรับรองฮาลาลทั่วโลก154องค์กรจาก56ประเทศรวมถึงมีผู้ซื้อรายสำคัญจากทั้งตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมงานนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลและบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมตลอดจนผลักดันผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสุขภาพฮาลาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดมุสลิมโลกกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรายงานสถานการณ์และผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
15: นางพงเพ็ญโคสิตวรรณรัตน์ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กรสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสื่อมวลชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยมีผู้แทนสื่อมวลชนจากหลายสำนักเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การรายงานข่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยกำหนดการแถลงข่าวช่วงแรกเวลา 8:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 42 ถึง 46 บริเวณเต็นท์ตลาด 5 แยกพระยาสุเรนทร์ เขตคลอง 3 วาเพื่อรายงานการเปิดหีบเลือกตั้งและบรรยากาศการใช้สิทธิของประชาชนเวลา 16:50 น.จะแถลงข่าวครั้งที่2ณบริเวณลานคนเมืองเขตพระนครเพื่อรายงานการปิดหีบเลือกตั้งและสรุปภาพรวมสถานการณ์การใช้สิทธิ์ตลอดทั้งวันส่วนการแถลงข่าวคาดว่าจะมีขึ้นในเวลา 20:00 น.ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าซึ่งจะเป็นการรายงานผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการโดยคาดว่าผลคะแนนชุดแรกจะเริ่มทยอยเข้าสู่ระบบตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 18:30 น.เป็นต้นไปขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
16: ในส่วนของการนับผลคะแนนตอนเย็นนะคะเจ้าหน้าที่จากเขตอะค่ะก็จะคีย์ผ่านระบบออนไลน์เข้ามาที่ศูนย์ของเราศูนย์ของเราจะขึ้นเป็นแดชบอร์ดให้ถ้าสมมติว่ามันใช้ยังไงสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com ค่ะก็คือจะมีหัวข้อของผลคะแนนอยู่ในนั้นก็คือในส่วนของคะแนนของหน่วยแรกเราไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้อยู่ที่ว่าการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้นจะเสร็จเร็วแค่ไหนค่ะโดยปกติแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า1ชั่วโมงหีบ5โมงใช่ไหมคะหนากว่าเขาจะนับบัตรแยกบัตรอะไรตรวจเช็คความถูกต้องของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เริ่มนับก็ประมาณ5โมงครึ่งหน่วยที่น้อยที่สุดก็อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน่วยแรกน่าจะเข้ามาประมาณ6โมงกว่าน
15: อกจากนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและพื้นที่รองรับสื่อมวลชนภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าและพร้อมแถลงข่าวชี้แจงถึงสถานการณ์ต่างๆได้ในทันทีนอกจากนี้ประชาชนสามารถติดตามผลคะแนนแบบเรียลไทม์ได้ผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
17: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
18: ผมกิตติเดชแสนทั้งกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลางเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได
17: ้เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
11: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐโดยระบุว่าเขาจะทำสิ่งที่ต้องทำหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับรัฐบาลสหรัฐหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสมนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเสนอให้อิหร่านใช้เงินที่ถูกปลดอายัดสำหรับการซื้ออาหารจากสหรัฐเท่านั้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นภายหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางไปสู่การเจรจาข้อตกลงสันติภาพที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ล่าสุดรัฐบาลสหรัฐระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐเนื่องจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคแรงงานเกาหลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันเกินกว่าที่จะจินตนาการได้เนื่องจากความโลภและการประพฤติตัวแบบอันธพาลของกลุ่มผู้มีอำนาจซึ่งส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้าทั่วโลกพร้อมกันนี้ยังกล่าวโทษสหรัฐที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทั้งในยุโรปและตะวันออกกลางนายคิมจองอึนกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ยังทำให้สถานการณ์ความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีทวีความอันตรายยิ่งขึ้นจากการยกระดับทางด้านนิวเคลียร์เพื่อใช้ในการโจมตีเกาหลีเหนือพร้อมยืนยันว่าการที่เกาหลีเหนือยกระดับกองกำลังนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องตลอดจนการคงสถานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมที่จะช่วยให้รับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและไม่อาจคาดเดาได้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายในฝรั่งเศสในจำนวนนี้2รายเป็นเด็กที่ถูกทิ้งไว้ในรถยนต์ท่ามกลางอากาศร้อนจัดขณะที่สำนักงานความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสรายงานว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างน้อย13รายพร้อมเตือนให้ประชาชนว่ายน้ำคลายร้อนเฉพาะสถานที่ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยทางนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับมวลอากาศร้อนจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือทำให้อุณหภูมิในฝรั่งเศสและหลายประเทศพุ่งสูงขึ้นโดยเมืองบอกโรแหล่งผลิตไวน์ที่สำคัญทางตะวันตกของฝรั่งเศสมีอุณหภูมิสูงถึง 41.9 องศาเซลเซียสสูงสุดเป็นประวัติการขณะเดียวกันทางการฝรั่งเศสประกาศปิดหรือปรับเวลาเรียนของสถานศึกษาเกือบ 2,700 แห่งทั่วประเทศพร้อมประกาศยกเลิกการเดินรถไฟบางเส้นทางเพื่อป้องกันความเสียหายกับรางรถไฟและขบวนรถไฟเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดสถานทูตอินเดียในกาตาร์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดและไฟไหม้รุนแรงในโรงงานผลิตก๊าซปาซานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาสลาฟานของกาตาร์ศูนย์กลางก๊าซธรรมชาติเลวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายโดยในจำนวนนี้เป็นพลเรือนชาวอินเดีย12รายและผู้บาดเจ็บอีก66รายขณะที่สถานทูตอินเดียในกาตาร์กำลังทำงานร่วมกับทางกาตาร์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ชาวอินเดียและครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้รวมถึงรับรองว่าร่างของผู้เสียชีวิตจะถูกส่งกลับไปยังอินเดียโดยเร็วที่สุดทางนี้เหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการผิดพลาดทางเทคนิคระหว่างเริ่มเดินเครื่องระบบปฏิบัติการอีกครั้งหลังถูกอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนทำให้การผลิตต้องหยุดชะงักต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สรุปพระนามและรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ณประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีนักกีฬา13คนด้วยกันในการแข่งขัน3ประเภทได้แก่ศิลปะบังคับม้าอีเวนติ้งและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางซึ่งมีพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในประเภทศิลปะการบังคับม้าร่วมกับนักกีฬาอีก6คนได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยพานิชฉันชนกคาร่าลิแคทิตินันสหวัฒนารีพุทธสมบัติปวริษาทองระดับและภักจิราธงพักด้านประเภทอีเวนติ้งกรทวัฒน์สำราญร้อยตรีปรีชาขุนจันทร์วรปัตรสิทธิจูวีรพัฒน์ปิดกานนท์และพันตรีสุภาพขาวงามและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ชนพรการุญยทัศน์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเจนัดที่2ทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติออสเตรีย2-0คว้า3แต้มสำคัญผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปสำหรับ2ประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้มาจากลีโอเนลเมสซี่ทั้ง2ประตูทำให้เมสซี่ทำประตูในศึกฟุตบอลโลกไปแล้ว18ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกทำลายสถิติของมิโรสลาฟโคเซ่อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมันที่เคยทำไว้16ประตูด้านการแข่งขันในกลุ่มไอฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะทีมชาติอิรักไป3-0จากคีเลียนเอ็มบัปเป้2ประตูและอุสมานเดมเบเล่อีก1ประตูคว้า3แต้มผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนอร์เวย์ชนะเซเนกัล3-2ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้โปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา0:00 น.อังกฤษพบกาน่าเวลา3:00 น.ปานามาพบโครเอเชียเวลา6:00 น.และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา9:00 น.ฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO ครับ2026รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนกันทารารมยู13ชนะจุดโทษอะคาเดมี่หนองบัวพิทยา FC 3-2หลังเสมอกันในเวลา1-1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนกันทารารมเอาชนะจุดโทษ BU หนองกี่ FC 2-0หลังเสมอกันในเวลา1-1ส่งผลให้ทีมนักเตะโรงเรียนกันทารารมคว้าแชมป์ได้ทั้ง2รุ่นสำหรับ4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปขณะเดียวกันโครงการ GLO Starได้คัดเลือกนักเตะเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศเพิ่มเติมอีก9คนแบ่งเป็นรุ่น U13 ได้แก่เตวิชกรยศมงคลอัตพงศ์สีสวยพีระดลมาลาสีและประกรณ์เกียรติพึงไพศาลส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐพงศ์สีสวยวินทนนท์คุขะละโมธนภูมิจอดนอกนราวิทย์บุษบงและธนพัฒน์ขอพึ่งด้านพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าการแข่งขัน GLO ครับเดินทางมาถึงสนามที่6แล้วและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในทุกภูมิภาคคือศักยภาพของเยาวชนไทยที่ดีขึ้นอย่างมากนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวหลังการประชุมสภากรรมการว่าสมาคมสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องแนวทางการชำระหนี้ของสมาคมหลังจากสมาคมได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดไปแล้ว120ล้านบาทล่าสุดสมาคมได้ขอรับโอนหนี้จำนวน240ล้านบาทโดยกำหนดแนวทางชำระหนี้ให้บริษัทซินิเพล็กออกเป็น2ส่วนประกอบด้วยการชำระเป็นเงินสดตามงวดที่ตกลงกันและการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้ระยะเวลา4ปีสโมสรแอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าของแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลที่ผ่านมาประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องปีซีซั่นในทวีปเอเชียโดยทัพสิงห์พงาดจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียออสตาร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติเกโลราบังกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่1สิงหาคมนี้จากนั้นจะบินตรงมาประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ทรูบีจีสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีในวันที่4สิงหาคมเวลา 19:30 นาทีการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย ABC ครับ2026ที่เมืองอาเมดาบาดรัฐคุชราชประเทศอินเดียทัพตบลูกยางหนุ่มไทยแซงชนะโอมานได้3-1เซต17-25 15-25 25-18 และ25-20ทำสถิติชนะ2แพ้1นัดมีเพิ่มเป็น5คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม B ชั่วคราวแมตช์ต่อไปทีมไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 19:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยนายดาโตะอมาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภท Extreme Cross Country ในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท City Mountain Bike โดยมีพลเอกเดชาเหียมกระสี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยจะเป็นการร่วมมือการพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภท Extreme Cross Country ในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้นักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตตัวพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างในเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพมหานครส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่เวิลด์คัพซึ่งมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยจากกรณีที่นักกีฬาโค้ชผู้จัดการทีมตะกร้อไทยวอล์กเอาท์ออกจากการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก2026รอบชิงชนะเลิศล่าสุดสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟแจ้งข้อกล่าวหานักกีฬาโค้ชและผู้จัดการทีมตะกร้อไทยรวมทั้งหมด8คนนอกจากนี้อีสตาฟยังสั่งระงับบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขันและยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตะกร้อชั่วคราวจนกว่ากระบวนการสอบสวนจะแล้วเสร็จและมีคำตัดสินออกมาเบื้องต้นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ยื่นหนังสือชี้แจงไปยังอีสตาฟภายในระยะเวลา14วันส่วนบทลงโทษหากถูกตัดสินว่าผิดจริงจะมีตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือนการพักการแข่งขันการปรับเงินไปจนถึงการแบนตลอดชีวิตปุริมภัสสรการรายงาน
20: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
10: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปลอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้สองอย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมตะเข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปริคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาดส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบ
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระ20ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineart.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2 2569ตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการการประปานครหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราว่างจำนวน3อัตรานักคอมพิวเตอร์2อัตรานักวิทยาศาสตร์3อัตรานักบัญชี9อัตรานักอาชีวะอนามัย3อัตรานักทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจสอบรวม2อัตรานักบริหารงานและนักบริหารงานพัสดุขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02504-0123ต่อ1562และ1579ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น1111อาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคอดำติ่งเนื้อขึ้นสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินท่านผู้ฟังคะอาการคอดำรักแร้ค้ำมีติ่งเนื้อขึ้นตามตัวที่หลายคนกำลังประสบปัญหาและอาจคิดว่าเป็นเรื่องผิวหนังทั่วไปแต่จริงๆแล้วอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนของภาวะดื้ออินซูลินภาวะเงียบที่เพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2โดยไม่รู้ตัวค่ะภาวะดื้ออินซูลินคือภาวะที่เซลล์ในร่างกายตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่ดีทำให้น้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้ยากร่างกายจึงต้องผลิตอินซูลินมากขึ้นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหากปล่อยไว้นานตับอ่อนจะทำงานหนักจนเสื่อมและเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจไขมันพอกตับและความดันโลหิตสูงตามมาอาการของภาวะดื้ออินซูลินในระยะแรกอาจไม่ชัดเจนแต่สามารถสังเกตได้จากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นง่ายโดยเฉพาะไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องหิวบ่อยอยากรับประทานของหวานหรือแป้งมากขึ้นรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียรวมถึงมีผิวหนังคล้ำหนาเป็นปื้นบริเวณคอรักแร้หรือข้อพับและบางคนอาจมีติ่งเนื้อเล็กๆขึ้นตามลำคอรักแร้หรือหลังรวมด้วยสำหรับสาเหตุสำคัญของภาวะดื้ออินซูลินมักเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารหวานแป้งและไขมันมากเกินไปร่วมกับการขาดการออกกำลังกายภาวะน้ำหนักเกินความเครียดสะสมและการนอนหลับไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังอาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมการตั้งครรภ์หรือการใช้ยาบางชนิดเช่นสเตียรอยด์การรักษาและป้องกันภาวะดื้ออินซูลินสามารถเริ่มได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันลดอาหารหวานอาหารมันและแป้งขัดสีเพิ่มการรับประทานผักผลไม้และโปรตีนที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีพักผ่อนให้เพียงพอและลดความเครียดในชีวิตประจำวันรวมถึงควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยในบางรายแพทย์อาจพิจารณาให้ยาร่วมกับการปรับพฤติกรรมเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแม้ภาวะดื้ออินซูลินจะดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่หากเริ่มสังเกตสัญญาณเตือนและดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานโรคเรื้อรังต่างๆได้ในอนาคตเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอและหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานเพราะการรู้เท่าทันและป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกจะทำให้เราห่างไกลจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีระยะยาวจบบทความประจำวันเรื่องคอดำติ่งเนื้อขึ้นสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิสราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
22: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุด

0: วีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกไปได้แล้วนี่
2: อีนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่อีฟัง
3: ตลอดข่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอนอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ตซ์

0: วัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกากว่าๆไปจนถึง14นาฬิกานะครับวันนี้พี่หนุ่มมารามบริกุลก็มาพร้อมด้วยน้องนักศึกษาฝึกงานนะครับ2คนนะครับวันนี้เป็นคิวของน้องหลุยแล้วก็น้องภูมิครับสวัสดีครับน้องหลุยน้องภูมิครับขออภัยนะครับท่านผู้ฟังครับลืมเปิดไมค์นะครับเปิดไมค์ปิดช่องนะครับเอามาให้น้องๆแนะนำตัวใหม่กันอีกทีครับผม
1: สวัสดีครับหลุยสุกุลแสงวิเชียนครับ
2: ปูณัฐพลโพธารามครับ
0: ครับก็ต้องขออภัยนะครับเป็นความผิดพลาดทางด้านเทคนิคนะครับก็ลืมเปิดไมค์นะครับวันนี้น้องภูมิกับน้องหลุยนะครับวันนี้ทานข้าวเที่ยงกันยังครับน้องสองคนครับ
1: ครับผม
0: เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ใช้โครงการไทยช่วยไทยไหมครับ
1: ไม่เซเว่นนะวันนี
0: ้วันนี้นะครับเปลี่ยนนะครับเบื่อแล้วนะครับกับข้าวที่กินอยู่นะครับซ้ำๆก็ต้องเปลี่ยนเมนูใหม่มั่งนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ก็ไปร้านสะดวกซื้อนะครับไปซื้อข้าวที่ร้านสะดวกซื้อกันนะครับช่วงเที่ยงนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับน้องภูมิน้องหลุยครับ
1: วันนี้ก็แดดแจ่มใสท้องฟ้าอะไรพวกนี้ก็ดีครับแต่ตอนเย็นฝนน่าจะตกอีกครับ
0: ใช่นะครับก็คาดการณ์กันว่าตอนเย็นฝนน่าจะตกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงมรสุมกันอยู่นะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะครับหลายวันที่ผ่านมานะครับฝนก็ตกลงมาแล้วก็เติมน้ำนะครับในไม่ว่าจะเป็นในสระน้ำนะครับนี่สระน้ำหน้าสถานีนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเดือนที่แล้วนี่แห้งลงไปเยอะทีเดียวนะครับวันนี้ได้ฝนลงมานะครับน้ำก็เริ่มที่จะปริ่มๆขอบสระแล้วนะครับกับฝนที่ตกลงมานะครับในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้นะครับเป็นวันอังคารนะครับก็เป็นวันอังคารที่23มิถุนายนนะครับก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเสียงนะครับถ่ายทอดการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับพี่หนุ่มก็ต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังนะครับตัดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเสียงเข้ามาก็จะตัดให้ท่านได้ฟังกันนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาช่วงนี้ด้วยนะครับพี่หนุ่มก็กำลังพูดอยู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะไปรับสายท่านผู้ฟังได้นะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับช่วงที่เปิดเพลงนะครับ2เบอร์2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็086-476-9383นะครับท่านผู้ฟังที่เป็น FC รายการตะลอนอ่าวไทยก็จะจำเบอร์กันได้แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีท่านผู้ฟังที่เข้ามาใหม่นะครับอาจจะไม่เคยฟังและเปิดมาฟังรายการตะลอนอ่าวไทยนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับ2เบอร์2เลขหมายตามที่กล่าวกันไปแล้วนะครับก็รายการของเรานะครับออกอากาศไปยัง3จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มี5สวทด้วยกันที่รับสัญญาณนะครับ5แล้วก็มีคลื่น FM ด้วยนะครับนี่รับฟังทางระบบ FM นะครับ 1224 กิโลเฮิรตซ์นะครับก็รับสัญญาณเราด้วยนะครับก็รับฟังกันด้วยนะครับคลื่น AM นี่อาจจะส่งกระจายเสียงได้ไปไกลกว่านะครับแต่ว่าสัญญาณอาจจะไม่ชัดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนยุค580ยุค90นะครับก็คงจะทันกันนะครับกับการส่งกระจายเสียงระบบ AM นะครับตอนนี้ในวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับระบบAM ก็เริ่มที่จะลดน้อยถอยลงไปนะครับก็มีการยุบสถานีที่เป็นสถานี AM หรือว่าบางคลื่นนะครับที่มีประกบกันนะครับเราก็จะมี2คลื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ FM แล้วก็ระบบ AM นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็หลายสถานีนะครับก็เริ่มที่จะมีการยกเลิกระบบAM กันไปนะครับก็คงเหลือไว้ในส่วนของภาคใต้นี่ก็จะมี2แห่งเท่านั้นเองครับที่ออกอากาศในระบบ FM กันนะครับมาดูวาระของการประชุมครม.กันวันนี้สักหน่อยนะครับก็จะมีในส่วนของที่น่าติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะมีเรื่องของตั๋วร่วมรถไฟฟ้านะครับแล้วก็การขยายเวลานำเข้านะครับข้าวโพดนะครับอาจจะขยายไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้นะครับสำหรับ การประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็มีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานนะครับมีวาระสำคัญนะครับในด้านเศรษฐกิจสังคมและก็มาตรการช่วยเหลือประชาชนนะครับเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องด้วยกันนะครับวาระที่น่าจะถูกจับตามองเป็นพิเศษนะครับก็คือในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับมีการเตรียมเสนอนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับพิจารณากำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้านะครับในรูปแบบตั๋วร่วมนะครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในเขตเมืองนะครับอันนี้ก็อยู่ในส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับที่จะเดินทางเข้าไปทำงานในส่วนของพื้นที่เมืองหลวงกันนะครับก็จะมีเรื่องของใช้รถไฟฟ้านะครับหลีกนี้รถติดกันนะครับท่านผู้ฟังกันนะครับหลายคนก็นิยมใช้บริการขนส่งในรถไฟฟ้านะครับก็สะดวกสบายนะครับไม่ต้องคอยรถติดนะครับบางทีนั่งรถเมล์นี่รถติดนะครับกว่าจะไปถึงที่ทำงานนี่ก็เฉียดฉิวกันนะครับหรือว่าบางคนก็ต้องนั่งแท็กซี่นะครับซึ่งก็ต้องมีค่าโดยสารที่แพงขึ้นนะครับนี่รถไฟฟ้าในเขตเมืองด้วยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับเตรียมนะครับเสนอขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสนะครับพร้อมคงรายการสินค้าและก็บริการควบคุมนะครับ59รายการนะครับเพื่อดูแลราคาสินค้าและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนนะครับในด้านการค้าและก็ภาคเกษตรนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับก็จะรายงานการขยายระยะเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับภายในเขตการค้าเสรีอาเซียนนะครับหรือว่าอัพสตาร์นะครับประจำปี2569นะครับออกไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเตรียมเสนอทบทวนมาตรการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยนะครับที่ตัดอ้อยสดนะครับเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะครับขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับขออนุมัติขยายงบประมาณเพิ่มเติมร้อยละ10นะครับสำหรับการจัดงานนะครับหากรรมพืชสวนโลกนะครับก็จะจัดกันที่จังหวัดอุดรธานีนะครับในปี2569นะครับก็คือปีนี้นะครับก็ของบเพิ่มเติมนะครับด้านการบริหารราชการแผ่นดินนะครับสำนักงบประมาณนะครับเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนะครับประจำปี2570นะครับและร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเข้าสู่การพิจารณานะครับหลายหน่วยงานนะครับที่ของงบประมาณในปีพ.ศ. 2570นะครับก็ลุ้นกันอยู่นะครับว่าจะได้ลบอาจจะได้รับงบประมาณกันหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบลงทุนนะครับที่หลายหน่วยงานที่รอคอยกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงอาคารหรือว่าเพิ่มเติมอาคารก่อสร้างอาคารที่ทำการนะครับก็หลายหน่วยงานรอคอยกันอยู่นะครับสวทนครศรีธรรมราชก็ขอไปด้วยนะครับ2570นี่ของงบสร้างบ้านพักนะครับแต่ว่าตีตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าไม่ได้ครับท่านผู้ฟังครับแอบเสียใจนิดๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเสนอร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติโรงแรมนะครับเพื่อปรับปรุงกฎเกณฑ์การแจ้งเข้าที่พักของคนต่างด้าวนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็มีวาระอื่นๆที่น่าสนใจนะครับกระทรวงแรงงานนะครับเสนอเกณฑ์กำหนดสินค้านำเข้านะครับที่มีความเสี่ยงจากการใช้แรงงานบังคับนะครับเพื่อตอบโต้มาตรา301ของสหรัฐอเมริกานะครับกระทรวงการคลังนะครับขอความเห็นชอบรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่านะครับจากธนาคารพัฒนาเอเชียนะครับหรือว่า ADB นะครับเพื่อบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดสงขลานะครับขณะที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมนะครับเสนอร่างบันทึกความร่วมมือด้านกิจกรรมอวกาศนะครับร่วมกับญี่ปุ่นและก็กระทรวงการต่างประเทศนะครับรายงานการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตใหม่นะครับจาก3ประเทศนะครับก็ได้แก่เซเนกัลชิลีและก็เบนินนะครับนี่3ประเทศนะครับแต่งตั้งเอกอัครราชทูตนะครับมีประเทศเบนินด้วยนะครับไม่เคยได้ยินชื่อนะครับน้องหลุยน้องภูมิก็ได้ยินชื่อมั้ยครับประเทศเบนิน
1: อย่างเลยครับไม่เคย
0: ครับนี่ต้องไปเสิร์ชข้อมูลดูนะครับว่ามันอยู่ส่วนไหนของโลกนะของโลกทองนะครับประเทศเบนินนะครับชิลีเซเนกัลกับชิลีนี่เคยได้ยินนะ
1: เคยครับ
0: ถ้าดูฟุตบอลนี่ก็จะคุ้นชื่อกับประเทศชิลีนะเขาก็มีทีมฟุตบอลแข่งฟุตบอลโลกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เข้ารอบมันด้วยนะครับเป็นประเทศจากอเมริกาใต้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตามดูฟุตบอลโลกหรือเปล่าครับน้องหลุยครับช่วงนี
1: ้บางแมตช์ครับ
0: บางแมตช์นะครับดูแมตช์ไหนบ้างครับ
1: แมตช์ส่วนใหญ่ก็จะดูประมาณว่าลิเวอร์พูลเพราะว่าทีมอวย
0: เขาตามฟุตบอลโลกน้องฟุตบอลโลก
1: อาจจะยังครับ
0: ไม่ตามนะครับฟุตบอลโลก
1: อาจจะยังครับ
0: อันนี้เป็นทีมสโมสรในดวงใจนะครับเป็นลิเวอร์พูลนะครับนี่เป็นเด็กหงนะครับเด็กหงนี่ ชอบดูทีมลิเวอร์พูลนะครับก็เขาจะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนี่สองทีมที่เป็น FC ของคนไทยนะครับนี่ก็เป็นวาระสำคัญนะครับที่มีเข้าสู่วาระการประชุมในวันนี้นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับในวันนี้นะครับก็จะมีการถ่ายทอดการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะว่ามีวาระที่น่าติดตามหลายวาระด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับฝนฟ้าอากาศนะครับช่วงนี้นะครับมรสุมนะครับอ่อนแรงลงแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับทำให้ประเทศไทยนะครับมีฝนลดลงนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับก็จะแตะอยู่ที่38องศาเซลเซียสนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรายงานนะครับประเทศไทยนะครับมีฝนน้อยลงนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับมีกำลังอ่อนลงนะครับกลางวันนะครับมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับก็จะอยู่ระหว่าง 37-38 องศาเซลเซียสนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะครับแล้วก็ทะเลอ่าวไทยนะครับมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็ขอให้ชาวเรือนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะครับสำหรับดินฟ้าอากาศนะครับตอนนี้ก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าประเทศไทยจะเข้าสู่เรื่องของเอลนีโญกันนะครับก็จะเกิดเรื่องของฝนที่อาจจะทิ้งช่วงนะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับไปจนถึงเดือนหน้านะครับกรกฎาคมนะครับอาจจะมีฝนตกนะครับแต่ว่าก็จะตกมีปริมาณน้ำที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่ตกในทุกๆปีนะครับก็ฝนจะน้อยลงแล้วก็ทิ้งช่วงกันอยู่นะครับแต่ก็ยังมีฝนตกกันอยู่นะครับยังไม่แล้งเลยสักทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับก็ต้องเตรียมความพร้อมกันด้วยนะครับเรื่องของน้ำเรื่องของที่จะมีการขาดแคลนกันก็ต้องเตรียมความพร้อมกันนะครับแล้วก็มาดูกันสักหน่อยนะครับเรื่องของสถานการณ์ชายแดนกันสักนิดนึงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับยืนยันนะครับไม่ได้รับการประสานการทวงคืนนะครับบ้านหนองจานหนองย่าแก้วนะครับย้ำประเทศไทยนะครับทำตามการตกลงนามข้อตกลงหยุดยิงระบุนะครับยังไม่พบรถถังจีนประชิดชายแดนนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับบอกถึงการยั่วยุนะครับในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับหลังที่มีเครื่องบิน F-16 นะครับมีการฝึกบินแล้วก็กองทัพบกนะครับมีการเพิ่มมาตรการในการควบคุมพื้นที่นะครับว่าการปฏิบัติการตามแนวชายแดนเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับและก็ต้องยึดตามกฎการปะทะอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะกรณีที่กัมพูชานะครับได้รับรถถังจากจีนรถใหม่นะครับก็ทราบว่ามีหลายคันด้วยกันนะครับ93คันเลยทีเดียวนะครับซึ่งทราบว่าเป็นโครงการเดิมนะครับที่ได้พูดคุยกันเอาไว้นะครับแต่ขณะนี้นะครับยังไม่มีการนำรถถังมาประจำตามแนวชายแดนนะครับสำหรับหน่วยที่ปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดนนะครับก็ยอมรับว่ามีความกังวลใจนะครับเรื่องพื้นที่นะครับที่กองกำลังสุรนารีนะครับแต่ก็แม่ทัพภาคก็กำกับดูแลเป็นอย่างดีนะครับด้วยความไม่ประมาทนะครับขณะที่เสียงระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ใครที่ติดตามข่าวก็จะเห็นว่ามีการออกข่าวกันครับมีเสียงระเบิดดังมาจากฝั่งกัมพูชานะครับก็ไม่ได้อยู่ที่ฝั่งไทยนะครับซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่านะครับเป็นกำลังพลของกัมพูชานะครับที่เข้ามาใหม่นะครับที่อาจไม่รู้แล้วก็ทำให้เกิดเสียงดังกล่าวนะครับพร้อมบอกถึงการขุดคูเลตว่าไม่ได้มองว่าเป็นปกติหรือไม่ปกตินะครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินะครับเมื่อทหารอยู่ที่ไหนก็ต้องมีการขุดที่ตั้งนะครับพลโทอดุลนะครับบอกถึงการข่าวการที่มีการประกาศทวงคืนบ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยาแก้วนะครับว่ายังไม่ได้รับการประสานงานนะครับแล้วก็หลังการสู้รบ2ครั้งที่ผ่านมานะครับไทยก็ดำเนินการตามการตกลงนามการหยุดยิงนะครับหรือว่า joint statement ที่ได้ให้ไว้นะครับเราก็ปฏิบัติตาม joint statement อย่างเคร่งครัดนะครับไม่มีการที่จะลุกล้ำในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ในการครอบครองของฝั่งกัมพูชานะครับเราก็ปฏิบัติการในพื้นที่ของฝั่งเรานะครับเสียงระเบิดเมื่อวานนี้นะครับก็จากเพจของคุณวัฒนานานุ่มนะครับก็ได้ระบุว่าอาจจะเป็นการเหยียบกับระเบิดที่ทหารเขมรวางเอาไว้นะครับอาจจะเป็นชุดเก่าที่วางไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้ระบุตำแหน่งเอาไว้นะครับพอมีการสับเปลี่ยนกำลังเอาชุดใหม่เข้ามานะครับก็ทำให้ไปเหยียบกับระเบิดที่ตัวเองวางกันเอาไว้นะครับอันนี้ก็อ้างยิงมาจากเพจของคุณวัฒนานานุ่มนะครับก็เรื่องสถานการณ์ชายแดนนะครับก็ น่าจะไม่ต้องเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ประมาทนะครับทหารเราก็ยังเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ชายแดนช่วงนี้นะครับก็หลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับว่าจะมีการปะทะกันอีกสักรอบหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทหารที่ทำงานอยู่ชายแดนด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยนะครับแถวๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุรินทร์นะครับจังหวัดศรีสะเกษหรือจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ต้องส่งกำลังใจกันไปด้วยนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับพักสักครู่นะครับมีบทเพลงที่ขอมาจากทางบ้านนะครับเมื่อกี้ต้นรายการนะครับก็ชื่อเพลงสุรยาหน้าจอกันนะครับขอกันเข้ามาจากอำเภอฉวางนะครับแล้วก็จังหวัดชุมพรนะครับขอเพลงนาคสั่งสีกานะครับแล้วก็พี่หมูนะครับขอเพลงเพื่อแม่เพื่อแม่นะครับแพ้บ่ได้นะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อ

ยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: พบกับช่วงข่าวจริงประเทศไทยครับผมข่าวแรกนะครับปภ.ขับเคลื่อนนโยบายมหาไทยทำทันทีแอคชั่น5พลัสเตือนเร็วช่วยไวฟื้นฟูทันทีลดอุบัติเหตุทั่วประเทศครับพร้อมพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยและยั่งยืนครับผมเมื่อวันที่22มิถุนายน2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนมหาไทยทำทันทีแอคชั่น5พลัสเพิ่มความเข้มข้นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการจัดการภัยและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน1ใน5นโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมมอบหมายนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยมหาไทยทำทันทีแอคชั่น5พลัสเพื่อยกระดับการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนทั่วประเทศและกำชับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกัน5มาตรการเร่งด่วนที่ควบคุมภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยได้แก่1ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้โดยสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชน2แก้ไขปัญหาความมั่นคงและยาเสพติดและชายแดนโดยสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือระดับพื้นที่3ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างชุมชนให้แข็งแรงประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น 4. ป้องกันและจัดการภัยพิบัติและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์และพัฒนาเมืองอย่างสมดุล 5. ราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางขอไปครับยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเปลี่ยนผ่านรัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลสำหรับกรมป้องกันและบรรเทาทุกข์สาธารณภัยหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลด้านภัยพิบัติของประเทศได้ขานรับนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันทีโดยเฉพาะด้านป้องกันและจัดการภัยพิบัติและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์และพัฒนาเมืองอย่างสมดุลโดยเพิ่มความเข้มข้นการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนี้ครับ 1. บริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติอย่างมีระบบโดยเร่งพัฒนาระบบการแจ้งเตือนเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนอย่างทันทีครับ2เร่งเยียวยาฟื้นฟูได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเร่งด่วนครับควบคุมเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ 3ยกระดับขีดจำกัดขีดความสามารถของจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนครับนายธีรพัฒน์อธิบดีปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ปภ.จะขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยแล้วยังขับเคลื่อนเรื่องนโยบายราชการที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นครับประชาชนเป็นศูนย์กลางและเปลี่ยนผ่านรัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสาธารณภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แก่เตือนดีครับแจ้งเตือนภัยอย่างรวดเร็วครับ2ระบบการร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย 3. ระบบอาสาสมัครกู้ภัย 4. ระบบฐานข้อมูลพักพิงศูนย์พักพิงชั่วคราวครับ 5. ระบบเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อมุ่งสู่การใช้ดิจิทัลกูอีเมนขอโทษครับอำนวยความสะดวกให้ประชาชนลดขั้นตอนยื่นเอกสารลดขั้นตอนราชการและเพิ่มความรวดเร็วในการช่วยเหลือประชาชนครับ
2: ครับต่อไปมาต่อเรื่องข่าวกระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานผนึกทุกภาคส่วนตั้งชุดเฉพาะกิจเดินหน้าตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นพันโทวรรณพงษ์คชรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายครั้งที่1/2569ณกระทรวงแรงงานและผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงานและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการบูรณาความช่วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและ พิจารณาประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานอาทิการรับทราบคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติการการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงรุกรวมถึงการพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปรับปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายเพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลลัพธ์สูงสุดครับพลตำรวจโทวรรณพงษ์กล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมายในทุกมิติโดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่กับการบูรณาการความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการตรวจสอบป้องกันและปราบปรามกระทำผิดด้านแรงงานให้ครอบคลุมและทันต่อสถานการณ์พร้อมระบุว่าคณะกรรมการและคณะทำงานเฉพาะกิจเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยในระยะยาวครับ

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ075-446-000และ086-476-9383

0: ลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับน้องหลุยกับน้องภูมินะครับเมื่อกี้มีข่าวจริงประเทศไทยนะครับมาอัปเดตก็มาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับมาในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะครับวันนี้ก็มีการประชุมนะครับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและก็เอกชนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่ากลอนะครับก็มีการขับเคลื่อนนะครับยุทธศาสตร์4ยุทธศาสตร์ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการตั้งเป้านะครับให้ประเทศไทยนะครับสามารถที่จะแข่งขันติดอันดับ20อันดับแรกของโลกนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและก็เอกชนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่ากลอนะครับครั้งที่1ทับ2569นะครับโดยนำข้อเสนอจากการหารือนะครับร่วมกับภาคเอกชนเข้าสู่กลไกกรอนะครับเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการเป้าหมายแล้วก็ติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับภายใต้4ประเด็นสำคัญนะครับก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่1นะครับก็คือการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศนะครับประเด็นที่2นะครับการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนะครับประเด็นที่3นะครับการยกระดับทรัพยากรมนุษย์แล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ประเด็นที่4นะครับการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจนะครับโดยตั้งเป้าหมายนะครับผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับให้สูงกว่า 3% นะครับยกระดับขีดความสามารถนะครับในการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกนะครับภายใน4ปีนะครับแล้วก็ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงนะครับภายใน12ปีนะครับควบคู่กับการรักษาวินัยการเงินการคลังและก็เสถียรภาพเศรษฐกิจนะครับพร้อมกำหนดนะครับเป้าหมายและก็กรอบประเด็นการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์นะครับ4ด้านนะครับก็มีด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศนะครับด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนนะครับด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์แล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ด้านการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มอบหมายนะครับภารกิจให้คณะอนุกรรมการนะครับ4คณะด้วยกันนะครับรับผิดชอบการผลักดันประเด็นสำคัญนะครับสู่การปฏิบัตินะครับกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดแล้วก็แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนนะครับพร้อมรายงานความคืบหน้านะครับต่อกรอนะครับทุก2เดือนนะครับด้านนายเอกนิติธันปาพาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับระบุว่ากรอนะครับจะเป็นกลไกสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับโดยเปิดให้ภาคเอกชนนะครับมีบทบาทเข้มข้นมากขึ้นในการลงทุนสร้างนวัตกรรมสร้างงานแล้วก็เชื่อมโยงไทยกับตลาดโลกขณะที่ภาครัฐก็จะเร่งปลดล็อกนะครับข้อจำกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานนะครับการทำงานของประชาระบบราชการนะครับให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สนับสนุนการแข่งขันได้มากขึ้นนะครับก็วางเป้าหมายนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญนะครับก็คือประเทศไทยเราอยู่ในประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงมาหลายปีแล้วนะครับนี่ก็มีการตั้งเป้าหมายกันชัดเจนนะครับว่าจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะครับก็ซึ่งนั่นก็หมายความว่าประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วโดยสมบูรณ์แบบนะครับนี่ก็เป็นการขับเคลื่อนแล้วก็มีการวางเป้าหมายกันเอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของความร่วมมือกับนานาชาตินะครับในการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์นะครับนอมินีข้ามชาตินะครับล่าสุดนะครับมีการอายัดเงินกว่า 3,600 บาทนะครับ 3,600 ล้านบาทนะครับท่านผู้ฟังครับขออภัยด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแถลงผลการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมข้ามชาติและก็การตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาตินะครับโดยมีผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและก็ทีมผู้ช่วยทูตตำรวจจากกว่า10ประเทศนะครับเข้าร่วมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับระบุว่ารัฐบาลนะครับได้ยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับเป็นวาระแห่งชาตินะครับบูรณาการความร่วมมือนะครับระหว่าง15หน่วยงานนะครับเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและก็ปราบปรามนะครับรวมถึงเร่งช่วยเหลือประชาชนนะครับให้เข้าถึงการคุ้มครองได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะครับแล้วก็ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาตินะครับและก็เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับในช่วง9เดือนที่ผ่านมานะครับก็สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายได้นะครับ862รายนะครับยับยั้งความเสียหายกว่า82ล้านบาทนะครับโดย ปิดบัญชีม้ากว่า 351,000 บัญชีนะครับแล้วก็อายัดเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะครับกว่า 3,600 ล้านบาทนะครับแล้วก็จับกุมผู้ต้องหานะครับได้กว่า 29,000 รายเลยทีเดียวนะครับออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายนะครับกว่า70รายนะครับก็ส่งผลให้จำนวนคดีอาชญากรรมออนไลน์และก็มูลค่าความเสียหายนะครับลดลงนะครับนอกจากนี้นะครับรัฐบาลยังเร่งปราบปรามเครือข่ายโนมินีต่างชาตินะครับที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและก็ความมั่นคงของประเทศนะครับอีกทั้งยังต่อยอดนะครับจากความสำเร็จนะครับของศูนย์ ACSC นะครับพัฒนาระบบ Scam นะครับ and Human Trafficนะครับ Information Exchange and Light Database นะครับหรือว่า SHIELD นะครับ SHIELD นะครับนี่เป็นศูนย์ที่ก่อตั้งขึ้นมานะครับเป็นแพลตฟอร์มกลางนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาตินะครับเชื่อมโยงข้อมูลพยานหลักฐานแล้วก็เส้นทางการเงินระหว่างประเทศนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผู้กระทำผิดแล้วก็ขยายผลเครือข่ายแล้วก็ดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับนี่ก็เป็นแนวทางอย่างชัดเจนนะครับน้องหลุยน้องภูมิครับในการที่จะปราบอาชญากรรมข้ามชาตินะครับแก๊ง call center นะครับซึ่งก็แพร่ระบาดกันมานะครับแล้วก็มีการกระทำที่หลอกลวงนะครับทำให้แก๊งมิจฉาชีพนี่หลอกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือว่าบางครั้งก็อาจจะเป็นตัวเราเองนะครับน้องหลุยเคยได้รับไหมครับแก๊งจากโทรศัพท์จากแก๊ง call center ครับ
1: ไม่ครับไม่
0: ไม่เคยได้รับนะครับน้องภูมิครับได้รับไหมครับ
1: ไม่เหมือนกันคร
0: ับไม่เหมือนกันนะครับแสดงว่าอาจจะเบอร์โทรศัพท์ไม่เป็นที่แพร่หลายนะครับไม่ค่อยได้บอกใครใช่ไหมเก็บอะไรนะครับไม่ค่อยจะเล่นโซเชียลเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับก็พี่หนุ่มก็เคยเจอนะครับนี่เจอเป็นประจำนะครับเมื่อก่อนก็จะโทรมาแล้วก็อ้างตัวนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากธนาคารนะครับคุณมีบัญชีที่ต้องตรวจสอบนะครับนี่อ้างตัวด้วยครับแล้วก็อาจจะบอกว่าโทรมาจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือนะครับคุณใช้โทรศัพท์หมายเลขนี้หรือเปล่ามีคนเอาไปใช้นะครับคุณจะต้องทำอย่างนู้นทำอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นกลลวงของแก๊งมิจฉาชีพนะครับที่ในอดีตนะครับก็ใช้วิธีการเหล่านี้นะครับโดยอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทโทรศัพท์มือถือบ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบ้านครับอยากจะตรวจสอบบัญชีของเราแล้วก็ให้เราโอนเงินไปเพื่อที่จะทำการตรวจสอบนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพเหล่านี้โทรมาแล้วก็อาจจะตกใจแล้วก็โอนเงินแม่ก็ตรวจสอบนะครับพอโอนไปแล้วปุ๊บปรากฏว่าหายไปเลยนะครับเราก็สูญเสียเงินที่อยู่ในบัญชีนะครับนี่แก๊งมิจฉาชีพก็จะใช้วิธีการเหล่านี้นะครับแล้วก็อีกหลากหลายวิธีการนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งลิงก์เข้ามาผ่าน SMS นะครับน้องหลุยครับเคยเจอไหมครับ SMS ที่มีแนบลิงก์มาแล้วก็ให้เราไปกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับ
1: เคยครับแต่ว่าไม่กดเข้าไปดีกว่า
0: พอเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: อาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพใช่ไหมครับน้องภูมิครับ
1: ใช่ครับ
0: เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพก็อาจจะล้วงข้อมูลของเรานะครับเอาไปทำธุรกรรมทางการเงินนะครับแล้วก็เสี่ยงที่เราจะสูญเสียเงินด้วยนะครับหลังๆนี้ก็มีเรื่องของการใช้เสียงนะครับนี่เรียนแบบเสียงที่เป็นบุคคลที่เรารู้จักนะครับอาจจะเป็นเสียงพ่อเสียงแม่เสียงพี่สาวของเรานะครับนี่ใช้โปรแกรม AI กันเข้ามานะครับที่สามารถเรียนแบบเสียงนะครับแล้วก็บอกให้เราโอนตังค์ไปก่อนนะครับจะซื้อของใช่ไหมครับนี่ก็เป็นมุกที่มิจฉาชีพนำเข้ามาใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยี AI นี่ทันสมัยมากเลยทีเดียวนะครับเรื่องของเสียงเรื่องของภาพนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีการใช้เจนภาพเป็น AI นะครับมีวิดีโอด้วยนะครับภาพจริงด้วยน้องหลุยน้องคนนี้น่าจะรู้ดีนะครับเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับใสเหมือนตัวจริงเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับภาพไหนที่เป็นอาจจะเป็นภาพชัด

0: นะครับทั้งรูปภาพด้วยทั้งวิดีโอด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญานะครับวันนี้พี่หนุ่มรามเลยกุล
1: เลยสกุลไหลวิเชียนครับ
2: ภูณัฐบุญโพธารามครับ
0: ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าราคา 17-45 บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตามพระราชบัญญัติตั๋วร่วมรถไฟฟ้าราคา 17-45 บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการตามพระราชบัญญัติตั๋วร่วมเพื่อยกระดับระบบขนส่งมวลชนโดยกำหนดอัตราค่าโดยสารไฟฟ้าทุกสีในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวและจัดเก็บค่า

0: ้าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลนันทิกากิปาโลรายงาน
1: ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยืนยันมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบินประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
2: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาจัดงานวันสถาปนาครบรอบ84ปีย้ำขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการพยากรณ์อากาศให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
3: นางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอนำท่านผู้ฟังมายังห้องแถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและในขณะนี้ทีมโฆษกและรองโฆษกได้แถลงแล้วเราไปรับฟังกันเลยครับ
2: ประจำวันอังคารที่23มิถุนายนค่ะสำหรับวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีเริ่มต้นด้วยข้อสั่งการจากท่านนายกสืบเนื่องจากการที่ท่านได้ไปร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียในวันที่17และ18มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีอาเซียนและรัสเซียท่านนายกได้เล่าให้รัฐมนตรีทราบถึงความสำเร็จจากการที่ไปประชุมในครั้งนี้นะคะและท่านก็ได้ย้ำว่าการไปพบกับผู้นำรัสเซียในฐานะสมาชิกประเทศอาเซียนนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทางการทูตทั่วไปค่ะแต่เพราะว่าเป็นการวางรากฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างอาเซียนและรัสเซียค่ะซึ่งในรายละเอียดของการหารือนั้นท่านนายกก็บอกว่ามีทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนในมุมมองของความเป็นพหุภาคีอาเซียนและในส่วนของทวิภาคีประเทศไทยกับรัสเซียนะคะในการไปประชุมครั้งนี้ก็ยังได้มีการหารือกับผู้แทนองค์กรเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคด้วยนะคะและได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียค่ะซึ่งประเด็นสำคัญที่ท่านนายกเน้นย้ำก็คือว่าทั้งอาเซียนกับรัสเซียรวมถึงประเทศไทยกับรัสเซียนั้นเราจะได้มีความร่วมมือด้านพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซ LNG ปุ๋ยรวมถึงจะได้มีการแสวงหาโอกาสใหม่ๆทั้งด้านการค้าการลงทุนความร่วมมือทางเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารนะคะที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งคนไทยและในรัสเซียด้วยและเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะคะท่านนายกก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ค่ะในประเด็นแรกนะคะมอบให้กระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นๆเร่งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศไทยค่ะท่านยังมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทุกมิตินะคะทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลและภาคการค้าขายในสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะรวมไปถึงการเชื่อมต่อระหว่างประชาชนและประชาชนของไทยกับรัสเซียเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่มุ่งยกระดับความร่วมมือระหว่างภูมิภาคค่ะและในประเด็นสุดท้ายนะคะท่านก็ยังย้ำในเรื่องของการค้าเสรีค่ะที่ประเทศไทยของเราจะต้องใช้โอกาสที่ท่านนายกได้ไปเยือนกับทางรัสเซียและได้มีการหารือกับท่านประธานาธิบดีปูตินนะคะโดยนายกให้ทางกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะหรือว่าไทย EAEU FTA นั่นเองเพื่อไปสู่โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยเร็วซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเทียบความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศเนี่ยเรายังมีการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียน้อยอยู่นะคะเรื่องต่อมาค่ะในคณะรัฐมนตรีก็ขอพูดรวมด้วยกันเลยนะคะว่านอกจากจะเป็นข้อสั่งการของท่านนายกแล้วก็กับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะท่านนายกได้กล่าวต่อคณะรัฐมนตรีว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนงบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลนี้ได้เสนอขอการพิจารณาต่อรัฐสภาต่อสภาก็จะเป็นการใช้อย่างคุ้มค่าในทุกๆเม็ดเงินค่ะในรายละเอียดนะคะในเรื่องของร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้มีการพิจารณาในวาระที่1ในวันที่25มิถุนายนนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ตรวจพิจารณาแล้วว่าจะมีการโอนงบจำนวน 1,328 ล้านบาทค่ะในรายละเอียดก็จะประกอบด้วยเอกสาร6เล่มที่จะนำเสนอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไปในส่วนของรายละเอียดพี่น้องประชาชนทุกท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักงานของสำนักงบประมาณได้นะคะในส่วนของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีจำนวน25คนค่ะแบ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอชื่อจำนวน6คนและสัดส่วนของพรรคการเมืองจำนวน19คนค่ะซึ่งจำนวน25ท่านนี้นะคะก็จะเท่ากับจำนวนคณะกรรมการวิสามัญติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไปนะคะส่วนเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นั้นก็เป็นไปตามกรอบวงเงินคือ 3.78 ล้านล้านบาทนะคะในรายละเอียดก็จะมีเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณถึง38เล่มค่ะประชาชนก็สามารถศึกษาในรายละเอียดของโครงการแผนงานต่างๆได้จากเว็บไซต์สำนักงบประมาณเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณ2ปี2570นั้นคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้มีจำนวน72ท่านค่ะก็เท่ากับจำนวนที่ดำเนินการมาในอดีตช่วงปี2564ถึง68นะคะโดยใน72ท่านนี้จะเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีเสนอชื่อจำนวน6คนค่ะและสัดส่วนพรรคการเมือง18คนและสัดส่วนพรรคการเมือง18แล้วก็ฝ่ายค้านอีก19นะคะ เรื่องของพรบพิจารณางบประมาณปี70นี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมค่ะเรื่องสุดท้ายของดิฉันนะคะเป็นเรื่องของการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะคะเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายที่ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะสืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยนะคะเราต้องเผชิญกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทำให้มีค่าครองชีพที่สูงรวมไปถึงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ต้องจ่ายค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนทำให้มันมีราคาแพงเพราะว่ามีผู้ให้บริการหลายรายและค่าโดยสารในรถไฟฟ้าแต่ละสายถูกกำหนดขึ้นตามสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐและผู้ให้บริการในแต่ละรายด้วยนะคะจึงทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมตินะคะที่มุ่งเป้าไปสู่การลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ยกเลิกมติครม.เดิมเมื่อวันที่8กรกฎาคม68เรื่องมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายนะคะและยกเลิกการมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการพัฒนาระบบ ตัวร่วมโดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาหน่วยงานที่เหมาะสมในการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือเรียกว่า CCH นะคะและออกกฎกระทรวงเรื่องการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมต่อไปซึ่งคาดว่าอยากจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ของประชาชนทุกคนค่ะสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพนะคะในหลักการที่ครม.เห็นชอบวันนี้นะคะ 1. อัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมนะคะรวมอัตราค่าแรกเข้าสัญญาเดิม17บาทและอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยจะครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดถ้าค่าโดยสารตลอดเส้นทางไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวให้จัดเก็บตามจริงค่ะประเด็นที่2คือใช้บัตร EMV Contactless Card ในการชำระค่าโดยสารนะคะและก็จะได้มีการกำหนดค่าโดยสารพิเศษสำหรับผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ด้อยโอกาสด้วยนะคะจะไม่มีการเก็บอัตราค่าแรกเข้าที่ซ้ำซ้อนค่ะและคณะรัฐมนตรียังได้รับทราบมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกด้วยนะคะที่เห็นชอบให้มีการปรับโครงสร้างรถไฟฟ้าเป็นแบบองค์รวมโดยให้การรฟม.เป็นหน่วยงานของรัฐรายเดียวเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าแบบองค์รวมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลักสายสีเขียวส่วนต่อขยายสายสีทองและสายสีแดงรวมถึงรายได้และภาระของโครงการดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะสำหรับโครงการนี้ก็จะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดที่จะต้องไม่ทำให้เป็นภาระในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
3: สำหรับประเด็นจากมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่สำคัญอีก3เรื่องด้วยกันค่ะได้แก่การผลักดันอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกค่ะการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนค่ะและการเห็นชอบร่างปฏิญญาทางการเมืองเรื่อง HIV และเอดส์นะคะเพื่อยืนยันบทบาทของไทยในการขับเคลื่อนเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์ในระดับสากลค่ะครม.เห็นชอบนะคะให้เสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกค่ะของยูเนสโกโดยจะเสนอแสดงเจตจำนงนะคะต่อยูเนสโกก่อนวันที่1กรกฎาคม2569และยื่นใบสมัครช่วงวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นี้ค่ะพื้นที่อุทยานธรณีอุบลราชธานีนะคะครอบคลุม4อำเภอด้วยกันค่ะได้แก่โพไซสีเมืองใหม่โขงเจียมและสิรินธรรวมประมาณ 1,829 ตารางกิโลเมตรค่ะมีความโดดเด่นทั้งทางด้านธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์เสาเฉลียงแหล่งโบราณคดีและวัฒนธรรมต่างๆนะคะหากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนด้วยค่ะประเด็นถัดไปนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการค่ะรวม66รายการแบ่งเป็น61สินค้า5บริการเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการจำเป็นดำเนินต่อเนื่องนะคะหลังประกาศเดิมจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569นี้ค่ะครั้งนี้เป็นการรวบรวมรายการเดิมนะคะและเพิ่มสินค้าใหม่ด้วยค่ะ5รายการด้วยกันได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาค่ะมาตรการนี้นะคะจะช่วยดูแลราคาสินค้าให้เหมาะสมค่ะมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและป้องกันการเอาเปรียบจากป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะประเด็นถัดไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างปฏิญญาทางการเมืองเรื่อง HIV และเอดส์นะคะพ.ศ. 2569ค่ะเพื่อใช้เป็นท่าทีของประเทศไทยในการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วย HIV และเอดส์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายน2569ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะปฏิญญาฉบับนี้ค่ะเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมของประชาคมโลกในการยุติปัญหาเอดส์ไม่ให้เป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขนะคะภายในปี2573โดยเน้นการเข้าถึงการป้องกันการตรวจการรักษาค่ะ และลดการตีตราและเลือกปฏิบัติรวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงยาและนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมสำหรับประเทศไทยถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะด้านการควบคุม HIV จากที่ผ่านมาค่ะและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์พ.ศ. 2560ถึง2573ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมตินะคะแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองนะคะที่สำคัญ1ตำแหน่งด้วยกันนะคะได้แก่นายปกรณ์เกียรติวานิชวัฒนกุลดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะและอีก1ตำแหน่งนะคะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการค่ะได้แก่นายนพดลเพรีเรอร์ค่ะสำหรับตำแหน่งอื่นๆนะคะจะขออนุญาตส่งเป็นข่าวค่ะยังมีประเด็นที่สำคัญน่าสนใจที่น่าติดตามนะคะโปรดติดตามกับท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็ยังมีอีกหลายมติที่น่าสนใจดังนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจากเดิมเดือนพฤษภาคม2568เป็นเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2569โดยให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติจำนวน 179.84 ล้านบาททั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการทั้ง2โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่และนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพค่ะประเด็นถัดไปคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมจำนวน 477.05 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ฤดูการผลิต 2567-2568 ดังนี้ค่ะ 1. เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 โดยไม่มีอ้อยเผาในคู่สัญญาเดียวกันและมีสัดส่วนปริมาณสิ่งปนเปื้อนในอ้อยไม่เกินร้อยละ5จำนวน 1,053 รายวงเงินช่วยเหลือ 411.10 ล้านบาท 2. เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละร้อยให้กับโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 รายวงเงินช่วยเหลือ 62.34 ล้านบาท 3. เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละร้อยให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลแดงจำนวน109รายวงเงินช่วยเหลือ 3.61 ล้านบาทพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการฤดูการผลิต 2567-2568 จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568เป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม2569ค่ะและมติสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13โดยเขตเศรษฐกิจจีนมีกำหนดเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ณเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยร่างถ้อยแถลงมีสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวดิจิทัลและยั่งยืนถือเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งในด้านการเสริมภาพลักษณ์ความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะขอบพระคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะสำหรับของดิฉันประเด็นแรกคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัฒนธรรมของไทยกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นอนุมัติให้ปลัดกระทรวงอว.เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมายในการลงนามครั้งนี้ค่ะการประชุมความร่วมมือครั้งนี้มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะการศึกษา ความร่วมมือเกี่ยวกับกลุ่มดาวเทียมวงโคจรต่ำของโลกซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศทั้งในมิติของการใช้ประโยชน์เพื่อประชาชนภาคอุตสาหกรรมและภาคความมั่นคงค่ะภายใต้บันทึกความร่วมมือนี้นะคะทั้งสองฝ่ายจะศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในอนาคตรวมถึงสำรวจแนวทางสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศของทั้งสองประเทศโดยมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือกิสดาและองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น Japan Aerospace Exploration Agency ร่วมกันประสานงานดำเนินการและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องค่ะรัฐบาลมองว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นที่จะช่วยวางรากฐานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและกิจกรรมอวกาศต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในอนาคตค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการไต่สวนประเทศไทยภายใต้มาตรา301แห่งพระราชบัญญัติการค้าคริสต์ศักราช1974ของประเทศสหรัฐอเมริกากรณีการป้องกันสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับหรือ forced labor และมีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานสินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามที่กระทรวงแรงงานเสนอสาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะคือการจัดตั้งกลไกกลางเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางตรวจสอบสินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงจากการใช้แรงงานบังคับรวมทั้งจัดทำบัญชีเฝ้าระวังหรือ watch listblack list และบัญชีรายชื่อสินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงหรือ risk list เพื่อใช้ประกอบการกำหนดมาตรฐานมาตรการที่เหมาะสมต่อไปค่ะคณะกรรมการดังกล่าวนะคะจะประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องรวม17หน่วยงานเพื่อบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับตลอดห่วงโซ่อุปทานค่ะการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลสินค้านำเข้าของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านแรงงานและที่สำคัญด้านสิทธิมนุษยชนค่ะเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้านักลงทุนและผู้บริโภครวมทั้งรองรับแนวโน้มการค้าโลกให้ความสำคัญกับความโปร่งใสตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานมากยิ่งขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะ
6: มีคำถามไหมคะสำหรับวันนี้โอเคขอบคุณนะคะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากห้องแถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลประจำวันอังคารที่23มิถุนายน2569นะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกอีก3ท่านคือนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรและนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับสำหรับวาระที่น่าสนใจได้มีการแถลงนั้นเริ่มต้นการแถลงโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องของข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีเป็นข้อสั่งการจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียที่ผ่านมาแล้วก็ได้นำมาเป็นข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับถึงการที่ได้ไปพบปะกับผู้นำรัสเซียบอกว่าเป็นการวางรากฐานระยะยาวของอาเซียนรัสเซียและก็มีการหารือแลกเปลี่ยนต่างๆมากมายและมีความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารที่จะต้องร่วมมือกันและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบให้ทางกระทรวงอย่างเช่นกระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็กระทรวงพาณิชย์นะครับไปเร่งผลักดันความร่วมมือต่างๆระหว่างไทยกับรัสเซียต่อไปด้วยนะครับส่วนทางด้าน BOI นั้นก็ให้เร่งส่งเสริมในด้านความร่วมมือการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียด้วยพร้อมทั้งให้เร่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันเองด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ให้เดินหน้าทำความตกลงการค้าระหว่างไทยและก็ยูเรเซียด้วยนี่คือข้อสั่งการคร่าวๆจากนายกรัฐมนตรีจากที่ได้ไป ประชุมอาเซียนรัสเซียนะครับนอกจากนี้ยังมีระเบียบวาระต่างๆที่ได้แถลงกันออกมาที่ประชุมได้เห็นชอบนั่นก็คือเรื่องของการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเริ่มต้นที่17บาทและก็สูงสุดอยู่ที่45บาทให้กระทรวงการคลังไปดำเนินการให้เรียบร้อยและนอกจากนี้ให้มีการโอนทรัพย์สินหนี้สินของรถไฟฟ้าสายสีเขียวรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟฟ้าสายสีทองให้มาดูแลเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นโดยให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นผู้ดูแลเพียงเจ้าเดียวเป็นซิงเกิลโอเนอร์ชิพนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญเรื่องของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอให้พิจารณาเห็นชอบที่ประชุมก็เห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในกรอบวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทและก็เสนอแนวทางการตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย2570ก็ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมไปนะครับและนอกจากนี้ทางสำนักงบประมาณเขาก็เสนอพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทเข้าสมทบในงบกลางกันด้วยเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและก็ชำระหนี้ผูกพันซึ่งก็ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้เสนอการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542ซึ่งทางกกร.เขาขอขยายระยะเวลาสินค้าควบคุม66รายการออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับ
7: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับการแถลงผลการประชุมโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังมีอยู่อีกประมาณ5หัวข้อด้วยกันที่สำคัญนะครับซึ่งเรามาเริ่มที่กระทรวงพาณิชย์กันเลยครับกระทรวงพาณิชย์นั้นได้เสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและก็โครงการนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางก็คือโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสนะครับโดยโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนไปจนถึงเดือนกันยายน2569เลยนะครับเนื่องจากเรื่องเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม2569ที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นความห่วงใยของรัฐบาลนะครับที่มีต่อพี่น้องประชาชนนอกจากนั้นแล้วครับกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2568และวันที่18พฤศจิกายน2568ด้วยนะครับเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยก็คือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเกี่ยวกับการที่จะมีการเก็บอ้อยคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี2567ถึง2568อีกด้วยนะครับไปกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันสักนิดหนึ่งนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นได้เสนอร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีการท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13นะครับเนื่องจากคณะรัฐมนตรีจะต้องเข้าร่วมการรับรองเอกสารในวันที่27มิถุนายน2569ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13ณเขตบริหารพิเศษมาเก๊าอีกด้วยนะครับไปที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะครับก็ได้เสนอร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศนะครับระหว่างกระทรวงอุดการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับทั้งนี้จะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือในวันที่24มิถุนายนนี้ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยอีกด้วยส่วนกระทรวงสุดท้ายนะครับในการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวัน ันนี้ก็คือกระทรวงแรงงานครับซึ่งได้ขอความเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์สินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงการใช้แรงงานภาคบังคับนะครับเพื่อรองรับผลการไต่สวนไทยของสหรัฐอเมริกาภายใต้มาตรา301นะครับแห่งพระราชบัญญัติการค้าปีคริสตศักราช1974กรณีล้มเหลวในการห้ามนำสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับนั่นเองและนี่ก็เป็น5หัวข้อนะครับ5กระทรวงที่ได้มีการแถลงในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaigolf.go.th ได้อีกหนึ่งช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดเสียงและทีมเทคนิคที่ห้องส่งคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิทัศน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสมเกียรติแท่นมณีและคุณสายชนนีสังโดยมีผู้บรรยายในวันนี้คุณบุญมาศรีหมาดและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติขอให้ประชาชนอย่ากังวลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติขอให้ประชาชนอย่า กังวลขณะที่สถานการณ์ในเมียนมาพร้อมดูแลผู้หนีภัยตามหลักมนุษยธรรม
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังคงเป็นปกติและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลในด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนการเคลื่อนยิงของเครื่องบินขับไล่ F-16ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการฝึกบินตามวงรอบปกติย้ำว่าประเทศไทยไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุหรือทำประเทศใดก่อนสถานการณ์เช่นนี้จะเดินหน้าเรื่องการประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรืออันคอสได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันซึ่งประเทศไทยไม่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ในขณะนี้และพร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมสำหรับประเด็นการเมืองภายในของกัมพูชาเป็นเรื่องที่ประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้เช่นเดียวกับที่กัมพูชาไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของไทยปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน

0: นารักษ์ร่วมกับ5หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ยั่งยืนนำร่องพื้นที่บึงบอระเพ็ดยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรในระยะยาว
1: นายอัครุสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่าจากการดำเนินโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าการมอบสิทธิ์ให้ประชาชนเช่าที่ราชพัสดุอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวกรมธนารักษ์จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้แก่กรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ยั่งยืนนำร่องในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีเนื้อที่รวมกว่า 132,639 ไร่โดยแบ่งเป็นพื้นที่เขตให้เขตห่วงและเขตห้ามปัจจุบันได้จัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและทำการเกษตรไปแล้วกว่า 8,350 แปลงเนื้อที่รวมกว่า 8,302 ไร่ภายใต้โครงการจะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินอย่างธนาคารกรุงไทยธกส.และ SMED Bankในการปล่อยสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนและการเกษตรรวมถึงภาคเอกชนอย่างบริษัท SCG จำกัดที่จะเข้ามาเป็นต้นแบบส่งเสริมการทำนาเปียกสลับแห้งเพื่อลดต้นทุนลดใช้น้ำและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมคลอดแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
2: นางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายตลอดจนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกกำกับดูแลบริการภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้กสทช.ยังเตรียมพัฒนาแนวทางการจัดให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิ

0: ร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ
3: ลูก

อัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นทีผึ่งแห่งตนนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับเวลา บ่ายๆอย่างนี้เวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงกับกระผมดีเจไม่นาเก้านะครับบ่าวก้อยกิตติพงษ์พนมสวรรค์นั่นเองนะครับเพลงแรกเปิดรายการไปก็เช่นเคยแล้วครับเพลงลูกทุ่งก็ต้องเป็นสายันสัญญาแหละครับจากการชอบส่วนตัวของผู้ดำเนินรายการแล้วก็คอนเซปต์ของรายการนั่นเองนะครับเพลงคอยเธออยู่ที่เก้านะครับจากการขับร้องของสายันสัญญาเพลงนี้ครูนพนันท์ขวัญประภานะครับครูเพลงที่อยู่ภาคใต้บ้านเรานี่เองครับบ้านอยู่พัทลุงนะครับเป็นผู้แต่งให้กับสายันสัญญาร้องในเพลงนี้นะครับคอยเธออยู่ที่เก้าเพลงนี้ล่วงแลกประธานสภากาแฟนาวัดข้อมานะครับวันนี้ลวงแลดบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญพี่สายุทธนะครับปาติดพี่พานีลวงใกล้สาวจี้สาวเหล็กนะครับแล้วก็แดงจันรัตเบาแคกเบานันผู้ใหญ่ต้อนายหัวหนับผู้ใหญ่เหล็กแล้วก็รวมถึงเดจเบาก้อยด้วยนะครับขอบคุณลวงเหล็กพี่ชายใจดีทีน่ารักนะครับฟังทุกวันเลยแล้วก็ฟังคนเดียวไม่พอนะครับเปิดFacebook Live นะครับผ่านบลูทูธฟังกับลำโพงนะครับให้สมาชิกคนอื่นๆฟังด้วยทุกวันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวพบเจอกันวันนี้ต้องกับวันอังคารที่23มิถุนายน2569นะครับวันนี้ต้องกับวันอังคารขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียคริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการย้อยประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลานะครับแล้วก็ห้ามนำยศยานไม่ออกจากอู่นะครับยศยานไม่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถแล้วครับเขาบอกว่าห้ามนำรถไม่ออกจากอู่ในวันนี้นะครับในเรื่องของการงานเนี่ยเขาบอกว่าช่วงเช้าเด่นงานที่ดินนะครับเด่นงานที่ดินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์หลังจากบ่ายซองนะครับงานบริการแล้วก็ร้านอาหารจะคึกคักเป็นพิเศษแต่ว่าพึงระวังเหตุร้ายกระทันหันในสายงานนะครับควรทำงานด้วยความรอบคอบแล้วก็ไม่ประมาทนั่นเองนะครับในเรื่องของการเงินนะครับวันนี้เขาบอกว่ากระแสเงินหมุนเวียนดินในภาคการค้ามีรายรับเข้ามาจากมาร์กนะครับตามอิทธิพลเทสตรีเร็กนะครับถ้าว่าควรชะลอการลงทุนก้อนใหญ่ในทรัพย์สินเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็ให้ระวังรายจ่ายฉับพลันนะครับจากการซ่อมแซมสิ่งของนั่นเองนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศแฝงไปด้วยความร้อนรุ่มแล้วก็มีปากเสียงกันง่ายคู่รักควรลีกเลี่ยงอารมณ์วูบวามแล้วก็หันหน้ามาคุยกันด้วยเหตุผลนะครับส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะพบกับคนที่ทุกข์ใจจากเดินทางไกลแต่ว่าควรศึกษาดูใจให้ดีเสียก่อนนะครับช่วงเวลาที่วันนี้อยู่ที่เวลา 7:19 นไปจนถึงเวลา 8:30 นะครับแล้วก็อีกช่วงเวลา 12:39 ไปจนถึงเวลา 14:25 แล้วก็อีกช่วงนึงนะครับ 17:19 ไปจนถึงเวลา 18:50 ครับ4มงคลหรือว่า4กระตุกโชกระตุ้นโชกวันนี้นะครับเป็นสีส้มสีแดงแล้วก็สีชมพูรวมถึงสีเทาดำด้วยนะครับส่วนสีอับโชกเป็นสีข้าวสีครีมแล้วก็สีเลื่องทิศมงคลวันนี้เป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภเสริมบารมีนั่นเองวันนี้เป็นวันมะโรงทัดดินใหญ่นะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าโบซิงทุกชะลอกับคนที่เกิดปีรากาปีชวดแล้วก็ปีวอกสำหรับท่านที่เกิดปีจอนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องปะทะขัดแย้งรุนแรงโดยตรงนะครับมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุฉับพลันจากการสัญจรหรือเสียทรัพย์สินกระทันหันนะครับห้ามใจร้อนเด็ดขาดในวันนี้นะครับท่านที่เกิดปีจอนะครับส่วนท่านที่เกิดปีฉลูนะครับวันนี้บอกว่าให้ระวังเรื่องปัญหาความอึดอัดใจในครอบครัวเอกสารสัญญาเกิดข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้นะครับหรือว่าถูกเอาเปรียบเรื่องผลประโยชน์นั่นเองนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูแล้วก็เด็กที่จะเกิดตรงกับวันนี้นะครับเขาบอกว่าจะมีความนักแน่นมั่นคงมีบารมียึดมั่นในคุณธรรมมีความเป็นผู้นำสูงส่วนจุดด้อยก็เด็กอาจจะมีความดื้อรั้นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปในบางครั้งนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมสร้างโดยการฝึกให้รู้จักรับฟังคนอื่นแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นนุ่มนวล นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับประจำวันอังคารที่23มิถุนายน2569ครับอย่าลืมนะครับ
บอกกันทุกวันเลยจะได้ย้ำเตือนกันนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วครับเวลา 15:10 น.โดยประมาณไปจนถึงเวลา 16:00 น.ก็จะนำเสนอเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่ลูกทุ่งเก่านะครับเขาเรียกว่าลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งรวมสมัยใหม่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็รวมถึงเพลงลูกกรุงนะครับเพลงไทยสากลยุคเก่าๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการที่ชมรายการหรือว่าแนะนำเสียงเพลงนะครับท่านที่ไม่มีไลน์กลุ่มไม่ได้เล่นโซเชียลนะครับสามารถโทรศัพท์มาขอเพลงได้นะครับหรือว่าติชมรายการได้ที่077511433แล้วก็077504101นะครับสำหรับท่านที่มีโซเชียลนะครับก็สามารถโทรมาไลน์มาขอเพลงได้ในไลน์กลุ่มนะครับหรือไม่งั้นก็ที่ไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดทาง Facebook ไลฟ์นะครับที่เพจของสวทชุมพรนะครับเขียนว่าสวทชุมพรนะครับที่นั้นก็จะไลฟ์รายการสดแทบทุกรายการนะครับรวมถึงรายการลูกทุ่งบันเทิงด้วยก็สามารถคอมเมนต์ติชมมาได้ในข้อความที่ไลฟ์สดนะครับคอมเมนต์มาได้หรือว่าขอเพลงมาได้ด้วยเช่นกันนะครับพอพูดถึงเรื่องนี้นะครับที่เข้ากันมาแล้วพอเริ่มไลฟ์ปุ๊บก็เข้ากันมาปุ๊บปั๊บเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับดีใจอย่างแรงแล้วก็ขอบคุณอย่างสูงคนแรกนะครับคุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโสนะครับส่งดวงตามีหัวใจมานะครับแล้วก็คุณสมบัติมันยืนนะครับดีเจบอก้อยคอเพลงหมอดูแมนแมนข้องไวพดเพชรสุพรรณนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงท้ายๆอีกสักนิดนึงนะครับก็เช่นเคยทุกวันแล้วครับถ้าส่วนใหญ่จะถ้าคอมเมนต์มาทางนี้ก็จะได้เป็นเพลงท้ายๆนะครับเนื่องจากว่าบางทีก็มีเพลงติดค้างคงเมื่อวานไว้นะครับวันนี้ก็มีเพลงติดค้างคงเมื่อวานไว้2เพลงนะครับแต่ว่าผมก็จะมาเปิดในช่วงแรกๆนั่นเองนะครับเพลงติดค้างสำหรับเพลงต่อไปที่จะเปิดก็คือคิวต่อไปนะครับไม่ใช่เพลงต่อไปคิวต่อไปที่จะเปิดก็จะมาจากในคอมเมนต์ของหลายกลุ่มนะครับหรือว่าหลายกลุ่มของลูกทุ่งบันเทิงผมก็จะจดไว้ก่อนส่วนที่คอมเมนต์มาทาง Facebook Live ผมก็จะเปิดท้ายนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นช่วงท้ายๆสักนิดนึงนะครับท่านอเนกพริกไทยนะครับส่งสติกเกอร์มานะครับแล้วก็พี่สุนันท์ห้องเจริญบอกว่าสวัสดีครับรับชมอยู่ครับสวัสดีครับขอบคุณมานะครับพี่วันเพ็ญคุณกระทิงบอกว่ารับชมอยู่ค่ะน้องก้อยขอบคุณนะครับแล้วก็พี่สุนันท์สุวรรณชัดกำลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับรวมถึงพี่ปราโมทบุญชาตาพี่ชายใจดีที่น่ารักวันนี้เข้ามาแล้วนะครับเราก็คอเพลงแล้วด้วยพ่องก็เปิดให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็เขียนคอมเมนต์มาว่ารับชมอยู่ครับแล้วก็พี่ปราโมทนะครับร่วงแล้วก็โทร5ช่วงก่อนเถียงแล้วครับว่าวันนี้มีพยากรณ์อากาศยังไงมั่งนะครับพร้อมก็ได้บอกไปนะครับเนื่องจากว่าร่วงแล้วนะครับพี่ปราโมทบนชาตานี้เป็นผู้รับมอบก่อสร้างนะครับทำเวลาจะทำกิจการได้ก็บางทีก็ต้องดูเดินฟ้าอากาศก็โทรมาถามพ่อมแล้วครับเมื่อเช้าพ่อมก็ได้บอกไปขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติในการให้ความไว้วางใจในทุกลูกเหลืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพยากรณ์อากาศหรือว่าในการให้กำลังใจในการคอเพลงในรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวฉะนั้นก็มาถึงเรื่องเพลงแล้วครับที่ข้อกันเข้ามาผมก็จะเปิดให้เพลงที่ติดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานก่อนนะครับเพลงแรกที่ติดค้างเมื่อวานก็จะเป็นเพลงเจ้าชายคลองชีวิตนะครับจากการขับร้องคลองใต้อรัฐไทยเพลงนี้น้องเปิ้ลข้อมานะครับน้องเปิ้ลที่ชายโปรไฟล์ว่าทางของฉันไม่ใช่ฟันของเธอนะครับก็ข้อมาเมื่อวานเปิดให้ไม่ทันก็เปิดให้เป็นเพลงแรกในช่วงนี้นะครับแล้วก็เพลงหัวใจก็เง่าหัวเข้าก็เสื่อมนะครับตรงกับคอนเซปต์หลายคนนะครับหัวใจก็เง่าหัวเข้าก็เสื่อมเพลงนี้อย่าประกวยข้อมานะครับอย่าประกวยนี่ก็ในภายใน1สัปดาห์ก็จะโทรมา1ครั้งนะครับมาให้กำลังใจถ้าไม่ขอเพลงไม่ทันแกก็จะโทรมาให้กำลังใจเชยๆนะครับแต่ว่าเมื่อวานก็โทรมาขอเพลงนี้บอกว่าให้พิเศษให้กับบ่าวก้อยนะครับรวมถึงติดตามรับฟังอยู่ทุกวันด้วยนะครับฟังอยู่แถวเข้าขายนะครับอยู่เข้าขายฟังอยู่ซองตายายทุกวันเลยนะครับเปิดวิทยุฟังไม่มีโซเชียลครับเวลากดโทรศัพท์ก็ใช้โทรศัพท์แบบปุ๊บกดปุ่มแล้วครับแล้วก็โทรมาเบอร์ที่มันติดผมบอกไปแล้วครับ07-5-11-43แล้วก็07-5-4-101จะโทรมาเรื่อยนะครับให้กำลังใจบ้างขอเพลงบ้างขอบคุณใหญ่ปักไว้นะครับเอาละครับช่วงนี้เราฟังก้อนซองผลงานเพลงนะครับเจ้าชายคลองชีวิตแล้วก็หัวใจก็เง่าหัวเข้าก็เสื่อมครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบสองนาทีนะครับข่าวสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังจบไปนะครับหัวใจก็เง่าหัวเข้าก็เสื่อมนะครับก็ประมาณว่าคนแก้ฟังเพลงเรกเก้นั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรครับนานๆฟังกันทีนึงแวกแนวไปจากลูกทุ่งลูกกรุงหรือว่าเพลงไทยสากลอยู่เก่าๆนะครับอย่าประกวยเข้ามาขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังพี่ขดทายางนะครับพี่ขดทายางโบกมือมานะครับส่งสติกเกอร์โบกมือมาบอกว่าสวัสดีครับรับฟังอยู่ครับขอบคุณนะครับพี่ขดทายางนี่ก็เป็นแฟนเพลงรับชมรับฟังส่วนใหญ่พี่ขดจะรับฟังนะครับรับฟังอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ส่งมาในหลายกลุ่มนะครับแล้วก็ขอบคุณเพิ่มเติมไปยังหนองมิ้นนะครับหนองมิ้นบอกว่ามิ้นดูอยู่ขาข้อฟังเพลงแค่ยักให้รู้ว่ารักนะครับแค่ยักให้รู้ว่ารักน่าจะเป็นของดวงจันทร์สุวรรณดีนะครับผมใส่คิวไว้แล้วแต่ว่าน่าจะต้องเป็นเพลงสุดท้ายนะครับหนองมิ้นขอบคุณยังสู้ที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็นาชอบแรมเพชรนะครับเข้ามาแล้วนาชอบแรมเพชรหรือว่านาคุ้มนะครับแล้วก็เพื่อนบอยนะครับวัชรพันธ์สิทธิอรุณเข้ามาแล้วนะครับนาชอบบอกว่ารับฟังอยู่ครับรวมถึงหนองเปิ้ลนะครับทางของชั้นไม่ใช่ฟันของเธอก็เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงสาระได้ราคาดังนะครับก็เช่นเคยผมก็นำเรื่องราวของพยากรณ์อากาศในส่วนของจังหวัดชุมพรแล้วครับวันนี้ก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วครับแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากที่บริเวณอำเภอท่าแซอำเภอสวีเราก็อำเภอพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฉะนั้นก็ในการเทพื้นคลองหลวงเล็กวันนี้ก็น่าจะผ่านนะครับในเขตอำเภอเมืองฝนไม่ตกนะครับสำหรับอุณหภูมิที่จังหวัดชุมพรบ้านเรานะครับวันนี้สูงสุดอยู่ที่35องศาแล้วก็ต่ำสุดที่25องศานะครับสำหรับวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:04 นาทีส่วนน้ำทะเลนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีเวลา 20:30 นาทีแล้วก็จะลงเต็มทีเวลา 10:34 นาทีนะครับฝากกันไว้ในช่วงของสาระเด่นลาวข่าวดังนะครับในเรื่องของพยากรณ์อากาศในส่วนของจังหวัดชุมพรนะครับพี่สุนันท์นะครับพี่สุนันท์สุวรรณชัดบอกว่ารับชมอยู่ครับข่าวมาแล้วแต่ว่าเมื่อสักครู่นั้นไม่ได้คอมเมนต์นะครับเพิ่งคอมเมนต์มานะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับมีเรื่องราวข่าวสั้นของทางรัฐบาลนะครับวันนี้อนุทินบอกว่าสยบข่าวลือชายแดนไทยคอมเมนต์นะครับตึงเครียดแล้วก็ยันดัวเอฟ16ขึ้นแขสอมตามรบปกตินะครับส่วนประนอมพักบังคับนะครับพร้อมเมื่อไรก็เหมือนนั้นนะครับบอกว่าไทยไม่เดือดร้อนนั่นเองนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังคงเป็นปกตินะครับไม่ต้องเป็นกังวลโดยเฉพาะอย่างหญิงผู้ที่กังวลนะครับเรื่องความมั่นคงด้านชายแดนว่าจะมีการคุกคามโจมตีรุนรุกรานไม่มีแน่นอนนะครับส่วนการฝึก F-16 กองไทยนั้นนะครับนายอนุทินได้บอกว่าได้รับรายงานมาว่านะครับเป็นการฝึกซ้อมไปตามวงรบปกตินะครับอย่าลืมว่าไทยเราไม่เคยมีพฤติกรรมยั่วยุไม่มีไม่ใช้วิสัยของเรานะครับขอให้สบายใจได้ว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับวิธีการของกองทัพของเราก็คือตั้งมันอยู่ในถีของเราแล้วก็เราไม่รับการคุกคามจากศัตรูหรือว่าใครนะครับเราไม่เคยทำใครก้อนชัดเจนนะครับส่วนสถานการณ์เช่นนี้นะครับจะเดินหน้าเรื่องประนอมพักบังคับพิพัฒน์ทางทะเลนะครับหรือว่า UNCLOS นะครับได้หรือไม่นะครับนายทินได้กล่าวว่าขึ้นอยู่กับการพูดคุยการตกลงกันนะครับเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะเมื่อไรก็เหมือนนั้นนะครับทั้งนี้สถานการณ์เช่นนี้นะครับจะพูดคุยเกิดขึ้นเมื่อไรหรือไม่นะครับไทยก็ไม่เดือดร้อนนายทินได้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษนะครับบอกว่า no choice is over นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าทางเลือกเป็นของเรานั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับมองว่าเป็นการเมืองในประเทศเข้าแต่เอาประเทศเราไปเป็นเยื่อในการหาเสียงหรือไม่ไหนอนุทินได้กล่าวว่าเรื่องของเข้ามันมีความจริงอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามเราก็จะไปก้าวใกล้บริหารหรือว่า อธิปไตยของเข้าไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับที่เขาจะเข้ามาก้าวก้าวการบริหารตัดสินใจของประเทศเราแผ่นดินเราไม่ได้เช่นกันนะครับส่วนทางชายแดนไทยเมียนมานะครับที่มีการปรับเพิ่มกำลังขึ้นและก็อาจจะมีการโจมตีของชนกลุ่มน้อยฝั่งไทยมีการเตรียมมือเรือเฝ้าระวังอย่างไรนะครับนายอุทินก็บอกว่าตามกรอบมนุษยธรรมนะครับที่ผ่านมาช่วงหลังๆเขาก็จะนี่ร้อนมาพึ่งเย็นอยู่เป็นประจำนะครับเราก็มีแนวทางในการดูแลแต่เมื่อถึงเวลาควรเราก็ผลักดันให้เขากลับไปด้วยความเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็รวมถึงชายแดนชายแดนไทยเมียนมาด้วยนะครับนายกก็มาบอกให้ชาวไทยของเรานะครับเกิดความมั่นใจขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องราวของเพลงที่ข้อกันเข้ามาเช่นเคยแล้วครับสองเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้นะครับช่วยกว่าเมียที่บ้านนะครับจากการขับร้องของเอกชัยศรีวิชัยบ่าวนันทำซิ่งคอมานะครับบอกว่าหมอภัยแฟนเพลงถูกฐานพิเศษมีพิเศษด้วยนะครับพิเศษแม่ไม้สวทนะครับบอกว่ายังนันก็มีอยู่คนเดียวแล้วครับพี่พานีแซนช่วยช่วยของเรานั่นเองนะครับแม่ไม้สวทอีกเพลงนึงนะครับวิวานามตาจากการขับร้องของส้มหยดทัศนพันธ์พี่วิรัตเข้ามานะครับพี่วิรัตบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญนะครับให้พี่สายุทธไทยปฏิทให้พี่ขดทายางให้พี่ธนงให้พี่หน่อยทับตะนดให้พี่พานีสวทอีกเช่นกันนะครับรวมถึงแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงแล้วก็ดีเจบาก็ให้ด้วยนะครับขอบคุณทางซองทันนะครับที่เกียรติดตามรับชมรับฟังช่วงนี้รับฟังอีกซองเพลงนะครับช่วยกว่าเมียที่บ้านแล้วก็วิวานามตาครับ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456และเสียสิน065-465-3638

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับข่าวสุชงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งก่อนอื่นต้องขอบคุณเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์มาทาง Facebook เลยนะครับพี่สำรานพัฒนาค่าพี่สำรานบอกว่าสวัสดีครับดีเจที่ทุ่งตะโก้ร้อนมากมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้ข้อเพลงบ่อยากเจอหน้าทุกกรณีนะครับเดี๋ยวจะเปิดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเปิดไม่ทันหรือว่าไม่จบยังไงผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณพี่สำรานพัฒนาค่านะครับอย่าลืมนะครับต้องการรับประทานอาหารนะครับไม่ว่าจะมาเป็นกลุ่มหรือมาเป็นครอบครัวนะครับที่ทับพีซีฟู้ดปาก5ชุมพรบ้านเรานั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีจุดชมวิวชั้นซ่องด้วยแล้วก็มีหมูกระทะสำหรับน้องๆที่ชอบรับประทานหมูกระทะด้วยนะครับก็ที่ปาก5ชุมพรแล้วครับสำรองที่หนังได้ที่เจแมมนะครับ0952645456นะครับแล้วก็ที่เสียสิ้นนะครับ0654653638นะครับทับพีซีฟู้ดปาก5บ้านเรานั่นเองนะครับมาถึงเรื่องราวของเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับก็เช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องราวของเพลงนะครับเพลงพี่ยังรักเธอไม่คลายนะครับจากการขับร้องของสู้เทพวงคำแห้งเพลงนี้แต่งคำร้องและก็ทำนองโดยครูสง่าอารัมพีนะครับแล้วก็บันทึกเสียงครั้งแรกราวปี2498นะครับที่นำมาให้ฟังเป็นการบันทึกเสียงครั้งที่2ประมาณราวปี2505นะครับแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานโดยปรีชาเมตไตรนั่นเองนะครับที่มาของเพลงนี้นะครับเริ่มจากคุณโซเทพวงคำแห้งได้ฟังเพลง Dream and Memory นะครับ Dream and Memory เป็นเพลงฝรั่งนั่นเองนะครับซึ่งขับร้องโดยแพรรี่โคโม่นะครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจในท่วงทำนองนะครับประทับใจในช่วงทำนองของเพลงนี้เป็นอย่างมากจึงขอให้ครูแจ๋วนะครับหรือว่าครูสง่าอารัมพีนะครับช่วยใส่คำร้องเป็นภาษาไทยให้นั่นเองนะครับครูแจ๋วก็ได้จัดการแต่งเนื้อหาไทยให้นะครับยาได้อย่างหลงตัวเลยทีเดียวเป็นเนื้อหาในการแสดงออกถึงความรักมั่นคงที่มีต่อของชายหนุ่มนะครับที่มีต่อสาวคนรักถึงขนาดที่ว่าตราบชีพนีวอดไวเป็นเท่าท่านนะครับก็จะข้อรักด้วยวิญญาณแสกสายลมโชยผ่านคลาวเคลียร์นงครานไม่ห่างไกลนะครับซึ่งคุณสุเทพเพ็ญรองนี้บอกว่าทุกใจที่สุดแล้วครับแล้วก็เป็นแล้วก็รองบันทึกเสียงเพลงนี้นะครับอย่างสุดจิตวิญญาณที่มีเลยทีเดียวนะครับทำให้เพลงนี้ไพเราะชวนฟังมากยิ่งขึ้นนะครับเพลงนี้เป็นเพลงของสู้เทพนะครับเช่นเดียวกับพี่เศร้าทุ่งตะโกคอเพลงสอนรักของสู้เทพมาเช่นกันนะครับพ่อมก็เลยเว้นไปก็แล้วกันนะครับรับฟังเพลงยังรักเธอไม่คลายก็แล้วกันนะครับต้องขออภัยพี่เศร้าทุ่งตะโกด้วยนะครับยังไงก็เป็นเพลงของสู้เทพนะครับรับฟังรวมกันก็คงไม่ว่าอะไรกันนะครับแล้วก็เพลงที่ซ่องที่จะเปิดในช่วงนี้นะครับมอดูแมนๆนะครับจากการคำข้อคองฐานสมบัติมันยืนนะครับบอกว่าหมอไปถูกแซงถูกไส้และครับมอดูแมนๆคล่องไวปดช่วงนี้ฟังเพลงพี่ยังรักเธอไม่คลายคลองสู้เทปแล้วก็มอดูแมนๆครับ

0: ลุงผู้ใจเลี้ยวขวาคอยสุดปัญญาเลยสนป้อมมันแล
1: ลูกทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
2: 15:56 น.นะครับฉันเคยไม่มีงานเลี้ยงได้ไม่เลิกรานะครับเช่นเดียวกันกับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ต้องจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้แล้วครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่แนะนำเข้ามานะครับทุกคอมเมนต์เลยทีเดียวแล้วก็ขอบคุณไปยังท่านพ่อโออุศนีเอกมานพนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ฝากทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงแขยากให้รู้ว่ารักนะครับจากคำข้อของน้องมิ้นนะครับสำหรับเพลงบ่อยากเจอหน้าทุกกรณีนะครับของมนแคนแกนคูนของพิษสำรันผัดนาข้าพมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาไม่พอนะครับเอาละครับวันนี้เดชใหญ่ไม่นาเก้าบาวกอยกิติพงศ์พนมสวรรค์ตกรอบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะหากพบผลักภาระให้ประชาชนให้เร่งแก้ไขทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนหากพบมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงต้องหาแนวทางแก้ไข
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางอาจถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนว่าได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้พร้อมย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมายังประชาชนจริงรัฐบาลจะหาแนวทางแก้ไขทันทีขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนไปจนถึงเดือนกันยายนนี
7: ้นางสาวไปทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์

0: เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโครงการธงเขียวราคาประหยัดพาสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนโดยขยายระยะเวลาจนถึงเดือนกันยายนนี้เนื่องจากเกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยปริมาณสูงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมและให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติจำนวนกว่า179 ล้านบาททางนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อของประชาชนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการทั้ง2 โครงการผมธีราทิพย์ยานนท์รายงานค่ะ
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวนกว่า477 ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ในฤดูการผลิตปี2567/2568นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติทบทวนมติเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2568และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมกว่า477 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี 100%ตามมาตรการลดภาระการเผาอ้อยและลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี2567/2568โดยการช่วยเหลือครอบคลุมเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงรวมกว่า 4,600 รายโดยมีเงื่อนไขต้องไม่มีอ้อยเผาในคู่สัญญาเดียวกันและมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกินร้อยละ5นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568เป็นสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม2569เพื่อสนับสนุนการตัดอ้อยสดลดการเผาในพื้นที่เกษตรและบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่องรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวท.นครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะพบกับดิฉันค่ะเสรณีนาวงศ์นะคะซึ่งวันนี้ดิฉันก็มีทีมงานนะคะช่างเทคนิคของเรานะคะคุณสุรชัยรอดแก้วค่ะและควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวของเรานะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นาทีโดยประมาณนะคะถึง 16:30 นาทีค่ะและหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นนะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้นะคะสวท.ตราดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นะคะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายการ5แยกข่าวของเรานะคะออกอากาศทางสวท.ในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะและสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะค่ะแน่นอนนะคะวันนี้นะคะดิฉันก็มีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารมากมายนะคะที่เป็นเรื่องของการเยียวยาลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงเรื่องราวข่าวดีในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเราเดี๋ยวเรามีประเด็นอะไรกันบ้างเรามาติดตามกันนะคะก็เรามาดูที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับทางด้านของวันนี้นะคะทางด้านของคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้เห็นชอบขยายเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์นะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะสำหรับโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้ขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการนะคะเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะเดิมค่ะ เป็นเดือนพฤษภาคมนะคะก็จากเดิมเป็นเดือนพฤษภาคมก็เป็นเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2569นะคะก็ให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติจำนวน 179.84 ล้านบาทค่ะเพื่อให้การดำเนินมาตรการและโครงการดังกล่าวนะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนรวมถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะสำหรับโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสนะคะก็เป็นโครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรค่ะให้เข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาที่ประหยัดได้อย่างทั่วถึงนะคะโดยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็อยู่ในช่วงฤดูการเพาะปลูกซึ่งในแต่ละพื้นที่ที่มีช่วงระยะเวลาและความต้องการใช้ปุ๋ยแตกต่างกันและมีเกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยปริมาณสูงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่ะและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนนะคะก็เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่เหมาะสมตลอดจนส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจฐานรากนะคะเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่และสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างทั่วถึงค่ะก็ดังนั้นนะคะเพื่อที่จะให้การดำเนินโครงการทั้ง2โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่และนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพมุ่งรักษากำลังซื้อของประชาชนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการค่ะในเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569 จึงมีความจำเป็นนะคะที่ต้องขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้ง2โครงการค่ะจากเดิมเดือนที่แล้วนะคะพฤษภาคม2569ก็เป็นเดือนพฤษภาคมจนถึงกันยายนค่ะโดยไม่เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัตินะคะนี่ก็เป็นเรื่องแรกของเราในวันนี้นะคะสำหรับทางด้านของมติคณะรัฐมนตรีที่มีการอนุมัติขยายเวลาการดำเนินมาตรการโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนค่ะค่ะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้มีการปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อ5ทุ่มของวันที่21ที่ผ่านมานะคะก็ปิดลงทะเบียนไปแล้วนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหายไปจากเดิม 470,000 คนนะคะก็เตรียมเปิดอุทธรณ์ได้หลัง17กรกฎาคมถึงสิ้นเดือนนะคะโดยปลัดกระทรวงการคลังค่ะนายลวรนแสงสนิทนะคะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะถึงการลงทะเบียนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังที่มีการสิ้นสุดการลงทะเบียนเมื่อเวลา5ทุ่มของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็พบว่านะคะผู้ลงทะเบียนค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกค่ะก็คือผู้ที่ถือบัตรอยู่แล้ว 13.2 ล้านคนนะคะพบว่ามายืนยันตัวตนเกือบครบค่ะขาดไปประมาณ 470,000 คนนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะจำนวน 1.04 ล้านคนนะคะที่อยู่ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปเจอตัวทั้ง1ล้านกว่ารายนะคะครบถ้วนค่ะขณะเดียวกันนะคะกลุ่มที่3ค่ะก็เป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วก็ไปเจอกลุ่มที่มีคุณสมบัติน่าจะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐมีอยู่ 5.4 ล้านคนนะคะหลังจากนี้ค่ะก็จะเริ่มกระบวนการคัดกรองตามสิทธิ์จากนั้นนะคะกระทรวงการคลังค่ะก็จะสรุปผลทั้งหมดเสนอต่อคณะรัฐมนตรีว่ามีมากน้อยเพียงใดนะคะเมื่อคัดกรองแล้วตัดออกมากน้อยหรือว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะก็จะมีการพิจารณากันอีกครั้งแล้วก็จะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมค่ะสำหรับส่วนกลุ่มที่ตกหล่นนะคะหลังประกาศผลแล้วก็จะเปิดให้อุทธรณ์ค่ะได้จนถึงเดือนสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็ตรวจสอบดูอีกครั้งนะคะว่า 470,000 รายที่ไม่ลงทะเบียนจากที่เคยมีสิทธิ์เดิมเนี่ยเป็นเพราะไม่ทราบข้อมูลหรือว่าประเมินตนเองแล้วไม่เข้าเกณฑ์ในรอบนี้ก็ต้องดูกันอีกครั้งนะคะยังมีเวลาในการอุทธรณ์ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมีเป้าหมายหลักนะคะก็คือการต้องการที่จะให้เม็ดเงินค่ะช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะและอาจมีขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อนะคะอย่างเช่นเกณฑ์ของการดูแลพ่อแม่นะคะเพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ยังเปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของการคัดกรองนะคะกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคมนะคะไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมซึ่งระบบค่ะก็จะแจ้งชัดเจนค่ะว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะคะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มองว่าการเปิดอุทธรณ์ค่ะก็จะเกิดผลดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะคะก็ต้องการที่จะให้เม็ดเงินค่ะช่วยเหลือไปถึงมือคนจนอย่างแท้จริงนี่ก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปนะคะสำหรับท่านใดที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องของการช่วยประชาชนในการเยียวยาลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะเรามาดูในเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะกับแบรนด์ของประเทศไทยแล้วก็การปลุกพลังไทเนสจากท่านนายกอนุทินนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกอนุทินนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP Mid Year 2026นะคะก็เมื่อท่านนายกได้เดินมาถึงงานนะคะงานค่ะจัดขึ้นที่อาคาร Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะก็เมื่อท่านนายกได้เดินทางมาถึงเนี่ยก็ได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจากนั้นค่ะก็ได้นำผู้เข้าร่วมงานนะคะยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะซึ่งท่านนายกเองนะคะก็ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีทุกครั้งนะคะที่ได้มาร่วมงานโอท็อปได้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของฝีมือคนไทยนะคะที่ไม่เคยหยุดพัฒนานะคะก็ระบุว่าถึงแม้ว่าโลก ปัจจุบันนะคะจะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่การที่ได้กลับมาสัมผัสผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากวิถีชุมชนก็ช่วยย้ำเตือนให้เห็นคุณค่าของรากเหง้าและอัตลักษณ์ของไทยนะคะก็ท่านนายกได้กล่าวถึงความประทับใจในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่ผ่านมาด้วยก็ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการราชภัตราสู่สากล นะคะภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะณกรุงปารีสนะคะแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางด้วยก็สะท้อนศักยภาพภูมิปัญญาของไทยบนเวทีโลกนะคะพร้อมกับชี้ว่าแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกกำลังฮิตติดกระแสสร้างกระแสความนิยมอย่างต่อเนื่องค่ะรัฐบาลเองนะคะก็เร่งส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพนะคะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนแก่พี่น้องที่อยู่ในชุมชนด้วยค่ะก็การส่งเสริมวัฒนธรรมสินค้าวัฒนธรรมนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์ค่ะแต่ว่าเป็นการสะท้อนไทเนสหรือว่าความเป็นไทยนะคะทุกอย่างค่ะอยู่ในสินค้าวัฒนธรรมที่นำเสนอออกไปค่ะก็สร้างความเข้มแข็งแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของประเทศไทยและที่สำคัญก็คือการส่งผลดีต่อเศรษฐกิจนะคะในยุคที่ยุคของเทคโนโลยีนะคะที่เน้นการผลิตจำนวนมากค่ะผลิตภัณฑ์ของชุมชนกลับยิ่งมีคุณค่านะคะเพราะว่ามีเสน่ห์เฉพาะตัวมีเรื่องราวและสะท้อนภูมิปัญญาของมนุษย์ด้วยนะคะก็ท่านนายกก็บอกว่ารัฐบาลค่ะพร้อมที่จะสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่มาช่วยพัฒนาสินค้าและขยายช่องทางการตลาดนะคะก็จะทำให้โอกาสในการเติบโตค่ะได้อย่างไร้ขีดจำกัดนะคะแล้วก็ให้สินค้าโอท็อปค่ะก้าวสู่การเป็นตัวแทนวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของไทยในเวทีโลกนะคะและที่สำคัญก็คือผลักดันคำว่า Made in Thailand ค่ะให้เป็นเครื่องหมายแห่งคุณค่าคุณภาพและความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนอย่างแท้จริงน่าภูมิใจมากๆเลยนะคะถ้าเกิดมีแบรนด์มีคำว่า Made in Thailand แปะอยู่บนสินค้านะคะก็เป็นการบอกชาวโลกทั้งโลกนะคะว่านี่แหละค่ะนี่คือสินค้าของประเทศไทยนี่คืออัตลักษณ์ของความเป็นไทยค่ะก็ก่อนที่เราจะจบรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งข่าวสารสำคัญนะคะที่ถือว่าเป็นข่าวดีของชาวนครศรีธรรมราชนะคะกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะก็เตรียมที่จะขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะรัฐบาลค่ะก็เดินหน้ายกระดับทุนวัฒนธรรมสู่เวทีโลกสร้างโอกาสท่องเที่ยวรวมถึงเศรษฐกิจชุมชนภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะให้ความสำคัญนะคะกับการฟื้นฟูอนุรักษ์และต่อยอดทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศนะคะเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยควบคู่กับการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์และการท่องเที่ยวคุณภาพสู่ระดับสากลค่ะซึ่งล่าสุดประเทศไทยของเราจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะคะก็มีแนวโน้มได้รับข่าวดีจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมเดือนหน้านะคะกรกฎาคมแล้วนะคะก็ที่เมืองปูซานค่ะสาธารณรัฐเกาหลีนะคะก็จะมีการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมด้วยค่ะก็ทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการรายงานความคืบหน้านะคะว่าองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกนะคะก็ได้เสนอแนะให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกค่ะก็ได้เห็นถึงคุณค่าโดดเด่นในฐานะที่เป็นแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีค่ะรวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรค่ะซึ่งความก้าวหน้าดังกล่าวนะคะก็เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเลยนะคะตลอดระยะเวลากว่า10ปีตั้งแต่ปี 2555-2556 นะคะโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้ดำเนินงานด้านวิชาการการอนุรักษ์ต่างๆนะคะก็จนได้รับการพิจารณาค่ะซึ่งหากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเราได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะก็จะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยนะคะและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศนะคะแล้วก็ ที่สำคัญก็คือการจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะถือว่าน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะก็นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของดิฉันเองของคนคอนของคนไทยทั้งประเทศนะคะก็ยังจะช่วยยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะรัฐบาลค่ะก็มุ่งผลักดันทุนทางวัฒนธรรมของไทยนะคะให้ได้รับการยอมรับในระดับโลกควบคู่กับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะให้มรดกอันทรงคุณค่าของชาติค่ะสามารถส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเตรียมรอรับรอฟังข่าวดีกันได้นะคะสำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ะก็16นาฬิกา27นาทีนะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวของเราแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะทางสวทนครศรีธรรมราชนะคะ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์และสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะควบคุมการผลิตค่ะโดยนางจีราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับรายการต่อไปนะคะก็จะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้นะคะสวทตราดค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7ก็จะเป็นแม่ข่ายในการดำเนินรายการนะคะและในวันพรุ่งนี้นะคะเช่นเคยค่ะจะพบกับรายการ5แยกข่าวของเราเหมือนเดิมนะคะพบกับสวทตะกั่วป่าโดยดีเจพี่จุกและดีเจน้องมะตูมค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวโดยสวทนครศรีธรรมราชนะคะดิฉันเสรณีนาวงศ์ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงดิฉันนางสาวสุริยาพรสิงห์พันธ์นักสื่อสารมวลชนชำนาญการเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศ70สถานีพร้อมกันทั่วประเทศและในช่วงนี้ไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้เป็นเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงให้ความสำคัญกับผ้าไทยและชุดไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินในวันนี้จะขอนำทุกท่านย้อนวันวานไปกับพระจริยะอันงดงามของสมเด็จพระพันปีผู้ทรงพระมีปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอาชีพที่มั่นคงแก่ประสบกรณิกรชาวไทย
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ขอร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความงดงามทั้งพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่ออนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยโดยเฉพาะผ้าไทยซึ่งทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมจากการทอผ้าและทรงสืบสานภูมิปัญญาผืนผ้าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างงดงามพระองค์ยังทรงเป็นผู้เผยแพร่ความงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยการฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมไทยอันวิจิตรงดงามในการเสด็จเยือนต่างประเทศนับเป็นการยกระดับผ้าไทยจากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามพระฉายาลักษณ์งดงามเหนือกาลเวลาของสมเด็จพระพันปีหลวงในฉลองพระองค์ชุดไทยเพื่อร่วมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งสตรีผู้เป็นแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้วางรากฐานชุดประจำชาติไทยจากราชสำนักโบราณสู่ความร่วมสมัยหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการพัฒนาผ้าไทยสู่มาตรฐานสากลวางรากฐานให้ประเทศไทยมีชุดประจำชาติไทยที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยไม่ให้หายไปกับยุคสมัยเมื่อย้อนไปในพุทธศักราช2503สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในทวีปยุโรปทรงตระหนักว่าการปรากฏพระองค์ในฐานะพระราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยเปรียบเสมือนตัวแทนของคนทั้งชาติแต่ในขณะนั้นสตรีไทยยังไม่มีการแต่งกายที่เป็นแบบแผนและแสดงเอกลักษณ์ของชาติที่ชัดเจนพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดทำเครื่องแต่งกายที่สะท้อนความเป็นไทยอย่างงดงามและมีความร่วมสมัยจนสามารถเป็นตัวแทนของชุดประจำชาติไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยโดยยังคงความสง่างามและเอกลักษณ์ของไทยไว้อย่างกลมกลืนต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยดังกล่าวเป็นที่รู้จักกัน ในชื่อชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นแบบชุดไทยต่างๆที่สตรีไทยนิยมสวมใส่ในวาระที่แตกต่างกันและกลายมาเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันในส่วนของการตั้งชื่อชุดไทยนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคนางสนองพระองค์ในขณะนั้นเป็นผู้ตั้งชื่อชุดไทยทั้งหมดหม่อมหลวงมณีรัตน์ได้นำชื่อพระที่นั่งพระตำหนักสถานที่สำคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังและในพระราชวังดุสิตมาใช้ขนานนามชุดไทยทั้ง8แบบหลังจากนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้สตรีไทยทั่วไปสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่จนมีผู้ใช้กันอย่างแพร่หลายเรียกกันว่าชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงให้ความสำคัญกับผ้าไทยและชุดไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และพัฒนาการออกแบบผ้าไทยตั้งแต่ขั้นตอนการทอผ้าการเลือกเส้นไหมเส้นฝ้ายไปจนถึงการสร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นไม่เพียงแต่รักษาไว้ซึ่งความงดงามดั้งเดิมแต่ยังทรงส่งเสริมให้ช่างฝีมือไทยได้ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้ร่วมสมัยลวดลายผ้าไทยที่พระองค์ทรงสนับสนุนมิใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นงานศิลป์ที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนวิถีชีวิตและความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลและด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้เองได้ถูกสืบสานต่อโดยพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ผู้ทรงนำผ้าไทยมาสร้างสรรค์ในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยจัดแสดงในงานนิทรรศการและเวทีระดับนานาชาติเพื่อให้โลกได้เห็นว่าผ้าไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงในอดีตแต่ยังคงมีชีวิตมีพลังและมีความงดงามที่ไร้กาลเวลานี่คือเรื่องราวแห่งการอนุรักษ์และต่อยอดที่เริ่มต้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงและยังคงส่องประกายอยู่ในผลงานของพระเจ้าลูกเธอสิริวัณวรีนารีรัตน์เป็นสายใหญ่แห่งความภาคภูมิใจที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตของผ้าไทยไว้อย่างงดงาม
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงและในช่วงนี้เราจะมาตามรอยพระเมตตาในการสร้างอาชีพทอผ้าในพื้นที่ของจังหวัดตราดซึ่งได้ดำเนินการในการอนุรักษ์สืบสานรักษาและนำมาต่อยอด
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ตามรอยพระเมตตาในวันนี้ด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยหลายพระราชทานให้เป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นอาชีพที่มั่นคงแก่ประสบกรณิกรไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผ้าไทยคือสมบัติของชาติที่สะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินจึงส่งพระราชทานลวดลายผ้าไทยที่มีความหมายลึกซึ้งเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นต้นแบบในการทอผ้าและสร้างรายได้เสริมในวิถีชีวิตประจำวันหนึ่งในตัวอย่างที่งดงามคือชาวจังหวัดตราดวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างได้รับลายผ้าพระราชทานเพื่อนำมาทอสร้างอาชีพเสริมให้ชุมชนประกอบกับการร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผ้าไทยในโอกาสต่างๆตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกโครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยแต่ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ในยามว่างงานจากการทำสวน ชาวบ้านสามารถรวมกลุ่มการเรียนรู้การทอผ้าฝึกฝนฝีมือและพัฒนาลวดลายให้ร่วมสมัยตามแนวทางเป็นเอกลักษณ์และคงความเป็นไทยพระราชจริยวัตรที่ทรงเสด็จไปพบปะช่างทอผ้าและชาวบ้านด้วยพระเมตตาทำให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในงานหัตถศิลป์ของตนเองหลายครอบครัวที่เคยละทิ้งการทอผ้าได้กลับมาสืบสานภูมิปัญญาเพราะพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าผ้าไทยไม่เพียงแต่เป็นเครื่องนุ่งห่มแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความสามัคคีและความเป็นไทยที่ควรค่าแก่การรักษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกยังเป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผ้าไทยในรูปแบบใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋าผ้าพันคอหรือของตกแต่งบ้านทำให้ผ้าไทยไม่ถูกจำกัดเพียงในพิธีการแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตร่วมสมัยทั้งยังช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทอผ้าในช่วงว่างเว้นจากการทำสวนช่วยลดปัญหาการอพยพแรงงานและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างจึงกลายเป็นตัวอย่างที่ดีของการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในชุมชนแต่ยังคงสืบสานต่อโดยพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยลายพระราชทานมาสร้างสรรค์ในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยจัดแสดงในงานนิทรรศการและเวทีระดับนานาชาติให้โลกได้เห็นว่าผ้าไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงในอดีตแต่ยังคงมีชีวิตมีพลังและมีความงดงามที่ไร้กาลเวลานี่คือเรื่องราวแห่งการตามรอยพระเมตตาที่เริ่มต้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงและยังคงส่องประกายอยู่ในผลงานของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเป็นสายใยแห่งความภาคภูมิใจที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตของผ้าไทยไว้อย่างงดงาม
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหลายโครงการที่ทางศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดได้ดำเนินการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนในบริเวณเขาล้านตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดพื้นที่แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่ร่มรื่นภายในศูนย์ราชการุณมีโครงการอนุรักษ์สวนป่าชายเลนรวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืนมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติป่าชายเลนพร้อมพันไม้หายากและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติในระยะทางสั้นๆประมาณ1กิโลเมตรหรือไปกับ2กิโลเมตรจากจุดพักไปยังจุดชมวิวเขาล้านและในช่วงนี้ไปพูดคุยกับนายสมบูรณ์สิริเวชผู้จัดการศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ครับผมสมบูรณ์สิริเวชผู้จัดการศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดก็เรียนว่าบริเวณแห่งนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นกิจกรรมนะครับที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับราชการของจังหวัดนะครับแล้วก็ชมรมกล้วยไม้จันทบุรีนะครับชมรมกล้วยไม้จังหวัดตราดนะครับรวมทั้งมีการปล่อยพันธุ์ปลาด้วยนะครับในโครงการนี้ก็รวมกิจกรรมหลายๆอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยนะครับในวาระโอกาสที่ทรงเจริญพระชนษา91พรรษานะครับ โครงการนี้นะครับก็เรียนว่าเป็นโครงการที่รวมหลายกิจกรรมมาอยู่ร่วมกันนะครับก็มีการติดกล้วยไม้นะครับจำนวน300ต้นนะครับในพื้นที่ของศูนย์ราชการลุนนะครับก็ได้แก่พันเหลืองจันทบูรณ์นะครับพันเอื้องมัจฉาเป็นหลักนะครับ300ต้นก็มีชมรมกล้วยไม้ได้มาติดตั้งให้กับทั้งหมดนะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนและหัวหน้าศูนย์ราชการผู้บริหารของจังหวัดแล้วก็ผู้บริหารของสภากาชาดไทยนะครับก็มาร่วมกันติดตั้งนะครับและอีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นการปลูกป่าชายเลนนะครับมีต้นโกงกลางต้นโป่ง591ต้นนะครับที่ปลูกป่าชายเลนนะครับโครงการนี้ก็จะท่านมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานนะครับท่านลงไปปลูกป่าชายเลนเองนะครับรวมทั้งท่านผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทยก็ลงไปปลูกป่าด้วยกันเองรวมทั้งติดกล้วยไม้ด้วยนะครับบางต้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีปล่อยพันธุ์ปลาด้วยครับถือว่าเป็นการรักทรัพยากรธรรมชาติที่บึงเขาล้านนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการร่วมกันหลายหน่วยงานนะครับแต่คนที่เริ่มคือไปศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยนะครับก็เรียนว่าโครงการในพื้นที่เนี้ยก็จะเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเป็นหลักนะครับในว่าโลกาสต่างกันนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับเป็นพระมหาเกียรติคุณนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงนะครับซึ่งท่านได้ตัดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไว้นะครับว่าเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำนะครับพระองค์ท่านเป็นป่าครับป่าที่จงรักป่าที่พักดีต่อน้ำเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราศูนย์ราชการลุนก็สืบสานปณิธานของพระองค์ท่านนะครับที่มาทำในการปลูกป่าในทุกกิจกรรมนะครับนอกจากปลูกป่าบนบกแล้วปลูกป่าชายเลนแล้วเรายังมีติดกล้วยไม้บนต้นไม้อีกทั้งนี้เพื่อลดโลกร้อนนะครับส่วนหนึ่งตามนโยบายของสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่มีความสวยงามร่มรื่นนะครับเราก็จะปลูกพืชทดแทนอยู่เสมอๆนะครับในพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นว่ามีต้นไม้เล็กๆโตขึ้นมาเผื่อต้นไม้ใหญ่และเสริมต้นไม้ใหญ่ด้วยจะทำให้บริเวณของเราเนี่ยในทุกพื้นที่รวมทั้งบริเวณหาดราชการุณเนี่ยมีความสวยงามกว่าที่อื่นนะครับเราจะเห็นว่าในพื้นที่เราเนี่ยมีป่านะครับมีภูเขามีแม่น้ำครบถ้วนหมดเพราะนั้นเนี่ยก็เรียนว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่จะมาดูในพื้นที่นะครับศึกษาในทุกกิจกรรมก็สามารถศึกษาได้ใครชอบกล้วยไม้ก็มาดูกล้วยไม้ตัวเนี้ยกล้วยไม้กำลังออกดอกสวยงามมากเหลืองจันทบูรณ์ออกสวยงามมากนะครับส่วนป่าชายเลนที่เราปลูกป่าไว้ประจำเนี่ยตอนเนี้ยเรากำลังทางเดินป่าชายเลนเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะพี่น้องประชาชนที่มาพักผ่อนหย่อนใจริมหาดราชการุณหรือมาพักที่นี่เพราะที่นี่มีที่พักด้วยนะครับเงินทุกบาทก็เข้าบำรุงสภากาชาดไทยหมดรายได้ก็จะเข้าสภากาชาดไทยหมดนะครับส่วนหนึ่งนะครับและกิจกรรมตรงนี้นะครับเมื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วมันจะเป็นวงรอบเลยนะครับซึ่งตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่แต่ยังไม่เสร็จนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถมาดูป่าชายเลนที่นี่ครับดูสัตว์น้ำที่อยู่กับป่าชายเลนก็เป็นการรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมือนกันครับเพราะต้นไม้ก็ต้องค่อยๆเติบโตไปนะครับเรามีคนดูแลพื้นที่นะครับพี่น้องที่มาดูแลพื้นที่เนี่ยจริงๆพื้นที่นี้เยอะนะครับประมาณ400กว่าไร่นะครับทั้งในพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นๆพื้นที่กว้างมากแต่ถ้าท่านมาที่ไรเขาจะเห็นว่ามันเรียบร้อยตลอดนะครับจะเห็นว่ามันเรียบร้อยตลอดเพราะเรามีคนดูแลโดยเฉพาะนะครับทั้งรดน้ำต้นไม้ในยามหน้าแล้งนะครับมีการปลูกต้นไม้เสริมตลอดเวลานะครับในพื้นที่เพราะที่เนี่ยนอกจากที่มาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผู้ที่มาที่นี่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งส่วนราชการเป็นส่วนใหญ่นะครับมีท้องถิ่นมีโรงเรียนนะครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆนะครับได้มาดูก็จะศึกษาดูงานไปด้วยนะครับทั้งโครงการพระราชดำริอื่นๆนอกจากพิพิธภัณฑ์แล้วก็ยังมีโครงการพระราชดำริอื่นๆนะครับอย่างเช่นอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับต้นไม้77จังหวัดมีพันไม้กับทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็อันนี้มีสวนสมุนไพรอีกใครอยากมาดูสวนสมุนไพรมาดูได้แล้วก็จะปลูกเสริมไว้เพราะต้นไม้เวลาหน้าแรงอะไรมันก็จะมีอะไรเป็นบ้างก็จะปลูกเสริมไว้นะครับมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะต้นใหญ่เกินหมดเพราะว่าต้นใหญ่ๆก็จะถ้ามีอายุมากมันก็จะไปตามสภาพแต่เราก็ปลูกทดแทนตลอดครับอ๋อก็เรียนว่าเราร่วมกับชุมชนก็มาดูงานบ่อยนะครับบางทีก็ที่มาดูงานนะครับก็จะมีชุมชนเกษตรค่ะก็จะมาดูสวนผลไม้ภาคตะวันออกนะครับมาดูกิจกรรมอื่นสะสมบนเปกออกไปแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับนี่นะครับแล้วก็เรียนว่าที่นี่เป็นศูนย์อบรมเด็กเยาวชนด้วย นะครับก็จะมีกลุ่มโรงเรียนนะครับมีสถานศึกษานะครับที่มาอบรมเยาวชนอยู่เป็นประจำนะครับในเดือนนี้ก็ประมาณ3คณะละนะครับคณะละก็หลายร้อยคนมีทั้งลูกเสือเนตรนรีมีทั้งยุวกชาตินะครับมีทั้งพี่เนาะมาทั้งมีทั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มต่างๆเข้ามาดูงานในพื้นที่เขาจะได้ความรู้ไปเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่ด้านที่จะเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ตลอดครับเราก็เรียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีสูงเนี่ยนะครับสภานายิกาสภากาชาดไทยเนี่ยท่านมีพระมหากรุณาธิคุณนะครับต่อศูนย์ราชการดุลสภากาชาดไทยของล้านจังหวัดตัดอย่างยิ่งนะครับอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับถือกำเนิดตั้งแต่ท่านได้เสด็จครั้งแรกเมื่อวันที่26พฤษภาคมปี2522นะครับเราก็ถือวันเนี้ยเป็นวันสถาปนาศูนย์ราชการดุลสภากาชาดไทยมีการทำบุญทุกปีนะครับแล้วเราก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดนะครับตอนที่ท่านได้เสด็จนะครับมาดูผู้อพยพชาวกัมพูชาเนี่ยท่านไม่เสด็จคนเดียวนะครับท่านเสด็จมาหลายครั้งมากนะครับในพื้นที่เนี่ยหลังจากที่ครั้งแรกแล้วก็เสด็จมาอีกแล้วก็ให้นางสนองพระโอษฐ์นะครับมาอยู่ดูแลตลอดนะครับในพื้นที่รับท่านเป็นห่วงเป็นใยมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อศูนย์แห่งนี้เพราะนั้นเนี่ยนะครับแต่ปณิธานของศูนย์ก็คือจะต้องสนองคุณท่านในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะทำกิจกรรมทุกกิจกรรมแล้วก็มีหน่วยอื่นมาทำกิจกรรมด้วยนะครับนอกจากดูแลความสะอาดดูแลต้นไม้แล้วยังมาทำความสะอาดชายหาดให้เราด้วยก็จะมีกิจกรรมมาทำความชายหาดให้มาทำกิจกรรมเสร็จก็จะไปดูชายหาดเก็บขยะเพราะว่าหาทุกที่เนี่ยก็จะมีขยะมันฝอยมาเยอะแต่ของเราจะสะอาดตลอดนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยศูนย์ก็ต้องดูแลอาทิตย์หนึ่งแต่ก็จะมีคนอื่นมาร่วมทำกิจกรรมในการเก็บขยะเอารักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยครับนะครับสำหรับพระองค์ท่านแล้วเนี่ยนะครับท่านได้ทรงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นะครับในไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านเอารักทรัพยากรธรรมชาติด้านความมั่นคงนะครับบอกไปเยี่ยมเยียนทหารตำรวจในพื้นที่นะครับอันนี้แล้วก็ทรงช่วยเหลือเรื่องอาชีพนะครับศูนย์ศิลปาชีพขนาดคนที่อบรมพระนิท่านยังมาสอนอาชีพให้เราเวลาออกไปแล้วก็จะได้มีงานทำนะครับมีอาชีพติดตัวไปสามารถไปทำได้นะครับมีศูนย์ศิลปาชีพนะครับช่วยเหลือผลิตภัณฑ์ชุมชนว่าจะเป็นทอผ้าหรืออะไรอื่นๆตรงนี้ท่านมีมหากรุณาอย่างยิ่งโดยเฉพาะพื้นที่แห่งนี้ศูนย์ราชการอุตสาหกรรมชาติไทยเนี่ยนะครับท่านทรงพระเมตตาแล้วก็มีพระกรุณามหากริคุณเป็นอย่างยิ่งครับก็เรียนว่าในปี2535นะครับพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรุงเทพประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านทรงมีพระราชดำรัสนะครับให้พัฒนาศูนย์แห่งนี้นะครับอันแรกก็คือให้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี2535นะครับแล้วก็แล้วเสร็จในปี2537นะครับแล้ววันที่26เหมือนกันพฤษภาคมปี2537นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมเดชพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านเสด็จมาเปิดเองนะครับมาเปิดในพื้นที่นะครับแล้วก็เรียนว่าอันที่2ก็คือให้เป็นศูนย์อบรมเด็กเยาวชนนะครับเรามีศูนย์อบรมเด็กเยาวชนนะครับแล้วก็เป็นมีที่พักให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งมีที่พักให้ด้วยสำหรับที่พักของศูนย์เนี่ยนะครับก็ราคาประหยัดอยู่แล้วเป็นเงินเป็นการบำรุงให้กับสภากาชาดไทยนะครับก็มีห้องพักตั้งแต่2คนนะครับตอนนี้มีอยู่17ห้องนะครับมีห้องพัก3เตียง6เตียง7เตียงนะครับ15เตียงนะครับ20เตียงนะครับ30เตียง40เตียงเพราะนั้นเนี่ยสะดวกยังไงมาได้ทำมาเป็นครอบครัวใหญ่นะครับก็อาจจะพัก15เตียงนะครับหรือ6เตียง7เตียงแต่ละราคาก็ลดหลั่นลงไปนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับก็เรียนเชิญว่าพี่น้องที่จะมาชมที่นี่มาเที่ยวชายหาดสามารถพักผ่อนจนใจได้นะครับท่านเข้าไปดูใน Google พิมพ์ศูนย์ราชการรุ่นสภากาชาดไทยจะมีทุกอย่างให้ท่านดูว่ามันมีอะไรบ้างนะห้องพักแต่ละห้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับท่านสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์บำรุงสภากาชาดไทยนะครับเป็นรายได้ของสภากาชาดไทยหมดนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องชนได้มาเที่ยวชายหาดที่นี่สวยงามมากเป็นหาดทรายขาวลงเล่นน้ำทะเลได้เลย นะครับแล้วท่านก็สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้กลางตอนเย็นก็ดูพระอาทิตย์ตกสวยงามมากนะครับยังมีนกเงือกให้ท่านได้ชมอีกแสดงว่าพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากเขาว่านกเงือกที่นี่อาจจะมีถึง3คู่นะครับท่านตื่นเช้าๆมาเนี่ยท่านก็จะเห็นนะครับท่านใดชอบกล้วยไม้ก็มาดูกล้วยไม้เดี๋ยวท่านดูออกเต็มสองข้างทางเลยนะครับหรือชมต้นราชพฤกษ์ก็จะมีต้นราชพฤกษ์ออกดอกนะครับแล้วบางหน้ามีต้นที่มีสีม่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ได้ที่เนี่ยมีหมดครับมีทุกสายพันธุ์เพิ่งร่วงไปเนี่ยยังเห็นเลยครับเห็นดอกเลยครับสวยงามมากนะครับตอนนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านได้มาศึกษาหาความรู้นะครับแล้วถ้าทางเดินป่าชายเลนเสร็จท่านก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมแล้วนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมเดินป่าด้วยนะครับเดินไปบนป่าแต่ไปออกผ่านเห็นทะเลสวยงามมากแล้วก็เลาะทะเลมาขึ้นหน้าทะเลได้เลยท่านไม่ต้องเดินกลับไม่ต้องเดินย้อนนับแล้วข้างบนเนี่ยก็จะมีพันไม้ที่ศึกษาอีกเพราะมีพันไม้อยู่เยอะมากข้างบนนะครับท่านใดชอบกิจกรรมใดกิจกรรมออกกำลังกายก็ได้นะครับเราเห็นว่าในพื้นที่เราเนี่ยก็จะมีคนออกกำลังกายตลอดนะครับก็จะเดี๋ยวเย็นๆก็จะมาแล้วนะครับมาวิ่งออกกำลังกายบ้างขี่จักรยานบ้างทำกิจกรรมนันทนาการได้ด้วยนอกจากรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วครับ
1: วันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีเดียวกันนี้ดิฉันนางสาวสุริยพรสิงห์พันธ์นักสื่อสารมวลชนชำนาญการขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นสักขีพยานและเปิดงาน Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าThailand Fast Pass จะทำให้ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการรัฐบาลมุ่งสร้างเสถียรภาพและเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมเป็นผู้ผลักดันขอเพียงผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและทำตามที่นำเสนอต่อผู้ออกใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแบกภาระต้นทุนและเสียโอกาสทางการค้าย้ำว่ารัฐบาลไม่เพียงลดจำนวนขั้นตอนการลงทุนเท่านั้นแต่จะทำให้เป็น One Stop Serviceท่านนายเอกนิติธันรภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการลงนามและส่งมอบใบรับรอง Thailand Fast Pass แก่ผู้ประกอบการ23รายจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการลงทุนของไทยและมีความสามารถทางการแข่งขันขณะนี้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสของกลุ่ม SMEนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบข้าราชการเกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย
6: นายวรศิษฐ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างจากที่ทราบข้อมูลพบทำเป็นกระบวนการและมีมานานแล้วหากเกี่ยวข้องกับข้าราชการโดยทางผู้ที่จัดสอบต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระบุว่าหน่วยงานต้นทางต้องไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างแน่นอนและได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วใครที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะพิสูจน์กระบวนการในเรื่องนี้คือตัวข้อสอบเพราะข้อสอบต้องถูกนำไปเก็บและมีผู้ถือกุญแจ 2-3 คนและตัวข้อสอบที่อยู่ในที่เกิดเหตุเป็นของจริงหรือไม่รวมทั้งการนำออกมาได้อย่างไรผมธิดาทิพย์นนท์รายงานค่ะ
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้กรณีขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่น
7: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน

0: และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรุสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

้องคดีกันบ้างนะครับเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับท่านที่มีความประสงค์จะยื่นคดีฟ้องคดีต่อศาลว่าควรจะฟ้องที่ไหนยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างพูดถึงการฟ้องคดีเมื่อก่อนเราก็จะรู้จักแต่คดีแพ่งกับคดีอาญาเป็นหลักใช่ไหมครับแต่เวลามันเปลี่ยนไปความยากในการดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมกับกฎหมายที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆทำให้การฟ้องคดีมีหลากหลายประเภทมากขึ้นนะครับลองมาทำความเข้าใจดูว่าแต่ละประเภทควรจะฟ้องกันยังไงนะครับอย่างคดีอาญานะครับก็หมายถึงการฟ้องเพื่อเอาบุคคลมาลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็กฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญาส่วนคดีแพ่งก็คือการเรียกร้องเอาทรัพย์สินตามสัญญาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งหรือพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นสัญญาประเภทไหนรวมทั้งสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับครอบครัวนะครับซึ่งก็ต้องฟ้องกันในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับถัดมาก็เป็นคดีปกครองซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการพิพาทระหว่างประชาชนโดยทั่วไปกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานในทางปกครองของรัฐนั่นเองหรือจะเป็นคดีปราบปรามทุจริตในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการแล้วก็ประพฤติในหน้าที่ของตัวเองโดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยทุจริตก็ดีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีคดีผู้บริโภคคดีทรัพย์สินทางปัญญาคดีแรงงานแล้วก็คดีภาษีอากรซึ่งแต่ละที่แต่ละคดีก็จะต้องไปฟ้องที่ศาลที่แตกต่างกันไปนะครับคดีอาญาโดยปกติแล้วท่านที่จะฟ้องคดีก็ต้องไปดูว่าถ้ามันเป็นโทษที่ไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทท่านก็ต้องฟ้องที่คดีศาลแขวงส่วนถ้าเป็นคดีแพ่งทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาทก็ต้องฟ้องที่ศาลแขวงเหมือนกันแต่ถ้าเกินโทษกว่านี้ก็ต้องฟ้องที่ศาลจังหวัดหรือคดีอาญาคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนท่านก็ต้องไปฟ้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนะครับส่วนคดีปกครองท่านก็ต้องไปฟ้องที่คดีสำนักที่ศาลปกครองอย่างที่พิษณุโลกเราก็มีศาลปกครองอยู่ด้วยนะครับถ้าเป็นศาลอาญาทุจริตท่านก็ต้องฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีความประสงค์จะฟ้องคดีท่านลองตรวจดูคดีของท่านให้ดีนะครับว่าท่านจะต้องฟ้องที่ศาลไหนถ้าไม่แน่ใจก็ต้องปรึกษาผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นทนายความตำรวจหรือพนักงานอัยการหรือบุคคลที่ท่านคิดว่าเขาสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้นะครับ

0: ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: องจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีสี

0: ุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ค่ะน้องบุ๋มเย็นจิตอกัมจรนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้กับรายการบอกเล่า90ค่ะเราเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นไปจนถึง 18:00 นโดยประมาณค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามกันได้เลยทางวิทยุค่ะสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าทางหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะก็สามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการบอกเล่า90ก็จะมาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ผลงานเพลงเพราะๆนะคะในช่วงของรายการนี้ก็จะเป็นเพลงเพื่อชีวิตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมฟังขาใครที่เป็นคอเพลงเพื่อชีวิตก็ติดตามรับฟังสาระดีๆผลงานเพลงเพราะๆกันได้เลยนะคะช่วงเวลา 17:00 นไปจนถึง 18:00 นช่วงเวลากลับบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังวันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันใน3ช่วงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐข้อมูลสุขภาพค่ะรวมไปถึงเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันเป็นประจำนะคะวันนี้ข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐน้ำบุ๋มนำเรื่องของครม.เห็นชอบขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงสิ้นปี2570หนุนเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันประเทศค่ะรวมไปถึง10วิธีดูแลสุขภาพจิตง่ายๆในวันที่ใจเหนื่อยล้าจากการเรียนและการทำงานนะคะวันนี้เรื่องของสุขภาพนำเรื่องราวของสภาพจิตใจมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงสุดท้ายค่ะช่วงของเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพนะคะวันนี้นำเรื่องของอย่ามองข้ามคนโอนเงินผิดนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงต่างๆของรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งช่วงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: มาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้นำมุมนำเรื่องของครม.เห็นชอบขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงสิ้นปี2570หนุนเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันประเทศนะคะซึ่งครม.ใบการประชุมของวันที่16มิถุนายน2569นะคะก็ได้เห็นชอบหลักการร่างกฎหมายรวม2ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการภาษีส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากเดิมที่สิ้นสุด31ธันวาคม2568นะคะก็ขยายออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลลดภาระต้นทุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ในการบริหารจัดการภาษีค่ะมาตรการดังกล่าวนะคะก็จะประกอบไปด้วยการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนและการใช้บริการระบบ e-tax invoice and e-receipt และก็ e-withholding tax นะคะโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น2เท่านะคะของรายจ่ายจริงค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเองก็ยังได้เห็นชอบการขยายมาตรการลดภาษีหักหน้าที่จ่ายผ่านระบบ e-withholding tax นะคะให้ไปจนถึงสิ้นปี2570โดยลดอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายเหลือเพียงร้อยละหนึ่งสำหรับการจ่ายจริงสำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะคะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจและลดภาระด้านเอกสารในการดำเนินงานค่ะทั้งนี้คาดว่ามาตรการดังกล่าวนะคะจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจผ่านมาตรการ e-withholding tax ได้ประมาณ 27,000 ล้านบาทต่อปีนะคะพร้อมทั้งลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มความสะดวกในการเสียภาษีและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของครม.นะคะที่ได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงสิ้นปี2570หนุนเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลสุขภาพกันค่ะ

0: ยความห่วงใยใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงสุขภาพค่ะวันนี้น้ำหมมนำเรื่องราวของ10วิธีดูแลสุขภาพจิตง่ายๆในวันที่ใจเหนื่อยล้าจากการเรียนหรือว่าการทำงานนะคะในยุคที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบค่ะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางการศึกษาหรือว่าแรงกดดันจากหน้าที่การงานทำให้หลายคนรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายและใจนะคะการมองข้ามปัญหาด้านสุขภาพจิตอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตในระยะยาวได้นะคะดังนั้นการหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพจิตของตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะซึ่งวันนี้ก็จะนำเสนอ10วิธีดูแลสุขภาพจิตง่ายๆนะคะที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกวันเพื่อให้ใจกลับมาแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์นั่นเองค่ะ10วิธีดูแลสุขภาพจิตนะคะก็คือ1ให้เวลากับการพักผ่อนอย่างเต็มที่สร้างกิจวัตรการนอนที่ดีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพจิตที่ดีหากคุณนอนหลับไม่เพียงพอร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมามากขึ้นทำให้รู้สึกหงุดหงิดง่ายและไม่มีสมาธิค่ะควรตั้งเป้าหมายที่จะนอนให้ได้ 7-8 ชั่วโมงต่อวันและลองสร้างกิจวัตรการนอนที่ดีนะคะอย่างเช่นการไม่เล่นโทรศัพท์ก่อนนอนหรือว่าอ่านหนังสือเบาๆเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายและก็พร้อมรับกับการพักผ่อนนั่นเองค่ะ2นะคะออกกำลังกายเป็นประจำค่ะการออกกำลังกายไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้นแต่ยังช่วยหลั่งสารเอนโดฟินนะคะซึ่งเป็นสารแห่งความสุขออกมาทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและอารมณ์ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นการออกกำลังกายที่หนักหน่วงนะคะเพียงแค่เดินเร็วโยคะหรือว่ายืดเหยียดร่างกาย 15-20 นาทีต่อวันก็เพียงพอแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง3ค่ะฝึกหายใจและทำสมาธิค่ะในวันที่รู้สึกเหนื่อยล้าลองหยุดพักสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ฝึกหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆก็จะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้การทำสมาธิเพียงวันละ 5-10 นาทีก็จะช่วยให้จิตใจสงบมีสมาธิมากขึ้นนะคะแล้วก็มองเห็นปัญหาต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะ4ค่ะเขียนระบายความรู้สึกออกมานะคะบางครั้งการเก็บความรู้สึกไว้ในใจก็อาจทำให้รู้สึกอึดอัดต้องหาเวลาว่างในการเขียนไดอารี่หรือว่าบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเรื่องที่แย่นะคะการได้เขียนระบายความรู้สึกก็จะช่วยให้คุณได้ทบทวนแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะ5นะคะทำในสิ่งที่รักและมีความสุขเมื่อคุณเรียนหรือว่าทำงานอย่างหนักการหาเวลาให้กับงานอดิเรกหรืองานที่ชื่นชอบก็จะช่วยเติมพลังใจได้นะคะลองนึกถึงกิจกรรมที่คุณมีความสุขแล้วก็หลงใหลอย่างเช่นการดูหนังฟังเพลงวาดรูปหรือว่าทำอาหารนะคะ6ค่ะพูดคุยกับคนที่ไว้ใจนะคะอย่าเก็บความเครียดไว้คนเดียวลองพูดคุยกับเพื่อนสนิทครอบครัวหรือคนรักนะคะการได้ระบายความรู้สึกกับคนที่คุณไว้ใจจะช่วยให้คุณรู้สึกเบาสบายใจขึ้นและอาจได้มุมมองใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาด้วยนะคะ7ค่ะจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียนะคะการเสพสื่อโซเชียลมากเกินไปอาจทำให้เกิดการเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับผู้อื่นได้ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของความเครียดค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองกำหนดเวลาการเล่นโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นเพื่อให้คุณได้โฟกัสกับชีวิตตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแต่จัดระเบียบพื้นที่รอบตัวค่ะสภาพแวดล้อมมีผลต่อจิตใจของเราอย่างมากห่างห้องพักหรือโต๊ะทำงานรกนะคะอาจทำให้รู้สึกไม่สบายลองใช้เวลาว่างจัดระเบียบข้าวของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากช่วยให้พื้นที่ดูน่าอยู่ขึ้นแล้วยังส่งผลให้จิตใจสงบและปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะ9ค่ะลองหาความท้าทายใหม่ๆนะคะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้สมองได้ทำงานและรู้สึกตื่นตัวอยู่เสมอลองเรียนคอร์สออนไลน์ที่น่าสนใจค่ะอ่านหนังสือที่ไม่เคยอ่านหรือลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนะคะการเรียนสิ่งใหม่ๆจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและก็แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะ10นะคะให้รางวัลตัวเองบ้างนะคะหลังจากที่เหนื่อยจากการเรียนแล้วก็ทำงานมาอย่างหนักอย่าลืมให้รางวัลตัวเองบ้างอาจจะเป็นการซื้อของที่อยากได้การไปเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ที่ชอบหรือการนัดกินข้าวกับเพื่อนสนิทค่ะการให้รางวัลตัวเองจะช่วยสร้างกำลังใจและทำ ำให้คุณรู้สึกว่าความพยายามที่ผ่านมานั้นคุ้มค่านะคะการดูแลสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เริ่มจากการใส่ใจความรู้สึกตัวเองในแต่ละวันค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ใจของคุณกลับมาแข็งแรงแล้วก็มีความสุขอีกครั้งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของ10วิธีดูแลสุขภาพจิตง่ายๆในวันที่ใจเหนื่อยล้าจากการเรียนและก็การทำงานนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลสุขภาพสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพกันในช่วงท้ายของรายการค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้นะคะในช่วงสุดท้ายวันนี้น้องบุ๋มจำเรื่องของอย่ามองข้ามคนโอนเงินผิดมาฝากกันค่ะหากว่ามีบัญชีโอนเงินผิดโดยไม่ทราบที่มาอาจเสี่ยงตกเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้บัญชีของเรานะคะเป็นทางผ่านในการฟอกเงินก็ได้นะคะหากมีเงินปริศนาโอนเข้ามาให้รีบปฏิบัติตาม4ขั้นตอนดังนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง1เก็บหลักฐานทั้งหมดไว้นะคะแคปหน้าจอประวัติการโอนวันและเวลาที่เงินเข้าให้ชัดเจน2ติดต่อธนาคารของตนเองแจ้งธนาคารเพื่อให้ตรวจสอบและประสานงานดึงเงินกลับอย่างถูกต้อง3อย่ารีบโอนเงินคืนเองนะคะห้ามโอนกลับไปให้คนที่โทรมาขอโดยตรงเด็ดขาดเพื่อป้องกันการโอนเข้าบัญชีม้าค่ะ4พฤติการน่าสงสัยรีบแจ้งความนะคะหากโดนเซาซีหรือข่มขู่ให้แจ้งความลงบันทึกประจำวันหรือโทรสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ทันทีนะคะเจอปุ๊บแคปหลักฐานแล้วแจ้งธนาคารทันทีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถามว่าดีใจอย่าดีใจนะคะว่ามีคนโอนเงินเข้ามาผิดนะคะอาจจะเสี่ยงเนาะที่จะตกเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการอาชญากรรมออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์ก็ได้นะคะเขาอาจจะใช้บัญชีเราเป็นทางผ่านในการฟอกเงินก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเจอแล้วก็ปฏิบัติตาม4ขั้นตอนดังนี้ทั้งที่บอกมาเลยนะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะเก็บหลักฐานให้หมดนะคะติดต่อธนาคารของตนเองแล้วก็อย่ารีบโอนเงินคืนไปนะคะพฤติกรรมน่าสงสัยก็ให้แจ้งความไปได้ที่สายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ทันทีค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้นะคะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะน้ำมุมเย็นจิตกำจรค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น.ถึงเวลา 18:00 น.

่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่

0: น็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
1: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
3: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
2: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
3: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
2: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
3: โอ้ยเกือบไปแล้ว
2: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
1: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชา

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz รอบวันทันข่าวมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะปิดฉากอบจ.คับเยาวชนและประชาชนชุมพร69มิตรภาพเหนือชัยชนะจังหวัดชุมพรร่วมเปิดงานโอท็อปมิดเยียร์2026หนุนเศรษฐกิจฐานรากยกระดับสินค้าไทยสู่สากลจังหวัดชุมพรประชุมเตรียมจัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติมุ่งสร้างความตระหนักรู้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองพาณิชย์จังหวัดชุมพรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มะพร้าวผลแก่เร่งประสานผู้ประกอบการรับซื้อช่วยเหลือเกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
3: นั่นเขาได้โปรดสนใจไว้เถิดว่าสันติภาพจะมีมาได้ในโลกก็เพราะว่าศาสนาทั้งหลายร่วมมือกันกำจัดความเห็นแก่ตัวของ

0: คนในโลกและโลกนี้ก็จะมีสันติภาพ
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะเริ่มกันที่ปิดฉากอบจ.คัพเยาวชนและประชาชนชุมพร69มิตรภาพเหนือชัยชนะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอบจ.คัพเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569เพื่อมอบเหรียญรางวัลและถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาในแต่ละประเภทโดยมีว่าที่ร้อยตีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรให้การต้อนรับณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาที่ได้รับชัยชนะทุกทีมโดยเชื่อว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจการทำงานเป็นทีมของหมู่คณะซึ่งเสียสละเวลาหมั่นฝึกซ้อมและฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะในกีฬาประเภทนั้นๆการแข่งขันกีฬาต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะขึ้นอยู่กับว่าใครขยันหมั่นเพียรใครฝึกซ้อมมาดีกว่าผู้แพ้ในวันนี้หากมีการฝึกฝนตนเองให้มีความพร้อมในการเล่นกีฬามากขึ้นในครั้งต่อไปก็จะเป็นผู้ชนะได้สิ่งหนึ่งที่มีความภูมิใจคือการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้รับรู้คุณค่าและเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาเพราะกีฬาจะทำให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีขอให้จับมือและเดินหน้าไปด้วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลและมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการช่วยกันสอดส่องดูแลปัญหาในชุมชนและท้องถิ่นอย่างเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและปราศจากยาเสพติดและอบายมุขเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนสำหรับการแข่งขันกีฬาอบจ.คัพเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่23พฤษภาคม2569ถึง22มิถุนายน2569มีการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด4ประเภทกีฬาได้แก่ฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อโดยมีผลการแข่งขันดังนี้กีฬาฟุตบอลประเภทเยาวชนและอาวุโสทีมชนะเลิศได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทรายประเภทเยาวชนและประชาชนทั่วไปทีมชนะเลิศได้แก่เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร้กีฬาวอลเลย์บอลประเภทประชาชนทั่วไปหญิงชนะเลิศได้แก่เทศบาลตำบลเขาทะลุประเภทประชาชนทั่วไปชายชนะเลิศได้แก่เทศบาลตำบลบางลึกกีฬาเปตองประเภทประชาชนทั่วไปคู่หญิงชนะเลิศได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสักประเภทเยาวชนทั่วไปคู่ชายชนะเลิศได้แก่เทศบาลตำบลท่ามะพร้าเอกีฬาเซปักตะกร้อประเภทประชาชนชายชนะเลิศได้แก่เทศบาลตำบลนาโพต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรร่วมเปิดงานโอท็อปมิดเยียร์2026หนุนเศรษฐกิจฐานรากยกระดับสินค้าไทยสู่สากลนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางพนกรชูกิติวิบูลประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรและนางสาวประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโอท็อปมิดเยียร์2026โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีณเวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์สอศูนย์แสดงการค้าและประชุมอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดงานโอท็อปมิดเยียร์2026ระหว่างวันที่ 20-28 มิถุนายน2569ณอาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและประชุมอิมแพคเมืองทองธานีเพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์พร้อมสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการโอท็อปและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพ พมหานครและปริมณฑลถือเป็นเวทีสำคัญระดับประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลภายใต้บริบทของโลกยุคดิจิทัลที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้บริโภคสำหรับจังหวัดชุมพรได้นำผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมจัดแสดงและสินค้าจำนวน12บูธครอบคลุมประเภทอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรและโซนโอท็อปชวนชิมเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นของจังหวัดสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรประชุมเตรียมจัดกิจกรรมแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัดป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติมุ่งสร้างโอกาสรู้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชุมพรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมพุทธรักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรชั้น5ด้วยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับศิริราชมูลนิธิดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติติดต่อเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างความตระหนักรู้โรคหลอดเลือดสมองและเน้นย้ำว่าการออกกำลังกายสม่ำเสมอมีความสำคัญต่อสุขภาพในปี2569นี้จะต่อเนื่องเป็นครั้งที่12โดยใช้ชื่อว่าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติในหัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ในวันที่1พฤศจิกายน2569พร้อมกันทั่วประเทศสำหรับจังหวัดชุมพรกำหนดจัดกิจกรรมโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชุมพรในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนณลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้โดยแบ่งกิจกรรมเป็นวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรและเดินระยะทาง5กิโลเมตรปล่อยตัวจากโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดชุมพรทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมสุขภาพสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสทางการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง10นาฬิกาต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลมะพร้าวผลแก่เร่งประสานผู้ประกอบการรับซื้อช่วยเหลือเกษตรกรนางสาวยุภาพรสวัสดีพาณิชย์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตการตลาดและการรับซื้อมะพร้าวผลแก่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์การผลิตปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดที่เกษตรกรและผู้ประกอบการกำลังเผชิญรวมทั้งหาแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตและความต้องการของตลาดในการลงพื้นที่ครั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปมะพร้าวผลแก่เพื่อร่วมกันรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเร่งระบายผลผลิตออกสู่ตลาดอันเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรรวมถึงลดผลกระทบจากภาวะผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมากทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรจะติดตามสถานการณ์ด้านตลาดราคาและภาวะตลาดของมะพร้าวผลแก่อย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านการตลาดดูแลผลประโยชน์ของเกษตรกรและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ภาคการเกษตรของจังหวัดชุมพรอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: เข้าถึงทุกพื้นที่คุณกำลังฟังรอบวันทันข่าว
2: ปิดท้ายรอบวันทันข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่23มิถุนายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าแซะสวีหลังสวนและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสและต่ำสุด25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกในเวลา 18:48 นาทีและพรุ่งนี้ขึ้นในเวลา 6:04 นาทีพรุ่งนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่ในเวลา 20:31 นาทีและลงเต็มที่ในเวลา 10:34 นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวเจริญยศสายทองควบคุมเสียงมาชนกข่าวทองอ่านสวัสดีค่ะ

มั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ัย
1: 7วันอันตรายสมมติ
0: เจ็ดวันอันตรายครับก็เป็นเรื่องแต่วัฒนธรรมความปลอดภัยนี่คือพฤติกรรมที่ควรจะเกิดขึ้นทุกวันเราควรจะในองค์กรในโรงเรียนน่าจะเห็นว่าเขาสร้างวัฒนธรรมบังคับให้เด็กสวมหมวกกันน็อกทุกคนนะถ
1: ้
0: าลัดคางนะนะครับแต่งกายให้ถูกต้องนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรนะฝึกกันมาตั้งแต่ถ้าเกิดเรามีการฝึกเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กจนเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับออกไปทำงานเข้าไปทำงานมันก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ติดตัวออกไปองค์กรก็ช่วยกันสร้างปลูกฝังวัฒนธรรมต่อนะครับให้รางวัลกับคนทำดีให้คนให้รางวัลกับคนทำถูกต้องนะครับทำวัฒนธรรมที่ถูกต้องเพราะนั้นมันควรจะเกิดเป็นวัฒนธรรมเหมือนกับเราวันนี้เราออกไปนอกบ้านเราเจอผู้ใหญ่เราเจอใครเราก็ยกมือไหว้สวัสดีวัฒนธรรมไทยเอาง่ายๆใช่ไหมครับมันเป็นวัฒนธรรมติดตัวไปแล้วเดี๋ยวไปก็โค้งญี่ปุ่นโค้งเราเจอเราก็พยักหน้าโค้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันในที่ทำงานก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะเหมือนกันครับออกถนนก็สวมหมวกกันน็อกลัดคางทุกครั้งไม่ว่าจะไปใกล้ไปไกลนี่คือวัฒนธรรมครับ
1: ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำกันทุกครั้งทุกวันเป็นวัฒนธรรมที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามด้วยทีนี้เราย้อนกลับมาที่ไฮไลท์เรื่องของงานวันเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อาชีวะอนามัยแห่งชาติถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ไปร่วมงานนี้จะเจอไฮไลท์อะไรที่โดดเด่นบ้างและที่ไม่ควรพลาดบ้างครับ
0: ครับผมปีนี้เราต้องการให้งานเนี่ยเป็นพื้นที่กลางของทุกภาคส่วนเลยนะครับทั้งผู้บริหารนายจ้างลูกจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานซึ่งมีอยู่ทุกสถานประกอบการทุกโรงงานนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะครับ ไฮไลท์สำคัญคือการสัมมนาวิชาการที่อัปเดตความรู้ด้านความปลอดภัยนะครับอาชีวะอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งในเรื่องของการสัมมนาเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงานใหญ่ๆซึ่งเขาได้รับรางวัลกันมากมายนะครับเขาพยายามจะแข่งกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เป็นซีโร่แอคซิเดนต์อยู่ในโรงงานเขาในสถานประกอบการของเขานับหมื่นนับแสนชั่วโมงแล้วก็มารับรางวัลจากเรามีผู้รับรางวัลในปีนี้ร้อยกว่ารางวัลนะครับร้อยกว่ารางวัลที่ท่านนายกจะมามอบให้ในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่อยากจะบอกว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็ยังเรื่องของการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆที่นำเอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรมด้านความปลอดภัยนะครับมาโชว์ให้ดูนะครับมีหลากหลายมากๆผมมีนับจนร่วม100บูธได้นะครับที่มาจัดนะครับตอนนี้มีหลายคนมาแล้วมาอีกมาก็มาชื่นชมกันปีที่แล้วมาปีนี้ก็มาเขาทำเรื่องอุปกรณ์ในการตรวจวัดบ้างเรื่องเอาง่ายๆเรื่องของการเป่าแอลกอฮอล์นะครับในสถานประกอบการที่ทำโลจิสติกมีรถ10ล้อเยอะๆมีคนใช้รถยนต์เยอะๆอย่างเงี้ยนะครับเครื่องมือเครื่องไม้เดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงนะ
1: ครับ
0: เรื่องของการป้องกันไฟอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ก็มีไม่แพงเข้าถึงง่ายเซ็นเซอร์ต่างๆระบบตรวจวัดตรวจจับต่างๆเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านความปลอดภัยซึ่งมีมาโชว์แล้วก็นะครับมีมาให้ติดต่อกันไปนะครับนอกนั้นก็มีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมครับเรามีเรื่องของการออกกำลังกายแอโรบิกนะครับกิจกรรมบันเทิงเพื่อสื่อสารว่าความปลอดภัยไม่ได้น่าเบื่อนะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนนะครับและที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลครับในการสนับสนุน SME ครับให้มีความปลอดภัยในการทำงานเราก็มีโครงการ SME e-learning นะครับซึ่งสสปทเราได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกนะครับในงานนี้นะครับเพียงแค่คุณมีมือถือก็สามารถเข้าเรียนรู้ความปลอดภัยได้โดยเลือกหัวข้อที่เหมาะสมกับงานในหน้าที่นะครับแล้วเรามีของรางวัลมากมายสำหรับเตรียมไว้แจกคนที่เข้าไปร่วมงานนะครับแล้วก็ไปร่วมสนุกกับเรานะครับในครั้งนี้ครับ
1: ครับผมงั้นก่อนไปร่วมงานเราก็ต้องเตรียมความพร้อมสักนิดหนึ่งพรุ่งนี้เผื่อว่าเราจะไปร่วมงานเราจะมาเริ่มสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเนี่ย อยากให้ท่านรอเช็คลิสต์ให้หน่อยครับเรื่องของการเตรียมความพร้อม
0: ได้ครับก่อนไปร่วมงานในวันพรุ่งนี้นะครับเช้านะครับเวลาไปทำงานนะครับเรามาสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วยกันเลยสิ่งแรกเลยก็คือมองหาความเสี่ยงก่อนเริ่มงานทุกครั้งครับนะครับเหมือนท่านจะขับรถก็ต้องมองหาความเสี่ยงนะครับยางลมรถเป็นอย่างไรกระจกหน้ารถสะอาดหรือเปล่านะครับอุปกรณ์ใช้ได้หรือเปล่านะครับสองใช้อุปกรณ์นั้นให้ถูกต้องแล้วสวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อจำเป็นผมเทียบกับในชีวิตประจำวันเนี
1: ่
0: ยนะครับถ้าเกิดเราจะขับขี่รถจักรยานยนต์เราก็คงจะมองที่รถเราแล้วล่ะอุปกรณ์ครบไหมลมยางดีหรือเปล่านะครับใช้อุปกรณ์ให้ครบถ้วนนะครับสามครับไม่เร่งงานจนข้ามขั้นตอนความปลอดภัยนี่เป็นเรื่องสำคัญ ช่นเดียวกันกลับไปที่การใช้รถเหมือนกันเราก็ดูหน้าดูหลังนะครับจะเดินหน้าจะถอยหลังก็ดูให้ดีดูกล้องมองหลังถ้าไม่มีก็สำรวจตรวจสอบให้ดีนะครับ4ครับต้องแจ้งหัวหน้างานหรือผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบสภาพไม่ปลอดภัยนี่จำเป็นมากๆเห็นแล้วอย่าปล่อยปละละเลยนะครับเห็นอะไรที่ไม่ปลอดภัยก็ต้องแจ้งหัวหน้างานก่อนแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนนะครับแล้วสุดท้ายครับต้องดูแลสุขภาพตัวเองทั้งเรื่องของการพักผ่อนการดื่มน้ำที่เพียงพอการออกกำลังกายและสังเกตความเครียดของตัวเองและเพื่อนร่วมงานครับที่เป็นเรื่องสำคัญครับ
1: ครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้ท่านผอ.เชิญชวนดีกว่าผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ไปร่วมงานกันในวันพรุ่งนี้เห็นทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะเดินทางมาร่วมงานด้วยเปิดงานในครั้งนี้ด้วยครับ
0: ครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเชิญชวนพี่บอลด้วยนะครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: นะครับไปร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีด้วยกันนะครับก็งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38นี้นะครับ 24-26 มิถุนายน2569ครับ Impact เมืองทองห11ถึงห12นะครับอยู่ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลครับงานนี้เป็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งครับแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเราคนไทยทุกคนเราอยากให้ทุกคนทำงานอย่างปลอดภัยสุขภาพดีทุกคนกลับบ้านไปหาครอบครัวหาคนที่คุณรักได้ด้วยความปลอดภัยทุกวันครับ
1: ครับกราบขอบพระคุณครับดร.นันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์นะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยครับที่วันนี้มาให้ความรู้นะครับแล้วก็มาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนไปด้วยกันขอบพระคุณมากเลยครับ
0: ครับขอบคุณคุณบอลครับผมขอบคุณมากๆครับ
1: ครับสวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังบันย้ำกันนะครับวันพรุ่งนี้24มิถุนายนนะครับจนถึง26มิถุนายนนะครับไม่อยากให้พลาดเลยนะครับงานนี้ร่วมงานกันงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยครั้งที่38นะครับซึ่งต้องบอกว่าจัดขึ้นระหว่างวันที่24มิถุนายนจนถึง26มิถุนายน2569ที่ Impact เมืองทองธานีครับแน่นอนนะครับใครที่อยากจะไปร่วมงานกันนะครับไม่อยากให้พลาดเลยนะครับร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนอย่างที่ท่านผอ.บอกเลยมาทำงานในทุกๆครั้งในทุกๆวันก็ต้องทำงานด้วยความมีความสุขแล้วก็พอเลิกงานแล้วก็ต้องกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับแน่นอนว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเราก็มาร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ปลอดภัยไปด้วยกันนะครับลดความเสี่ยงเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็เรื่องของการทำงานด้วยความสุขด้วยนะครับมาดูข้อความครับนี่นะฮะขอขอบคุณนะครับคุณวันชนะบุญญาการนะครับโอ้วันนี้ไทยคู่ฟ้าฟังรายการอยู่ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณก็ได้นำข้อมูลนะครับจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับมาอัปเดตกันวันนี้ก็จะมีทั้งข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเรื่องสำคัญที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนไปนะครับอย่างที่นำเรียนไปว่าวันนี้มีข้อสั่งการสำคัญแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานสำคัญเลยกับ Thailand Fast Path นะครับร่วมกันผนึกกำลังหน่วยงานครับเร่งรัดเรื่องการลงทุนดึงอุตสาหกรรมในอนาคตและที่สำคัญทั้งสร้างงานสร้างรายได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นนะครับวันนี้ก็เล่าไปให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันก็เน้นย้ำกันนะครับวันนี้มีการเปิดนะครับเป็นท่านนายกเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็กล่าวเปิดงาน Thailand Fast Path เพื่อเร่งรัดการลงทุนณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลด้วยโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำครับเรื่องของการแข่งขันในเศรษฐกิจโลกปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีการแข่งขันกันอย่างสูงเลยทีเดียวหนึ่งในปัจจัยสำคัญนะครับนั่นก็คือความเร็วรัฐบาลครับจึงมุ่งปรับบทบาทนะครับภาครัฐจากการเป็นผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นการดำเนินโครงการต่างๆให้ประสบความสำเร็จทั้งรวดเร็วนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยเน้นย้ำครับว่าบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยมอบให้กับผู้ประกอบการในวันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นนะครับนี่จะ ยกระดับการทำงานภาครัฐแล้วก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้ประเทศไทยของเราก็ยังคงเป็นศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญของอาเซียนภูมิภาคแล้วก็ของโลกด้วยโดยปิดท้ายครับรัฐบาลก็เน้นย้ำว่าความสำคัญเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือการเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงด้านพลังงานทรัพยากรที่จำเป็นภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนในอนาคตอย่างมั่นคงด้วยนะครับจากข้อมูลของไทยคู่ฟ้านะครับที่ต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยทีเดียวที่หลายคนก็ติดตามกันอยู่และก็เป็นข่าวดีด้วยนะครับล่าสุดครม.อนุมัติ 477.05 ล้านบาทช่วยเหลือชาวไร่อ้อยอันนี้นะครับพี่น้องที่ปลูกอ้อยต่างๆนี่ต้องบอกว่าแฮปปี้มีความสุขเลยทีเดียวเดิมนะครับครม.เมื่อวันที่17มิถุนายน2568ได้อนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินมาตรการสร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละ100เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ฤดูการผลิตปี2567ถึง2568วันนี้ครับครม.23มิถุนายน2569พิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 477.05 ล้านบาทมีใครบ้างรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับเรื่องแรกเลยนะครับนั่นก็คือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 โดยไม่มีเผาไม่มีอ้อยเผาในคู่สัญญาเดียวกันหากมีอ้อยยอดยาวนะครับมีกาบใบมีสิ่งปนเปื้อนอยู่ในสัญญาเดียวกันเนี่ยให้หักส่วนนั้นออกแล้วก็มีสัดส่วนปริมาณสิ่งปนเปื้อนในอ้อยไม่เกินร้อยละ5จำนวน 1,053 รายนะครับแล้วก็ปริมาณอ้อยสดคุณภาพดีก็จำนวนกว่า 5.96 ล้านตันก็จะมีวงเงินช่วยเหลือนะครับ 411.10 ล้านบาทนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ก็สำคัญคุณผู้ฟังเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละ100ให้กับโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 รายนะครับปริมาณอ้อยสดคุณภาพดีเนี่ยจำนวน 0.90 ล้านตันนะครับก็วงเงินช่วยเหลือเนี่ยประมาณ 62.34 ล้านบาทนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละ100ให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงจำนวน109รายนะครับก็มีปริมาณอ้อยสดคุณภาพดี 0.05 ล้านตันวงเงินช่วยเหลือครับ 3.61 ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็น1เรื่องสำคัญนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันไปที่ข่าวดีอีกหนึ่งข่าวหลายคนที่ติดตามฟังอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคนไทยก็บอกเทเลยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจ่อนั่งแท่นนะครับมรดกโลกทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชูความสำเร็จของรัฐบาลนโยบายยกระดับทุนวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกนะครับโดยเรื่องนี้ครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญครับกับการอนุรักษ์กับการฟื้นฟูแล้วก็การต่อยอดทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยควบคู่กับการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์และก็การท่องเที่ยวคุณภาพสู่ระดับสากลโดยล่าสุดครับได้รับรายงานจากดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าประเทศไทยมีแนวโน้มคุณผู้ฟังจะได้รับข่าวดีจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคม2569ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่จะมีการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านกล่าวว่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกได้เสนอแนะให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกโดยเห็นถึงคุณค่าที่โดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาเรื่องของความเชื่อเรื่องของจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมถึงการเป็นศูนย์กลางครับในการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรนะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยท่านบอกว่าความคืบหน้าดังกล่าวครับเป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มีการมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านวิชาการการอนุรักษ์แล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลนะครับล่าสุดครับต้องบอกว่าหากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ซึ่งนอกจากว่าจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแล้วนะครับก็ยังสอดคล้องครับกับนโยบายของรัฐบาลในการนำมรดกทางวัฒนธรรมมาต่อยอดครับเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองนี่นะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเคยมีโอกาสไปหลายครั้งเลยนะครับมันอยู่ที่จังหวัดสงขลาบ้านเกิดแล้วก็ไปกราบบ่อยครั้งเลยทีเดียวนะครับที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับนี่ก็เป็นข่าวดีมากๆเลยทีเดียวเป็นความภาคภูมิใจของทั้งคนใต้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของทั้งคนไทยด้วยนะครับแล้วก็นี่คือความสำเร็จนะครับของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ยกระดับทุนวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นำไปติดตามกันนิดนึงครับเรื่องของถนนดนตรีนะฮะหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่าศุกร์นี้หลายคนก็รอคอยกันนะครับนับวันรอวันนี้23มิถุนายนวันศุกร์นี้นะครับเราจะได้ฟังเพลงกัน78ปีหงาคาราวานเดี๋ยวไปฟังสปอตกันสักนิดนึงครับเชิญครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ย้ำกันนะครับวันศุกร์นี้แล้วนะครับหลายคนที่บอกว่านับวันรออยากให้ถึงวันศุกร์เร็วๆนะครับ78ปีจุดพักของนักเดินทางครับ78ปีหงาคาราวานนั่นเองพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยแล้วก็ดวงดาวเดียวดายนะครับเราเจอกันวันศุกร์นี้ครับศุกร์ที่26มิถุนายนเวลาตั้งแต่6โมงเย็นก็คือ18นาฬิกาครับดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยนั่นเองนะครับมีหลายคนเข้าไปดูในเพจของถนนดนตรีแต่บอกเต็มแล้วไม่ต้องกังวลครับ walk in มาได้เลยย้ำกันนะครับก็มากันเยอะๆนะครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาร่วมกันครับที่อาคารของเรานี่แหละห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับก็จะต้องบอกว่างานนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะครับถนน ดนตรี78ปีหงาคารวานจุดพักของนักเดินทางนะครับก็มาประชาสัมพันธ์กันแป๊บเดียวเองเนาะแป๊บเดียวเองนะครับย้ำกันบอกกันหลายแต่หลายครั้งและหลายคนบอกว่าโอ้บัตรเต็มเร็วมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับ walk in มาได้นะครับย้ำเลยไม่ต้องกังวลใจครับเชิญชวนนะครับให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่สามารถที่จะมาร่วมงานกันได้กับถนนดนตรีนั่นเองนะครับอ่ะมีข้อความต่างๆอีกมากมายนะครับที่หลายแต่หลายคนกำลังติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ด้วยพาไปที่เรื่องของการตรวจความปลอดภัยกันสักนิดนึงจากเหตุการณ์คุณผู้ฟังเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเรื่องของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ครับช่วงที่อยู่แถวๆเชียงรายเชียงของนะครับเกิดอุบัติเหตุล่าสุดครับทางด้านของอธิบดีกรมการขนส่งทางรางนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์ครับได้มีการมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทางนำคณะเจ้าหน้าที่ขอรอนี่แหละลงพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ครับบริเวณนะครับเขตก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงหมู่ที่10ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อไปทำไมคุณผู้ฟังไปตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามสถานการณ์วิเคราะห์สาเหตุแล้วก็ประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอุโมงค์แล้วก็หาแนวทางครับป้องกันอย่างเร่งด่วนโดยการลงพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยย้อนไปเมื่อวันที่20มิถุนายนมีเหตุเกิดขึ้นนะครับเป็นงานคอนกรีตพ่นแล้วก็มวลหินบางส่วนบริเวณผนังอุโมงค์ด้านล่างเนี่ยหลุดร่วงลงมาทับคนงานครับขณะปฏิบัติงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากกรณีดังกล่าวเนี่ย2รายด้วยกันครับโดยจากการลงพื้นที่ในพื้นที่เกิดเหตุนะครับภายในอุโมงค์พบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิบัติแล้วก็เหตุหลุดร่วงเฉพาะจุดของงานคอนกรีตพ่นนะครับซึ่งต้องบอกว่าพื้นที่เนี่ยประมาณ5ตารางเมตรไม่ใช่เป็นการพังถล่มของโครงสร้างหลักของอุโมงค์ทั้งระบบทั้งนี้ครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดซ้ำขึ้นอีกด้วยนะครับก็ได้มีการกำชับแนวทางเอาไว้เป็นกรอบกว้างๆด้วยกันดังต่อไปนี้1เลยคุณผู้ฟังเพื่อป้องกันเหตุไม่ให้เกิดซ้ำด้วยให้ผู้รับจ้างเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็ผู้บาดเจ็บอย่างเต็มกำลังข้อที่2ครับหยุดการก่อสร้างชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงจัดส่งทีมวิศวกรนะครับแล้วก็นักธรณีวิทยาเข้าวิเคราะห์นะครับเรื่องของสาเหตุเชิงลึกพร้อมกับการประเมินความเสี่ยงจัดทำนะครับแนวทางในการซ่อมแซมเรื่องของการแก้ไขให้ถูกต้องครับตามหลักวิศวกรรมก่อนดำเนินการต่อเรื่องที่3เขาให้ใช้เครื่องมือคุณผู้ฟังให้ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดทางวิศวกรรมธรณีเพื่อประเมินโครงสร้างอุโมงค์ในส่วนที่เหลืออีกกว่า920เมตรอย่างละเอียดทุกตารางนิ้วแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับคือการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการในการเจาะผนังในพื้นที่ความเสี่ยงทางธรณีวิทยาโดยดำเนินการโดยเครื่องจักรเป็นหลักนะครับในจุดเสี่ยงขั้นตอนต่างๆทั้งนี้ครับทางขอรอก็จะมีการรวบรวมเรื่องของหลักฐานข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงนะครับเพื่อที่จะเสนอมาตรการเพิ่มเติมต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดซ้ำขึ้นอีกนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยมีผู้เสียชีวิตถึง2รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ2รายนะครับจากกรณีงานคอนกรีตพ่นแล้วก็มวลหินบางส่วนบริเวณผนังอุโมงค์ด้านบนเนี่ยมีการหลุด ร่วงลงมาทับคนงานครับขณะปฏิบัติงานติดตั้งแผ่นป้องกันน้ำรั่วซึมนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ครับบริเวณเขตก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงนะครับที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญเลยทีเดียวปิดท้ายกันหน่อยพาไปเที่ยวกันนิดนึงพาไปที่อ่างทองกันดีกว่าครับนี่นะครับมีหนึ่งงานสำคัญเลยทีเดียวเชื่อว่าหลายคนอยากจะไปร่วมงานกันด้วยนี่นะครับปักหมุดไว้ครับเที่ยวงานใหญ่เลยนะครับอ่างทองย้อนยุคใครอยู่อ่างทองบ้างอ่างทองย้อนยุคสุกยกตลาดสวนริมน้ำตลาดป่าโมกคุณผู้ฟังนี่นะฮะเตรียมตัวให้พร้อมเลยไปเที่ยวกันแบบชิลๆนะครับอ่างทองย้อนยุคสุกยกตลาดป่าโมกไฮไลท์นี่นะครับงานนี้เนี่ยเขาจัดกันทั้งหมดเนี่ย2รอบด้วยกันครั้งที่1คือ26ถึง27มิถุนายนนะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็คือ24ถึง25กรกฎาคมนะครับก็จะมีศิลปินต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับใครที่ใกล้กันวันไหนสะดวกวันไหนมีโซนงานคราฟด้วยแล้วก็มีงานเวิร์กช็อปสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองมีการปั้นเขาบอกเป็นตุ๊กตาระบายสีผ้าบาติกด้วยนะครับมีร้านอาหารเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็มีมุมถ่ายรูปมีแลนด์มาร์คสวยๆใครชอบไปทำคอนเทนต์แนะนำเลยงานนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับแล้วก็มีนั่งรถรางเที่ยวฟรีสัมผัสเสน่ห์ชุมชนป่าโมก2เส้นทางด้วยกันที่จังหวัดอ่างทองนะรอบแรกนะครับเอาใครอยากจะไปกันทั้งครอบครัวไปเลยช่วงแดดล่มลมตกพอดีเลยครับเวลา 16:30 นถึง 17:00 นครับที่หมู่บ้านทำกลองนะครับตำบลเอกราชนะครับแล้วก็รอบที่2 17:30 นก็จะเย็นลงมาหน่อยนึงถึง 18:30 นครับที่วัดป่าโมกวรวิหารนะครับก็ไปเดินชมที่ตลาดป่าโมกคุณผู้ฟังวิถีชีวิตของคนที่นั่นเป็นยังไงชมฟรีครับขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากประชาสัมพันธ์อ่างทองนะครับที่ฝากข่าวดีๆมาก็จะมาประชาสัมพันธ์แบบนี้ศิลปินก็มากมายเลยทีเดียวนะครับงานนี้ย้ำเลยอ่างทองย้อนยุคสุขยกตลาดที่สวนริมน้ำตลาดป่าโมกนะครับระหว่างวันที่26ถึง27มิถุนายนนี้ปักหมุดไว้นะครับใครที่สนใจแล้วก็อีกครั้งนึงครับ24และก็25กรกฎาคมนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณด้วยข้อมูลจากประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนะครับไปดูเพิ่มเติมได้ในเพจของ NBT Connect ครับสวยเลยทีเดียวนะครับไปเที่ยวอ่างทองกันนะใกล้ๆกทม.แบบนี้เรียกว่ามีความสุขนะครับอ้าววันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้ครับเหมือนเดิมนะครับมาคุยข่าวกันเหมือนเดิมทุกเรื่องราวยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผ่านทาง TikTok ด้วยนะครับ I love TikTok I love TikTok ต้องบอกปงปิดท้ายหน่อยขอบคุณมากๆครับทุกๆข้อความเลยแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามพรุ่งนี้กลับมาเจอกันวันนี้สวัสดีครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลวันพรุ่งนี้ทางการอิหร่านระบุช่องแคบฮอร์มุซจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประ

0: ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมส่วนกรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้พร้อมย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมาอย่างประชาชนจริงรัฐบาลจะเร่งหาแนวทางแก้ไขทันที
1: ก็ให้ไปตรวจสอบกับสองการนะครับนครหลวงภูมิภาคตอนที่พอรับทราบตรงนี้มาใช่ไหมก็ต้องมาดูว่าไอ้ตรงนี้ถือว่าถ้าถือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมะโวนู่นแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นภาระที่สองการนี้ต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ละครับเราก็เลยมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วก็ไปคิดกับพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยตอบได้เลยว่าไม่ได้ต้องแก้ให้แน่นอน
0: ขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาการนำค่าไฟส่องสว่างทางหลวงไปรวมอยู่ในค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติเพื่อลดภาระประชาชนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เป็นเรื่องที่สะสมต่อเนื่องมาหลายสิบปีต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าในภาคครัวเรือนจนนำไปสู่การตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งระบบทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานควบคู่กันทยอยเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟส่องสว่างริมทางที่หมดอายุการใช้งานให้เป็นหลอดไฟ LED ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 40-50 อย่างไรก็ตามอาจต้องหารือร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนื่องจากกระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ขณะที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดเผยมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบินประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
3: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบินค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: ส่วนประเด็นทุจริตการสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลพรุ่งนี้
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรุสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกำลังเร่งตรวจสอบกรณีทุจริต

0: ริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นหากพบมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
1: นายวรศิษฐ์เรืองประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจพบข้อมูลเชื่อมโยงขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ห้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตจัดทำ MOU เพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดส่วนผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกไปแล้วจะได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้หรือไม่เห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเพราะกระบวนการซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งผลกลับมาเพื่อประกาศรายชื่อดังนั้นในส่วนที่สท.เกี่ยวข้องคือต้องดูว่าบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บ้างหากตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของสท.เข้าไปเกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการส่วนผู้ที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือมีการจ่ายเงินจะมีความผิดด้วยหรือไม่ต้องรอข้อมูลข้อเท็จจริงให้ชัดเจนตัวเลขในการทุจริตการสอบคาดว่าจะมีมากกว่า 3,000 คนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางพบกลโกงสอบท้องถิ่นใช้วิธีแก้คะแนนในระบบเตรียมตรวจสอบผู้สอบผ่านหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีทั้งอาญาและทางวินัย
2: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าการปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งเปิดรับสมัคร87ตำแหน่งรวม 6,669 อัตราผลการตรวจค้นพบผู้เกี่ยวข้องในจุดเกิดเหตุ10รายและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหลายสังกัดพร้อมตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นด้านพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เตชพันธ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าจากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่าขบวนการไม่ได้แก้ไขคำตอบบนกระดาษโดยตรงแต่ใช้วิธีปรับแก้ข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยคัดแยกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินออกจากผู้สมัครทั่วไปก่อนประมวลผลและแก้ไขคะแนนในระบบให้เป็นไปตามที่ต้องการส่วนผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเป็นรายบุคคลหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาทางวินัยและอาจส่งผลต่อสถานะการดำรงตำแหน่งตามกฎหมายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายกว่า10,000 ล้านบาทและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วงเงินกว่า3,700,000 ล้านบาทและพร้อมแจงข้อซักถามในสภา
3: ด้านต่อรัชดาธนาดีหรือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยขอให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณทั้ง2ฉบับตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยฉบับแรกเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวนกว่า 1,300 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาจำนวน25คนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาวาระที่1ในวันที่25มิถุนายนนี้ฉบับที่2เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาจำนวน72คนซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร 17-45 บาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ต้นปีหน้านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดัน ันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยจากนี้กระทรวงคมนาคมจะไปหารือเกี่ยวกับการทำระบบ Clearing House เพื่อจัดทำระบบเก็บเงินคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยตั้งใจว่าจะทำให้ทันปีใหม่2570นี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทจำนวน 4,667 คู่สัญญาจำนวนกว่า 6,900,000 ตันตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% วงเงินรวม 5,175 ล้านบาทโดยแบ่งการจัดสรรให้กลุ่มที่1ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ให้หักส่วนเกินออกและจ่ายเฉพาะส่วนดีครอบคลุม 1,053 คู่สัญญาปริมาณอ้อยกว่า 5,900,000 ตันวงเงินช่วยเหลือกว่า411ล้านบาทกลุ่ม2เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่กว่า 62,300,000 บาทปริมาณอ้อยกว่า 900,000 ตันและกลุ่มที่3เกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินกว่า 3,600,000 บาทกระทรวงศึกษาธิการเสนอขอรับงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนากำลังคนรับมือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมเบื้องต้นก็โครงการที่จะนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทนั้นจะมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศทั้งด้านการพัฒนาทักษะใหม่และการปรับทักษะของแรงงานการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดคาดว่าจะสามารถส่งข้อเสนอให้กระทรวงการคลังรวบรวมได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี
5: ้โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในเรื่องของโครงการเงินกู้400,000 ล้านเรื่องนวัตกรรมเรื่องการเปลี่ยนนวัตกรรมจากฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็เรื่องการรีสกิลอัพสกิลเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ AI ก็ดีเรื่องของให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีก็เตรียมความพร้อมไปแล้วก็จะส่งประมาณก่อนสิ้นเดือนนี
4: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยด้วยสถาบัน IMD ประจำปี2569ที่อันดับโดยรวมดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกกลับขึ้น3อันดับรู้สึกยินดีต่อผลการจัดอันดับดังกล่าวและหวังว่าคุณภาพการศึกษาไทยจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในกรกฎาคมนี้
6: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงแนวทางการบูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมว่าขณะนี้การจัดทำร่างโครงสร้างมีความคืบหน้าไปมากอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดด้านภารกิจหน่วยงานและการจัดสรรอัตรากำลังของทั้งสองกระทรวงคาดว่าจะสามารถดำเนินการในส่วนของร่างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปหนังที่จ่าสิปาโลรายงาน
0: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บทสื่อฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
7: นางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับใจความสำคัญของแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากลไกและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้กสทช.เตรียมพัฒนาแนวทางการให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินและวิทยุกระจายเสียงเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินขณะเดียวกันที่ประชุมเริ่มพิจารณาร่างแผนที่นำทางหรือโรดแมปเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับก่อนที่ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลจะหมดอายุรงในปี2572ซึ่งจะมีการนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไปนันทภาแสตุ้มรายงาน
0: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการได้ในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Applicationไลน์กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภา
11: หนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาของอิหร่านและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะไม่มีวันกลับไปสู่สภาวะในช่วงก่อนเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอีกต่อไปแล้วและเส้นทางเดินเรือแห่งนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21-22 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งสหรัฐกับอิหร่านเห็นพ้องที่จะจัดตั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อทำให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดทำการอย่างถาวรและยุติความขัดแย้งในเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นการชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน15 เมืองซึ่งรวมถึงเมืองมิลานและกรุงโรมพร้อมแนะนำประชาชนให้รับประทานอาหารมื้อเบาอยู่แต่ในอาคารในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของวันและพรมน้ำเย็นตามร่างกายเพื่อบรรเทาอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสจะมีอุณหภูมิประมาณ40 องศาเซลเซียสในวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันทางการฝรั่งเศสรายงานพบผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วอย่างน้อย18 รายและพบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกราว20 รายเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสำนักงานความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสขอให้ประชาชนว่ายน้ำคลายร้อนในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: Bangkok World, Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World, Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
15: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
14: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
13: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับว่าดวงกีฬาครับวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังนะครับตรงวันที่23มิถุนายน2569นะครับโดยมีผม ขอมานะครับโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณสายชนนิสังนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณคณกรสิมพิทักษ์คุณเดชธรชัยโสดาแล้วก็คุณอคเดชคำพิระนะครับแวดวงกีฬาวันนี้เริ่มต้นเรื่องของการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่ของประเทศไทยก็คือการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการใหญ่แห่งปี Queen's Cup Thailand Championship 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระเจ้าสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเงินรางวัลรวม15ล้านบาทนะครับกลับมาจัดแข่งขันครั้งแรกในรอบ8ปีระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคมนี้ที่สนามรีเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งหนึ่งในสีสันของรายการนี้ก็คือการรวมตัวของนักกอล์ฟต่างรุ่นที่มีเป้าหมายเดียวกันนะครับคือการคว้าถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรตินะครับโปรหมายประหยัดมากแสนนะครับประหยัดมากแสงหนึ่งในนักกอล์ฟไทยในวัย60ปีอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยนะครับหน้านะเจ้าตัวก็ซุ่มซ้อมอย่างเต็มที่คุณผู้ฟังครับซุ่มซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรีดฟอร์มในการลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงนะทางด้านของหลายๆท่านนะครับแล้วก็ที่จะมาแข่งขันโปรหมายบอกว่าจะลงแข่งขันรายการนี้เนี่ยเป็นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในการแข่งขันอาชีพนะครับเพราะว่าจะสร้างความทรงจำที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วก็รายการนี้ที่มีรายการที่ทรงคุณค่านะครับขณะที่โปรชัยครับประวิตรตั้งกมลประเสริฐอดีตแชมป์เอเชียนทัวร์2รายการนะครับบอกว่ารายการควีนคัพคือความใฝ่ฝันสูงสุดของนักกอล์ฟไทยทุกคนและเชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเข้มข้นเป็นพิเศษเพราะนักกอล์ฟทุกคนต่างรอคอยแล้วก็ต่างที่จะหวังที่จะครอบครองถ้วยพระราชทานให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแอนฟิลด์ครับปรินสารสมุทรนะครับนักกอล์ฟดาวรุ่งนะครับวัย17ปีเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025แล้วก็แชมป์จูเนียร์เวิลด์ที่อินโดนีเซียนะครับบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้ลงแข่งขันได้รับโอกาสลงแข่งขันคราวนี้แล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของนักกอล์ฟทุกคนที่ลงแข่งขันนะครับโปรเบนครับนิรันดร์แซ่อึ๋งนะครับแชมป์สิงห์ SATBG BG Match Play นะครับทางของคุณนิรันดร์ก็เป็นโปรกอล์ฟอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าถ้วยศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ได้คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันรายการนี้เข้าแข่งขันถ้วยศักดิ์สิทธิ์เป็นถ้วยพระราชทานพระบรมราชินีถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดและก็เป็นแรงผลักดันให้มีความมุ่งมั่นมากกว่าทุกรายการนะครับการแข่งขัน Queen Cup Thailand Championship 2026นะครับรวมถึงนักกอล์ฟจะนำมากมายฮะของในประเทศอย่างคับคั่งนะครับทั้งนักกอล์ฟอาชีพรุ่นใหญ่นักกอล์ฟดาวรุ่งทีมชาติแล้วก็อดีตแชมป์หลายสมัยเพื่อรวมชิงถ้วยพระราชทานสมเกียรติถือว่าเป็นหนึ่งในรายการสูงสุดของวงการกอล์ฟไทยนะครับก็รอติดตามนะครับประชาชนที่สนใจที่สนใจนะครับอยากจะติดตามกอล์ฟรายการนี้นะครับนะฮะก็บอกเลยนะครับมีให้ชมกันฟรีๆนะฮะแต่ก็ต้องลงทะเบียนผ่านการเข้าชมรายการนี้นะครับนะฮะก็ในเพจของการกันกอล์ฟนะฮะและกอล์ฟควีนคัพนะครับเข้าไปดูนะครับแล้วก็มีการให้ลงทะเบียนกันเข้าชมได้นะครับไปที่เพจ Queen Cup Thailand Championship 2026นะครับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าชมศึกกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทาน Queen Cup Thailand Championship 2026นะครับเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับโดยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย Thailand PGA นะครับแล้วก็ร่วมกันนะครับแล้วก็มีนักกอล์ฟสุดยอดฝีมือของไทยมาแข่งขัน144คนนะครับไปที่เพจ Thailand PGA ได้ครับนะเพจ Thailand PGA นะครับนะไปลงทะเบียนแล้วเข้าไปชมกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมนะครับไม่ไกลนะครับอยู่ที่ปทุมธานีนี่เองครับสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club จังหวัดปทุมธานีนะครับเงินรางวัลกว่า15ล้านบาทนะครับมีกิจกรรมกอล์ฟคลินิกนะฮะจากโปรกอล์ฟนะระดับ แชมป์ระดับทัวร์นาเมนต์หลายรายการนะครับมาจิตกิจกรรมกอล์ฟคลินิกนะครับเข้าชมติดขอบกรีนทุกสนามทุกวันนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะในวันที่4และ5คือวันที่3และ4ของรายการนะครับผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ทีวีนะครับก็รวมนะเป็น1บริษัทของนักของกอล์ฟไทยมาร่วมเชียร์นักกอล์ฟนะฮะที่เราเชียร์นะครับให้นักกอล์ฟของเราได้ไปไกลนะครับกับถ้วยรางวัลอันทรงเกียรตินะครับก็คือถ้วยรางวัลพระราชทานนะครับ Queen Cup Thailand Championship 2026นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง 2-5 กรกฎาคมนี้นะครับจากวงการกอล์ฟนะครับปฏิทินสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับได้สรุปพระนามและรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าที่ผ่านคุณสมบัติและมีศักยภาพนะครับลองลิสต์สำหรับคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เอเชียนเกมส์นาโกย่า2026ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมีแข่งขันกันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่อิชิแล้วก็นาโกย่านะครับแล้วก็โดยมีพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมร่วมกับม้าส่วนพระองค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในประเภทศิลปะการบังคับม้าโดยทรงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพระวิริยะอุตสาหะและความทุ่มเทในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนับเป็นแบบอย่างแห่งความมีวินัยความเพียรพยายามและการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะครับเอเชียนเกมส์นะครับเราจะได้เชียร์นักกีฬาของไทยนะครับทุกการแข่งขันแล้วก็ได้ส่งกำลังใจเชียร์ให้กับนักกีฬาไทยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมส์คราวนี้ด้วยนะครับเรื่องของคอบอลนะแฟนฟุตบอลห้ามพลาดนะครับกล่าวกับ AIS นะครับบอลไทยเพื่อคนไทยฮะชวนคนไทยมาร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็สัมผัสเกียรติยศแห่งหน้าประวัติศาสตร์ในงาน One Hero ขออภัยนะครับ One Heart One Glory นะครับ One Heart One Glory เกียรติยศแห่งแชมป์ฟุตบอลไทยครับครั้งแรกในการจัดงานแสดง5ถ้วยแชมป์ฟุตบอลไทยประจำฤดูกาลนี้แบบใกล้ชิดนะครับไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3ฟุตบอลถ้วยเมืองไทยครับและช้าง FA ครับนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์พิเศษในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนะครับมากระทบไหล่พูดคุยกับนักฟุตบอลระดับแชมป์นะไม่ว่าจะเป็นเพียรดลฉ่ำรัศมีนะครับธนบุญเกษารัตน์นะครับแล้วก็จากการท่าเรือนะ2คนนี้นะครับทีมเพียรดลเล่นหลายทีมนะครับก็สุดท้ายก็อยู่ที่การท่าเรือธนบุญเป็นอดีตนักเตะฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับทีนี้ก็อดีตเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงนะครับคืออยู่ทั้ง BG นะฮะแล้วก็ไปอยู่เชียงรายแล้วมาอยู่การท่าเรือนะครับมีทางด้านของสมยศพงษ์สุวรรณนะจากราศีสไลด์ยูไนเต็ดในแชมป์ไทยลีก2นะครับอนุกรสังรำนี่กัปตันทีมจากไทยลีก3นะครับนรายูไนเต็ดนี่ขึ้นชั้นมาสู่ไทยลีก2นะครับซึ่ง4คนนี้จะมาร่วมพบปะพูดคุยกระทบไหลกับแฟนฟุตบอลอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าคุณจะไปเชียร์ทีมไหนนะครับมาร่วมส่งเสียงเชียร์และความภาคภูมิใจในความสำเร็จของฟุตบอลลีกของไทยกันนะครับโชว์ถ้วยแข่งขันนะไม่ว่าจะแชมป์ไทยลีก1ถึง3แชมป์เมืองไทยครับและช้างเอฟเอครับนะฮะมาให้ชมกันนะครับซึ่งพิธีเปิดนะครับ26มิถุนายนนะครับเวลา 15:30 น.ถึง 17:30 น.นะครับที่ไอขอไปครับที่ AIS สยามนะครับสยามสแควร์ซอย7ชั้น1นะครับ AIS สยามไปกันถูกนะรถเมล์รถไฟฟ้าผ่านหมดเลยนะครับพิธีเปิด26มิถุนายนแต่ว่าการแสดงถ้วยนะครับ27ถึง28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 21:00 น.เข้าชมฟรีนะครับยังอยู่ในเรื่องของฟุตบอลนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งผมขออนุญาตย้ำอีกครั้งนึงนะครับเรื่องของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52นะครับเป็นการแข่งขันเกมนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนล A-Match ซึ่งตามปฏิทิน FIFA Day 9-7 พฤศจิกายนนะครับซึ่งประเทศไทยนะครับได้เชิญทีมที่เข้าร่วมแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นโอมานทีมอันดับที่79ของโลกนะครับทีมชาติบาเรนอันดับที่92ของโลกและทีมชาติทาจิกิสถานอันดับที่101ของโลกนะครับทั้ง3ทีมแข่งกับทีมชาติไทยด้วยนะครับในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานถ้วยรางวัลคิงคัพสำหรับการแข่งขันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2511และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถ้วยรางวัลคิงคัพในการแข่งขันครั้งที่48ประจำปี2565เป็นต้นมานะครับปัจจุบันนับว่าเป็นถ้วยพระราชทานที่มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและเก่าแก่เป็นอันดับที่2ของทวีปเอเชียนะครับซึ่งอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนะครับจังหวัดที่จะเป็นเจ้าภาพนะเสนอในการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52นะครับมี4จังหวัดในตอนนี้นะครับที่ผ่านการคัดเลือกมาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกษนะครับใช้สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดขอนแก่นนะครับใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับใช้สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดระยองนะครับใช้สนามกีฬากลางจังหวัดระยองและสนาม PTT ระยองสเตเดียมนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอยู่ระหว่างการตรวจสอบความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพและการจัดการแข่งขันของแต่ละจังหวัดตามข้อกำหนดนะครับความพร้อมของเจ้าภาพที่เสนอมานะครับก่อนที่จะประกาศนะครับว่าจังหวัดไหนจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับในวันที่7กรกฎาคมในงาน FA Thailand Award 2025-2026ซึ่งจะจัดกันที่โรงแรมเดอะแกรนด์โฟวิงถนนศรีนครินทร์นะครับในวันที่7กรกฎาคมนะครับก็รอรับนะครับว่าใครนะจะได้จังหวัดไหนจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับเพราะว่าในการพิจารณาของคณะกรรมการในการคัดเลือกนะครับดูทุกอย่างนะครับนะดูทุกอย่างเรื่องของมิติของฟุตบอลนะคุณภาพการแข่งขันมิติทางเศรษฐกิจมิติในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมิติของกระแสฟุตบอลนะครับนี่คือแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากฟุตบอลนะครับเราไปติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับนะ AVC Main Cup นะที่เมืองอาเมดาบัดประเทศอินเดียนะครับไทยจะแข่งขันกับอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่ปรับใน4เกมในเวลา 20:03 ขออภัยนะครับในเวลา 19:30 โดยประมาณนะฮะไทยเจอกับอินเดียนะครับแต่ว่าคู่ที่แข่งก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นกาตาร์นะฮะเมื่อวานนี้กาตาร์แพ้กับอินโดนีเซียนะฮะ2-3เซตนะครับ15-24 22-25 30-32 27-25 และ13-15 นะครับก็กาตาร์แชมป์ปี2024นะแพ้อินโดนีเซียรองแชมป์ 4 เกมนะ2-3เซตอินโดนีเซียชนะนะครับก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยไทยก่อนที่จะแข่งขันกับอินโดนีเซียในค่ำคืนนี้ไทยมี5คะแนนนะเป็นที่1ของกลุ่มนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นด้านของกาตาร์อยู่นะครับไทยแข่ง3ชนะ2แพ้1ส่วนกาตาร์ก็แข่ง3นะฮะชนะ1แพ้2มี5คะแนนนะครับอีกคู่หนึ่งนะฮะก็คาซัคสถานนะครับเอาในกลุ่มสาย A นะคาซัคสถานเอาชนะไต้หวันนะครับ 3-1 เซตนะครับที่เมืองอเมดาบัดประเทศอินเดียนะครับคาซัคสถานก็มี3คะแนนนะครับมี5คะแนนนะครับจากการแข่งขัน3นัดชนะ2แพ้1นะครับนะแซงไต้หวันไปอยู่ที่3ของสาย A นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นนิวซีแลนด์นะครับใน AVC Men Cup ที่อินเดียนิวซีแลนด์เอาชนะออสเตรเลียนะครับ3-2เซตนะครับอีกคู่หนึ่งเหมือนกันนะครับนิวซีแลนด์ก็มี2คะแนนนะครับนะอยู่ที่5ส่วนออสเตรเลียเนี่ยแพ้รวดทั้ง3นัดนะครับแล้วก็ 19:30 นะเชียร์ไทยในการเจอกับอินโดนีเซียนะครับนะไทยเจอกับอินโดนีเซียถ้าเราชนะเนี่ยเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับนะนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงอยู่แล้วล่ะนะครับก็ขอให้ได้แต้มในการเจอกับอินโดนีเซียนะครับเมื่อวานนี้อินโดนีเซียฟอร์มดีนะเอาชนะกาตาร์มานะครับจากอินเดียนะครับเรากลับมาที่บ้านเราที่นครราชสีมากับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup รายการวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน18ปีชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่23นะครับรายการนี้นักกีฬาดาวรุ่งฝีมือดีจาก8ชาตินะครับเดินทางมาถึงนครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันนี้แข่งกันวันแรกนะครับนะรายการนี้จัดขึ้นทุก2ปีเป็นการเปิดโอกาสให้กับดาวรุ่งนะในระดับเอเชียนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อายุไม่เกิน18ปีเนี่ยนะครับได้พัฒนาแข่งขันเพื่อฝึกพัฒนาทักษะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับนานาชาตินะครับก็จัดการงานขึ้นมานะครับก็จัดมานะคราวนี้รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครั้งที่16นะครับ 1-7 กรกฎาคมนะแล้วก็คัดเลือก4ทีมนะจากเอเชียไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้านะครับนะเป็นการเตรียมความพร้อมนะก็เข้าแข่งขันก่อนที่จะมีการแข่งขันที่แชมป์เอเชียนครราชสีมานะครับก็นี่คือการแข่งขันนะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่23นะฮะแข่งกัน23-28มิถุนายนที่เทอร์มินอลฮอลล์นะฮะศูนย์การค้าเทอร์มินอล21นครราชสีมานะครับแบ่งเป็นกลุ่ม A ก็มีออสเตรเลียฮ่องกงนะ อินโดนีเซียและไทยแชมป์เก่านะกลุ่ม B มีเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและคีร์กีสสถานนะครับก็เป็นการแข่งขันรายการนี้ก่อนนะก่อนที่จะมีการแข่งขันรายการหลังจากนี้ก็คือชิงแชมป์เอเชียครั้งที่16นะครับนะฮะก็1ถึง7กรกฎาคมเหมือนกันนะครับหาทีมที่ไปแข่งขันนะครับชิงแชมป์โลกนะครับก็เป็นการอุ่นเครื่องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่จะชุดนี้แหละครับจะแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่นครราชสีมานะครับ1ถึง7กรกฎาคมหมายความว่านักกีฬาเนี่ยนะแข่งแล้วก็เก็บตัวกันอยู่ที่เทอร์มินอลฮอลล์นครราชสีมานะครับซึ่งในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วมีกัน2กลุ่มกลุ่ม A ก็คือออสเตรเลียฮ่องกงอินโดนีเซียไทยแชมป์เก่ากลุ่ม B เวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและคีร์กีสสถานนะครับรอบแรกมีการแข่งขันวันละ4คู่นะครับนะสาย A ออสเตรเลียไทยฮ่องกงอินโดนีเซียนะครับสาย B เวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและคีร์กีสสถานนะครับนะฮะก็ก่อนการแข่งขันเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับทางด้านของตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมานะครับทางด้านของหัวหน้าผู้สอนวอลเลย์บอลชาวไทยนะก็นำนะนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับประกอบพิธีบวงสรวงสักการะท่านท้าวสุรนารีหรือว่าท่านท้าวสุรนารีหรือว่าคุณหญิงโมนะเพื่อเป็นความสิริมงคลนะที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก่อนการแข่งขันนะครับทางด้านของหัวหน้าผู้สอนนะครับคุณณัฐพลศรีสมุทรนาคก็บอกว่าเรามาเพื่อแชมป์นะเรามาเพื่อแชมป์ก่อนนะในรายการนี้ชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราต้องเป็นแชมป์เท่านั้นนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจในรายการต่อไปก็คือ AVC ชิงแชมป์เอเชียนะครับนะรายการหลังจากนี้นะครับซึ่งการแข่งขันวันนี้นะครับก็ฟิลิปปินส์นะครับเอาชนะมาเลเซียนะครับคู่แรกวันนี้เนี่ย3-0เซตนะครับ25-16 25-10แล้ว25-9นะครับในสาย B เวียดนามก็ชนะคีร์กีสสถาน3-0เซตเหมือนกันนะครับ25-11 25-5แล้วก็25-15ในสาย B นะครับสาย A อินโดนีเซียรองแชมป์เก่าเอาชนะออสเตรเลีย3-0เซต25-20 26-24และ25-19ก็ประเดิม3คะแนนแรกนะครับขณะที่ไทยนะครับรอลุ้นนะในการแข่งขันนัดแรกในค่ำคืนนี้นะไทยจะลงแข่งขันนัดแรกในค่ำคืนนี้นะครับก็เจอกับฮ่องกงนะครับบัตรเข้าชมหน้างานมีนะครับ100บาทนะครับไม่ได้ชมฟรีนะขออภัยคุณฟังด้วยไม่ได้ชมฟรีนะครับ100บาทนะครับต่อวันนะครับถ้าเกิดมีเวลาว่างก็ดูได้4คู่ต่อวัน100บาทตกคู่ละ25บาทไม่แพงนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะดูผ่านช่องทางของมือถือแอปพลิเคชันก็ True Vision Now ฮะโหลดแอปมาแล้วก็ไปที่ไลฟ์อีเวนต์ก็จะเห็นนะการแข่งขันนะครับนะเชียร์เยาวชนของไทยก่อนนะครับการแข่งขันเจอกับอินโดนีเซียนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่24มิถุนายนชาวนครราชสีมาไปเชียร์กันนะครับคู่แรกก็เป็นคีร์กีสสถานเจอกับมาเลเซียนะครับคู่ที่2อินโดนีเซียเจอฮ่องกงคู่ที่3เวียดนามเจอฟิลิปปินส์คู่ที่4ปิดท้ายนะของไทยเนี่ย 19:00 นเจอกับออสเตรเลียนะครับส่วนแมตช์วันที่25ก็มีมาเลเซียเจอเวียดนามฮ่องกงเจอออสเตรเลียฟิลิปปินส์เจอคีร์กีสสถานและไทยเจอกับอินโดนีเซียนะครับไปให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะครับนะให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะนะครับนี่คือการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับส่วนอีกรายการนึงนะที่กระบี่นะที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดกระบี่นะครับที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ก็มีการแข่งขัน PA Domestic Power นะชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ปีที่42ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบคัดเลือกภาคใต้นะครับยังแข่งขันกันยาวๆจนถึงวันที่27มิถุนายนนะครับเป็นการแข่งขันที่สนุกอีกรายการหนึ่งนะครับวอลเลย์บอลเยาวชน PAA Domestic Power นะครับเมื่อวานนี้ก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับคุณนิรันดร์ปราบอักษรนะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็มีตัวแทนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของประธานชมรมวอลเลย์บอลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ร่วมพิธีด้วยนะครับการแข่งรายการนี้เนี่ยนะครับมี29ทีมนะแบ่งเป็นทีมชาย21หญิง8ทีมนะครับเพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งในรอบชิงชนะเลิศที่จังหวัดกำแพงเพชรประเภทละ2ทีมนะครับเรื่องของฟุตบอลนะใครเป็นแฟนทางด้านของอาร์ซันวิลล่านะครับนะทีมดังจากพรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมป์ยูโรป้าลีกนะฤดูกาลก่อนนะครับอดีตแชมป์ยุโรปด้วยนะอาร์ซันวิลล่าเนี่ยนะครับประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นนะครับมาที่ประเทศไทยด้วยนะอาร์ซันวิลล่านะครับมาเตะกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่4สิงหาคมนะครับที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:30 นก็ถือว่าเป็นปรีซีซั่น ในเอเชียของทีมสิงห์พังงาดแอสตันวิลล่านะครับภายใต้การคุมทีมของอูนายเอเมอรี่นะครับก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีเกมอุ่นเครื่องกับอินโดนีเซียออลสตาร์ที่จาการ์ตานะครับในวันที่1นะวันที่1สิงหาคมนะครับแล้วก็มาเจอกับทีมบีจีปทุมวันที่4สิงหาคมนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อไปเตะกับห้องไปเตะกับทีมไบเออร์มิวนิกนะครับในศึกออดี้ฟุตบอลซัมมิตนะครับที่ฮ่องกงในวันที่7สิงหาคมนะครับอดีตแชมป์นะอาร์เซนวิลล่าเนี่ยมีอดีตโค้ชทีมชาติไทยอย่างปีเตอร์วิทเนี่ยสมัยที่คว้าแชมป์ยูโรเปียนครั้งหน้ายูโรเปียนคัพเนี่ยนะฮะปีเตอร์วิทก็เป็นกองหน้าของอาร์เซนวิลล่าแหละคนหม่งประตูให้อาร์เซนวิลล่าชนะคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพถ้าจำไม่ผิดชนะไบเออร์มิวนิกนะนําไปเท้าความดูถ้าผมจำผิดขออภัยแต่ผมน่าจะใช่นะว่าอาร์เซนวิลล่าเนี่ยชนะไบเออร์มิวนิกในการคว้าแชมป์ยูโรคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพนะครับก็แฟนๆของ BG นะครับก็ไปรอลุ้นนะฮะรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมดูโปรแกรมหน่อยนะว่าบัตรราคาเท่าไหร่นะครับนะฮะก็ติดตามในเพจของ BG นะครับว่าเขามีให้ชมนะบัตรราคาเท่าไหร่นะครับนะฮะก็แอสตันวิลล่าก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งนะที่ล่าสุดก็ได้แชมป์ฟุตบอลทั่วยุโรปนะชนะไฟบวกจากเยอรมนี 3-0 ในฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าลีกมานะครับนะฮะก็อีกทีมหนึ่งนะที่มาเมืองไทยนะครับนะที่มาเมืองไทยนะฮะก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับจำได้แล้วนะแอสตันวิลล่าเนี่ยชนะยูโรเปียนคัพเดิมนะในปี1982ชนะไบเออร์มิวนิก1-0นะจำได้จริงๆด้วยนะครับแต่คนยิงประตูเนี่ยผมจำไม่น่าจำได้นะว่าเป็นปีเตอร์วิทแหละนะปีเตอร์วิทแหละหม่งประตูชัยนะหม่งประตูชัยนะชนะไบเออร์มิวนิกนะครับนะครับคุณผู้ฟังครับท้ายรายการนะไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันบ้างนะครับฟุตบอลโลกกำลังสนุกนะหลายทีมก็ผ่านเข้าสู่รอบ2กันเรียบร้อยแล้วนะหลายทีมก็ตกรอบนะครับตกรอบไปนะครับเมื่อวานนี้เลยเมสซี่นะครับก็ช่วยทีมยิง2ประตูนะครับให้ทีมชนะออสเตรีย2-0นะครับลูกแรกนาทีที่38ลูกที่2นาทีที่90+5นะครับ2ประตูของเลเดลเมสซี่นะครับก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยเป็นดาวซันโบสูงสุดตลอดการของทัวร์นาเมนต์ที่18ประตูแซงหน้ามิโลสลาฟโครเซ่ตำนานแห่งเยอรมันไปแล้วนะครับมี6คะแนนนะครับเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เรียบร้อยส่วนออสเตรียนะฮะอยู่ที่2มี3คะแนนก็ไปลุ้นในนัดต่อไปนะครับนัดสุดท้ายเพื่อหาทีมเข้ารอบนะครับจะเป็นที่2หรือที่3ดีที่สุดก็ยังมีความหวังอยู่นะครับส่วนจอร์แดนนะครับเจอกับแอลจีเรียนะครับแล้วก็แอลจีเรียชนะจอร์แดนไว้2-1นะครับทางด้านของจอร์แดนยิงนำไปก่อนนะจากนิซาอันรัชดานนะครับแอลจีเรียยิง2ประตูนะในครึ่งหลังจากนาดีเบนบูอาลีแล้วก็อามินกูลีนะครับเป็นจอร์แดนน่าจะตกรอบแล้วนะเพราะว่าเฮดทูเฮดนะแพ้ทั้งออสเตรียแพ้ทั้งแอลจีเรียนะครับนะก็น่าจะตกรอบนะครับก็แอลจีเรียได้3แต้มแรกนะยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดที่เหลือนะครับแอลจีเรียนะลุ้นนัดที่เหลือต่อไปนะครับนะจอร์แดนเจอกับอาร์เจนตินาที่เข้ารอบไปแล้วนะแอลจีเรียลุ้นกับออสเตรเลียนะในการเป็นที่2นะในวันที่28มิถุนายนนะครับนะฮะยิงคนเดียว2นัด5ประตูของลีโอเนลเมสซี่นะครับขึ้นเป็นดาวซันโบสูงสุดตลอดการ18ประตูในตอนนี้นะครับประตูที่2 3 4 5 6หรือประตูที่19 20ยังมีอยู่นะที่จะทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะก็พาอาร์เจนตินาเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกนะครับก็วัย39ปียังคมได้เสมอนะเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ทางด้านของจิเก้นครอปอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลบอกว่าถ้าคุณยังไม่เก่งเท่าเมสซี่นะคุณเป็นกองหน้าก็ต้องลงมาช่วยเกมรับเนี่ยต้องมาไล่บอลแต่เมื่อไหร่ที่คุณเก่งเท่าเมสซี่คุณไม่ต้องมาช่วยเกมรับก็ได้ประมาณนี้นะฮะส่วนเมื่อเช้านะนอร์เวย์เอาชนะเซเนกัล3-2นะครับมาคัสปีเตอร์เซนลูกแรกเออร์ลิงฮาเลนยิงลูก2ครับนำ 2-0 นะครับอิสมาอิลซาไล่มาเซเนกัล 1-2 แต่ว่าเออร์ลิงฮาเลนนะก็ยิงอีกลูกนึงให้นิวให้นอร์เวย์นำ 3-1 นะครับแล้วก็อิสมาอิลซาก็ไล่มา 2-3 นะครับโอ้ทั้งฮาลันทั้งอิสมาอิลซาก็ยิงคนละ2ประตูเลยนะแต่ก็จบเกมแค่นี้นะฮะทีมทัพไวกิ้งนะครับเอาชนะทางด้านของเซเนกัล นะครับ3-2นะนะก็ตอนนี้ฮาแลนด์เนี่ยยิงไปแล้ว4ประตูนะครับก็ในฟุตบอลโลกครั้งแรกของตัวเองด้วยนะก็2 ประตูนะฮะ4ประตูแล้วนัดนี้2ประตูนะฮะก็มีโอกาสลุ้นดาวซันโวเหมือนกันนะครับส่วนอีกคนนึงคิลิแอนเอ็มบัปเป้นะครับนะฮะก็ยิง2ประตูเหมือนกันให้ทีมชนะอิรัก3-0นะครับนะฮะลูกแรกนาทีที่14นะครับลูกที่2นาทีที่54นะฮะก่อนที่ปิดชัยด้วยชัยชนะลูกที่30จากอุสมานเดมเบเล่นะฮะคู่นี้เนี่ยฝนตกด้วยนะถ้าเกมต้องหยุดชะงักไปหลายช่วงอ่ะนะครับก็ตอนนี้เอ็มบัปเป้ก็ยิงฟุตบอลโลกไปแล้ว16ประตูนะก็ตามหลังเลเนลเมสซี่นะเหลือแค่2ประตูเช่นเดียวกันนะครับถ้าเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่เนี่ยก็ได้ลุ้นดาวซันโวด้วยและได้ลุ้นดาวซันโวตลอดกาลด้วยนะครับนะฮะอิรักก็ต้องเศร้าต่อไปนะเพราะว่าแหมนัดสุดท้ายต้องไปลุ้นกับเซเนกัล นะครับถ้าอยากจะหวังเข้ารอบในฐานะอันดับที่3ดีที่สุดนัดสุดท้ายต้องชนะให้ได้นะครับส่วนนอร์เวย์กับฝรั่งเศสเนี่ยเข้ารอบทั้งคู่แล้วนะครับนะฮะก็ไม่สนละนัดต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับทั้ง2ทีมก็เข้ารอบไปแล้วนะครับตอนนี้ดาวซันโวเมสซี่5นะครับเอ็มบัปเป้4เออร์ลิงฮาแลนด์4ประตูนะฮะส่วนเยอรมันข่าวร้ายคือนิโก้ชลอตเทอร์แบกนะฮะกองหลังนะวัย26ปีนะครับบาดเจ็บนัดที่ชนะไอวอรี่โคสต์2-1นะครับนะก็เล่นไม่ได้แล้วนะมีการบาดเจ็บนะฮะเอ็นยืดข้อเท้าด้านในนะพักรักษาตัวหลายเดือนเลยแหละนะครับก็ไม่มีนักเตะกองหลังแล้วทั้งนั้นของขาดไปคนนึงอ่ะขาดไปคนนึงนะครับตอนนี้เหลือ4รายนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะโอเลนฮาวาเรสของอาร์เจนตินานะบอกว่าแม่อยากจะย้ายออกจากแอตเลติโกมาดริดแล้วครับสร้างความท้าทายใหม่หลังจากที่เกมอาร์เจนตินาชนะออสเตรเลีย 2-0 นะเจ้าตัวบอกอยากจะหาความท้าทายแห่งใหม่นะครับแอตเลติโกมาดริดเล็กเกินไปนะเข้าตาบาร์ซ่านะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เตรียมแต่งตั้งเอนโชมาเรสกานะครับอดีตกุนซือเชลซีมาคุมทีมนะแต่ว่าถ้าเกิดมาแต่งตั้งเอนโชมาเรสกานี่ก็ต้องจ่ายเงินชดเชยกว่า17ล้านปอนด์อ่ะนะประมาณนั้นเหมือนกันนะครับนี่คือบ้านวงกีฬานะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569รัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แอลจีเรียพลิกกลับมาชนะจอร์แดน2ประตูต่อ1ยังมีโอกาสเข้ารอบส่วนจอร์แดนตกรอบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569เมื่อวันจันทร์ที่20

0: 2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ออสเตรียได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองชปิตซ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ Mainz Cathedral พิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเทพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมนันพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอชชลายส์ไฮม์และฟาร์มโคนุมชัยสหายบายเออร์บรูนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 7:00 นขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังทำวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและต่างประเทศสำนักช่างสิบหมู่ออกแบบจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นลวดลายพันไม้พระนามาภิไธยและลายผ้าพระราชทาน
2: นายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างการทำแบบลวดลายเตรียมหล่อไฟเบอร์จากนั้นจะวาดลวดลายและลงสีพร้อมกันนี้ยังได้ออกแบบลวดลายผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อถึงพระราชกรณีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยพันไม้ในพระนามาภิไธยควีนสิริกิติ์และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจจากลายผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถลวดลายหงนำมาประกอบกับลวดลายไทยประเพณีนำมาประดับเป็นลวดลายผ้านุ่งประติมากรรมเทวดารอบฐานพระเมรุมาตรรวบรวมช่างจิตรกรรมไทยและจิตรกรรมสากลถวายงานสืบสานพระราชปณิธานมีการศึกษาลายผ้าโบราณที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และจิตรกรรมฝาผนังไทยอาทิพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีนำมาออกแบบให้ลวดลายร่วมสมัยตามแผนงานจะเริ่มลงสีประติมากรรมต้นเดือนกรกฎาคมนอกจากการออกแบบลวดลายแล้วยังมีงานจิตรกรรมผนังภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรม

0: ึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบลายเส้นมีดอกไม้เทวดานางฟ้าสื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านผ้าไทยใช้โทนสีฟ้าชมพูและสีทองส่วนการจัดสร้างฉากบังเพลิงสถาบันศิริกิติ์รับผิดชอบการปักผ้าประดับปีกแมลงทับไมชโยรายงาน
1: รัฐบาลเปิดโครงการ Thailand Fast Passเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นสักขีพยานและเปิดงาน Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า Thailand Fast Pass จะทำให้ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการรัฐบาลมุ่งสร้างเสถียรภาพและเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมเป็นผู้ผลักดันขอเพียงผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและทำตามที่นำเสนอต่อผู้ออกใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแบกภาระต้นทุนและเสียโอกาสทางการค้าย้ำว่ารัฐบาลไม่เพียงลดจำนวนขั้นตอนการลงทุนเท่านั้นแต่จะทำให้เป็น one stop service
3: Thailand Fast Pass ก็คือโครงการอำนวยความสะดวก ease of doing business ให้กับผู้ประกอบการผู้ลงทุนนะครับทั้งไทยและต่างประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะมีผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนนะครับอีกมากมายที่จะมาเข้าสู่โครงการนี้อุตสาหกรรมที่เขาเข้ามามันเป็นอุตสาหกรรมที่นำมาซึ่งเทคโนโลยีนะครับการถ่ายทอดกระบวนการเคล็ดลับทางการผลิตต่างๆแล้วก็เอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาขยายนะครับกระบวนการการผลิตให้มัน cover ไออุตสาหกรรมให้มากที่สุด
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการลงนามและส่งมอบใบรับรอง Thailand Fast Pass แก่ผู้ประกอบการ23รายจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการลงทุนของไทยและมีความสามารถทางการแข่งขันขณะนี้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสของกลุ่ม SME นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รองประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหารือความร่วมมือด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจและการประชุม IMF World Bank ประจำปี2569
4: นายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับนายสเวนเคลเมนต์ประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพร้อมคณะณอาคารรัฐสภาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนพร้อมแสดงความยินดีที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวอีกครั้งในรอบ30ปีในการหารือผู้แทนรัฐสภาไทยได้สะท้อนบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการสนับสนุนการปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านอาทิผลกระทบจากสงครามการค้าและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้รัฐสภาไทยยังแสดงความสนใจเข้าร่วมเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาเพื่อเพิ่มการประสานความร่วมมือกับ IMF และธนาคารโลกตลอดจนขอรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติแถลงผลงานในรอบ5ปีพร้อมประกาศทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศอย่างยั่งยืน
5: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสกมช.ได้ขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกประจำปี2024อยู่ในอันดับที่7จากทั้งหมด194ประเทศทั่วโลกซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับผู้นำเทียร์1 นอกจากนี้ในแง่ของการปราบปรามภัยคุกคามจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ผลจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งการกวาดล้างบัญชีม้าซิมผีเสาสัญญาณตลอดจนการแกะรอยทางสืบสวนด้วยระบบ IP ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบกับประชาชนมีความรู้เท่าทันโจรไซเบอร์มากขึ้นส่งผลให้สถิติตัวเลขความเสียหายรายวันลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมในช่วงวิกฤตที่เคยสูงถึงวันละ 150-170 ล้านบาทปัจจุบันลดลงเหลือเพียงประมาณ15ล้านบาทต่อวัน
6: เราจะเริ่มเอา AI มาใช้งานมันมีกติกาในการใช้งานที่ปลอดภัยสำหรับหน่วยงานหรือยังนะครับหน่วยงานจะเอา AI เข้ามาใช้งานเนี่ยมันมีกลไกในการพัฒนาที่ทำความปลอดภัยให้มันได้ไหมนะครับรวมไปถึงว่าฝากไปถึงประชาชนด้วยว่าตอนนี้ AI มาหลอกมันง่ายขึ้นทำยังไงถึงจะสังเกตมากขึ้นเพราะถึงแม้ว่าตอนนี้รูปแบบในการหลอกคุณเดิมเนี่ยประชาชนเริ่มตื่นตัวสถิติมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันก็จะพัฒนาขึ้นไปอีก
5: สำหรับก้าวต่อไปสกมช.ได้เตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อเข้าสู่ยุคควอนตัมภายใต้วิสัยทัศน์ควอนตัมเรดี้2030เพื่อรับมือกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัมในอนาคตที่คาดว่าจะสามารถถอดรหัสลับข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตได้ภายในปี2573ควบคู่ไปกับการยกระดับแนวทาง AI for Security and Security for AI เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้สกมช.ยังเตรียมบังคับใช้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับคราวในวันที่10กันยายนนี้และมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์ในวันที่17กันยายน2569เพื่อสร้างพื้นที่ไซเบอร์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือให้กับประเทศไทยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยขับเคลื่อนการยกระดับงานหัตถศิลป์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมขยายโอกาสการค้าสู่ตะวันออกกลาง
7: นายอนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยแผนปี2570ว่าเตรียมยกระดับงานศิลปะหัตถกรรมไทยทั้งระบบผ่านโมเดลหัตถกรรมยั่งยืนขยายสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมลงนามความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจะนำความสำเร็จจากงานคราฟต์แบงคอก2026ที่สร้างยอดขายเกือบ200ล้านบาทมาต่อยอดทั้งนี้ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยช่วง4เดือนแรกของปี2569มีมูลค่ากว่า 303,000 ล้านบาทสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งสำหรับก้าวต่อไปศักดิ์สิทธิ์เตรียมบุกตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลางโดยมีแผนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและผลักดันสินค้าหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล
8: เกินกว่าที่เราคาดหมายไปเยอะมากนะครับก็คือผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับงานศิลปะหัตถกรรมอย่างที่เราไม่คิดมาก่อนนะครับก็จะต่อเนื่องจากปีนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองไปแล้วก็คือเรื่องของ sustainable model ของการทำงานหัตถกรรมนะครับซึ่งเราได้มีการทดลองในพื้นที่เช่นที่เสือกกที่จันทบุรีนะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องของ GI ด้วยนะครับเนี่ยกำลังจะนัดประชุมกันอีกรอบหนึ่งว่าอะไรคือ key success ของงานคราฟต์แบงคอกอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คนมันถล่มทลาย
7: ขณะที่นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและชุมชนตลอดจนผลักดันสินค้าศิลปะหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกตุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชริอะห์แผนเชิงรุก65 และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
11: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสถานทูตสหรัฐประจำฟิลิปปินส์ได้ออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐได้มอบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนใต้น้ำและผิวน้ำอัตโนมัติรุ่นไททันของบริษัทโอเชียนแอโร่ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์และสามารถปฏิบัติการได้นานถึง30วันจำนวน4ลำมูลค่ารวม13ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่กองทัพฟิลิปปินส์เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อพันธมิตรรวมทั้งเสริมศักยภาพของฟิลิปปินส์ด้านการตรวจตราหน้าน้ำและตอบสนองความท้าทายทางทะเลเนื่องจากฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ใจกลางหน้าน้ำภูมิภาคอินโดแปซิฟิกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนบริเวณพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟิลิปปินส์เรียกร้องให้มีการรื้อถอนโครงสร้างลอยน้ำของจีนบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรอย่างไรก็ตามทางการจีนอ้างว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนบริเวณหน้าน้ำดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายซุนเลยรองผู้แทนถาวรของจีนประจำสหประชาชาติระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นยูเครนเมื่อวานนี้โดยระบุว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนรอบล่าสุดและการยกระดับการเผชิญหน้าทางทหารที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้สันติภาพเลือนลางไปมากกว่าเดิมซึ่งจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนายซุนเลยยังเน้นย้ำว่าการเผชิญหน้าทางทหารไม่ใช่ทางออกแต่จะยิ่งทำให้ความแตกแยกทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงของความขัดแย้งที่เกินกว่าจะควบคุมได้พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามรัสเซียกับยูเครนยับยั้งชั่งใจและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างมนุษยธรรมของประเทศรวมถึงละเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนตลอดจนทำทุกวิถีทางเพื่อลดความตึงเครียดและบรรลุข้อตกลงหยุดยิงโดยเร็วที่สุดกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศรายงานว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 1,700 รายในเดือนมิถุนายนซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเดือนพฤษภาคมโดยเขตบราสโดยเขตบาริซันและ ชิตตะกงรวมถึงกรุงทากาพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดส่งผลให้ในปีนี้บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 4,900 รายและมีผู้เสียชีวิตรวม9รายทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญความเสี่ยงสูงจากโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีซึ่งส่งผลให้หลายพื้นที่ของบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปี2568บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงถึง 1,200 รายและมีผู้เสียชีวิตรวม413รายขณะที่ทางการบังกลาเทศเร่งดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่พันธุ์ของยุงลายและรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนโดยกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศจัดตั้งหน่วยเฝ้าระวังเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
13: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มเจนัดที่2ระหว่างจอแดนพบแอลจีเรียเกมนี้จอแดนขึ้นนำไปก่อนจากการทำประตูของนิชาอัลรัชดาวในนาทีที่36แต่ในครึ่งหลังทับจิ้งจอกทะเลทรายมารัวยิง2ประตูจากนาดีเบนบูอาลีในนาทีที่69และประตูชัยในนาทีที่82จากอามินกูลีจบเกมแอลจีเรียชนะ2ประตูต่อ1คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จยังมีลุ้นเข้ารอบส่วนจอแดนแพ้2นัดตกรอบแน่นอนแล้วสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้โปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 น.อังกฤษพบกาน่าเวลา 3:00 น.ปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 น.และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น.ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026ในกลุ่ม A โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1คว้าชนะ2นัดรวดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนท6อุดรธานีมี3คะแนนเท่าเดิมจากการชนะ1แพ้1รั้งอันดับ2ของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนปทุมคงคาเสมอโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2โชติรินแก้วกามือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะคาโรลีนาคอสติลโควานักหวดชาวยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับลูวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียที่เอาชนะกูลินคอคานูจาจากอินเดียมือวางอันดับ13ของรายการได้แบบขาดลอย2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ1ด้านชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ10ของรายการเอาชนะเฮิร์ทพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ3ผ่านเข้าไปลุ้นคว้าชัยต่อในรอบ16คนสุดท้ายซึ่งจะพบกับแบรนดอนดวนมือวางอันดับ8จากสหรัฐเซเรนาวิลเลียมอดีตนักเทนนิสหญิงมือ1ของโลกชาวอเมริกันเตรียมกลับมาลงแข่งประเภทหญิงเดี่ยวในศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ออลอิงแลนด์คลับประเทศอังกฤษซึ่งจะเปิดฉากปลายเดือนนี้หลังจากยอดนักหวดสาววัย44ปีได้รับไวด์การ์ดใบสุดท้ายในประเภทหญิงเดี่ยวสำหรับเซเรนาเป็นอดีตแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดัน7สมัยและเป็นเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมประเภทเดี่ยว23สมัยขาดอีกครั้งเดียวจะเทียบเท่าสถิติสูงสุดตลอดกาลของมาการ์เร็ตคอร์ดตำนานสักกะลาดชาวออสเตรเลียนายหมวดตรีพิชิตชัยรัชตามพรนายกสมาคมกีฬาคีตะมวยไทยแห่งสยามเปิดเผยว่าสมาคมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์กีฬาคีตะมวยไทยให้แพร่หลายในระดับชาติและระดับโลกส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาคีตะมวยไทยในรูปแบบแอโรบิกมวยไทยจัดการแข่งขันกีฬาคีตะมวยไทยให้ได้แชมป์ระดับประเทศและนานาชาติซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้สมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยามจะประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามแผนงานที่กำหนดร่วมกับโรงเรียนมวยไทยลุมพินีนอกจากนี้ยังร่วมกันจัดการแข่งขันคีตะมวยไทยชิงแชมป์ ระดับประเทศจัดรถโชว์การแสดงและเผยแพร่คีตะมวยไทยในทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญต่างๆของโรงเรียนมวยไทยลุมพินีนับเป็นความร่วมมือที่สองผู้นำกีฬามวยไทยจะร่วมกันรวมพลังสรรสร้างคีตะมวยไทยสู่นานาชาติมรดกไทยสู่มรดกโลกนำพากีฬาคีตะมวยไทยให้ก้าวสู่ระดับชาติระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปแกนราปิดไรส์ทีมดังจากศึกเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลMLV ของสหรัฐอเมริกาประกาศคว้าตัวนุกนิกณัฐนิชาใจแสนมือเซตทีมชาติไทยไปร่วมทีมในฤดูกาล2027สำหรับนุกนิกเคยเดินทางไปลงเล่นในต่างแดนกับสโมสร PFU Blue Cat ในศึกวอลเลย์บอล SV League ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วเมื่อฤดูกาล2024ถึง2025และลงเล่นอยู่กับฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2026เลข2รวมทั้งเพิ่งหมดสัญญาระยะสั้นกับสุพรีมทิพยะชลบุรี E-Tech เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
15: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่ามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินย่อมหมายถึงว่าสรรพวิชาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาแล้วหากรู้จักเอาใจใส่ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมในที่สุดก็ย่อมเป็นมนทินและยังทรงสรุปความเป็นมนทินที่ร้ายแรงที่สุดไว้ว่ามนทินที่ยิ่งกว่านั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านกวดขันตนเองให้มีความวิริยะอุตสาหะในอันที่จะขวนขวายศึกษาเรียนรู้ในสัพพวิชาอยู่เป็นนิดเพื่อกำจัดอวิชชาให้เบาบางและหมดสิ้นไปบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นความงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมสมปณิธานปรารถนาของบัณฑิตผู้ต่างมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกรูปทุกคนพระโอวาทประทานเนื่องในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังเราได้นำเอาผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการเปิดพื้นที่โลกของวรรณกรรมทางการเมืองค่ะผ่านการสร้างสรรค์โดยนักเขียนที่ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวร่วมกันส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในชื่อเรื่องคฤหาสน์ของพญาตาบอดประพันธ์โดยกวีศรีธรรมานุกูลซึ่งก็ได้บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเดี่ยวกับพ่อค่ะที่เริ่มห่างเหินแล้วก็แตกร้าวมากขึ้นเมื่อการเมืองท้องถิ่นกำลังครุกรุ่นค่ะกับการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยเดี่ยวค่ะสนับสนุนผู้ใหญ่เกลี้ยงส่วนพ่อได้สนับสนุนสันโดษลูกครึ่งไทยสวิตผู้มีความรู้ความสามารถแม้ว่าในตอนแรกค่ะเดี่ยวจะไม่ได้มองว่าสันโดษจะมาเป็นคู่แข่งของผู้ใหญ่เกลี้ยงที่ตนสนับสนุนอยู่แต่เมื่อได้รับรู้ประวัติบทบาทของสันโดษเขาก็มองว่าสันโดษอาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญต่อการเลือกตั้งที่จะมาตัดคะแนนทั้งผู้ใหญ่เกลี้ยงและสทเพชรและความขัดแย้งก็ประทุรุนแรงขึ้นเมื่อพ่อชวนนงพงาภรรยาของเดี่ยวค่ะให้เข้าร่วมกลุ่มถ่ายทอดวิชาชีพของสันโดษก็ทำให้เดี่ยวขัดแย้งกับภรรยาค่ะและพ่อของเดี่ยวก็ได้ตำหนิให้เดี่ยวตระหนักถึงอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของเขาในฐานะสามีและว่าที่พ่อของลูกค่ะเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังด้วยกันต่อค่ะ

0: ค่ำนั้นเดี่ยวปลีกตัวเองออกมาที่คฤหาสน์ซึ่งยังสร้างไม่เสร็จภายในห้องนอนชั้นสองวงกบไม้หลุมพอขนาดใหญ่ยังปราศจากบานหน้าต่างสายลมพัดเฉื่อยฉิวแสงไฟจากงานวัดส่องสายพุ่งเป็นลำกระทบเมฆที่อยู่ขอบฟ้าทางตะวันออกเดี่ยวคิดถึงคำพูดของพ่อเมื่อช่วงบ่ายแล้วพาตัวเองกลับไปยังช่วงวัยของอดีตเด็กน้อยคนหนึ่งจุงมือพ่ออย่างลิงโลดฉุดดึงให้พ่อรีบก้าวเดินไปตามเสียงโฆษณาของรถขายยาซึ่งปักหลักฉายหนังกลางแปลงให้ดูฟรีเป็นคืนที่สองแล้วเมื่อไปถึงบริเวณลานโล่งของวัดที่แน่นขนาดไปด้วยผู้คนที่หอบเอาเสือมาปูจับจองที่นั่งอยู่ก่อนแล้วเดี่ยวในวัย7ขวบก็เห็นตัวพยาธิชนิดต่างๆปรากฏขึ้นบนจอขนาดใหญ่พร้อมกับเสียงบรรยายถึงลักษณะและความร้ายกาจของพยาธิแต่ละชนิดเมื่อเดี่ยวหันกลับไปยังที่มาของเสียงคนพาก็เห็นเขากำลังชูขวดโหลที่ภายในมีตัวพยาธิสีขาวขดตัวพันกันเป็นกระจุกนอนนิ่งอยู่ในน้ำยาแบบเดียวกันกับที่ออกมาพร้อมกับอึหนูไหมพ่อเด็กน้อยถามภายในใจยังนึกหวาดเสียวจนขนลุกไม่หายเมื่อพ่อได้ซื้อยาถ่ายพยาธิสันโตสไปให้กินเมื่อคืนวานแล้วปรากฏว่าเวลาถ่ายเมื่อเช้านี้กลับมีสิ่งแปลกปลอมที่เด็กน้อยไม่เคยเห็นปะปนออกมาด้วยคนละแบบกันที่ลุงเขาชูอยู่นั่นมันพยาธิไส้เดือนแต่ที่อยู่ในท้องเดี่ยวน่าจะเป็นพยาธิเส้นได้ตัวมันเล็กกว่าพ่อบอกพี่น้องที่เคารพนักพากย์ซึ่งกำลังสวมบทบาทเป็นคนขายยาประกาศเสียงแหลมออกทางลำโพงบนเสาเหล็กนักการเมืองชั่วมันก็เหมือนกับพยาธินี่แหละมันไม่มีประโยชน์ต่อประเทศเปรียบกับร่างกายเรามันคอยดูดเลือดแย่งอาหารสืบพันธุ์วางไข่ขยายพันธุ์ในตัวเราโดยที่ไม่ได้ก่อประโยชน์อันใดให้เราผู้เป็นเจ้าของร่างกายหรือประเทศเลยดังนั้นเราจะต้องกำจัดมันทิ้งให้มันสูญพันธุ์ไปให้ได้นักพากย์ขายยาถ่ายพยาธิและฉายหนังตัวอย่างให้ดูอีกสองรอบก่อนจะเปลี่ยนมาฉายหนังไทยขนาดยาวเรื่องผู้แทนนอกสภาซึ่งสรพงษ์ชาตรีแสดงเป็นพระเอกรับบททนายบุญชัยผู้สมัครส.ส.พรรคเราทำได้ที่ต้องต่อสู้กับกลโกงของผู้สมัครคนอื่นๆจนเป็นที่นิยมรักใคร่ของประชาชนแต่เดี๋ยวไม่ชอบตอนจบที่พระเอกต้องตายเพราะถูกนักการเมืองชั่วจ้างมือปืนมาดักยิงแม้ว่าผลสุดท้ายประชาชนจะรู้ว่าทนายบุญชัยถูกยิงตายแต่ก็ยังพากันลงคะแนนให้กับทนายบุญชัยเบอร์8จนชนะคู่แข่งอย่างท่วมท้นก็ตามระหว่างเดินทางกลับบ้านคืนนั้นเดี่ยวกลุ่มอ้อยกว้านเสียบไม้ไผ่ซึ่งพ่อซื้อให้ช่วงที่หนังพักขายยาไว้ในมือพางบ่นกระปอดกระแปดถึงความเสียดายที่พระเอกต้องตายน่าเสียดายนางเอกเตือนแล้วว่าอย่าเล่นการเมืองก็ไม่ฟังตอนแรกๆนางเอกพูดเพราะความกลัวพ่อบอกความกลัวเป็นสิ่งที่วงการวิทยาศาสตร์ปฏิเสธแต่ศาสนาทุกศาสนาจะใช้ความกลัวให้เกิดประโยชน์ผู้มีอิทธิพลก็เช่นกันเขาจะใช้ความกลัวของประชาชนแสวงหาผลประโยชน์เราจึงไม่ควรก้มหัวให้กับความกลัวแล้วเราจะชนะความกลัวหรือผู้มีอิทธิพลได้อย่างไรล่ะพ่อเราก็ต้องมีความรักสามัคคีต่อกันให้มากๆทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์นะสิดูนี่นะพ่อนั่งลงมือหนึ่งโอบไหล่อีกมือรวบไปยังมือที่ถือด้ามไม้ไผ่ของเด็กชายแล้วชี้วนไปรอบๆกลุ่มแว่นอ้อยกว้านทั้งหมดนี้คือประเทศของเราประกอบไปด้วยบุคลากรหลายฐานะหลายอาชีพแต่ทุกคนมีสิทธิและหน้าที่โดยเสมอภาคกันถ้าขาดใครคนใดคนหนึ่งประเทศก็จะสมบูรณ์ไม่ได้พ่อถอดอ้อยกว้านชิ้นหนึ่งออกมาแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ไม่ว่าอ้อยชิ้นไหนจะอยู่ตรงกลางหรือรอบๆต่างก็มีศักดิ์ศรีโดยเท่าเทียมถ้าขาดหายไปสักชิ้นมันก็จะไม่สมบูรณ์มันเว้าแหว่งเดี๋ยวพยักหน้าเข้าใจก่อนถามต่อแล้วไม้ไผ่นี่ล่ะพ่อคืออะไรผู้เป็นพ่อตอบว่าไม้ไผ่คือแก่นของประเทศคือความรักสามัคคีที่จะรวบรวมคนทุกคนทุกสาขาอาชีพเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวพ่อหักก้านไม้ไผ่ซี่หนึ่งทำให้แว่นอ้อยกว้านห้อยตรงเตงนี่คือผลของการแตกสามัคคี เดี่ยวดึงตัวเองออกมาจากอดีตเมื่อปรากฏประกายไฟสีสันสวยงามพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าพร้อมเสียงตูมของพุหลายลูกดังขึ้นเขากวาดตามองไปรอบๆตัวบ้านท่ามกลางแสงสีของพุไฟที่โชติช่วงเขามองเห็นความเติบโตยิ่งใหญ่อลังการของคฤหาสน์แต่ก้นบึ้งของหัวใจเขากลับรู้สึกคล้อยตามคำพูดของพ่อเมื่อบ่ายนี้ความเป็นคนของเราค่อยๆหดหายไปใกล้ถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านทุกขณะชาวบ้านเป็นที่ทราบกันโดยทั่วหน้าว่าผู้ใหญ่เกลี้ยงหมายเลข1สอทอเพชรหมายเลข2และฝรั่งสันโดษหมายเลข3ทางด้านของสอทอเพชรนั้นมีทีมงานกลุ่มสอทอในสังกัดของนายกพงอรุณคอยให้การช่วยเหลือเดินหน้าหาเสียงอย่างแข็งขันรถแห่ของเบอร์1และ2จึงวิ่งว่อนตั้งแต่เช้ายันค่ำสำหรับหมายเลข3นั้นมีเพียงแผ่นโปสเตอร์เล็กๆที่ระบุชื่อหมายเลขของผู้สมัครและนโยบายติดให้เห็นอย่างประปรายเดี๋ยวรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงไว้อย่างพร้อมสับพร้อมทั้งรับซองสีน้ำตาลภายในบรรจุธนบัตรฉบับละ500บาทตามจำนวนประชากรที่มีอยู่ในสายที่ตนได้รับมอบหมายแต่เมื่อถึง3วันสุดท้ายก่อนการลงคะแนนเสียงปรากฏว่าเงินรายหัวที่คาดว่าจะจ่ายเป็นค่าซื้อเสียงละ500นั้นไม่สามารถยังความมั่นใจให้เกิดขึ้นได้เมื่อหัวคะแนนของหมายเลข2ได้ชิงลงมือซื้อเสียงไปก่อนหน้าหัวละ500เช่นกันดังนั้นหลังจากประชุมทีมงานเพื่อหารือกันอย่างเคร่งเครียดภายในศาลาทรงไทยของบริเวณสวนหลังบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงจึงมีข้อตกลงกันว่าบ้านหลังใดที่หมายเลข2ซื้อเสียงไปแล้วให้หัวคะแนนแต่ละสายทำการเจรจากับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขอให้เปลี่ยนมากาเบอร์1แลกกับค่าเสียเวลาเสียงละ 1,000 บาทเดี๋ยวช่วยไปเอาเงินที่บ้านสจ.หน้าทีนะผู้ใหญ่เกลี้ยงบอกภายหลังจากวางหูโทรศัพท์แล้วส่วนของนายกนายเดี๋ยวฉันจะไปเอาเองผู้ใหญ่เกลี้ยงหมายถึงสุนัยนายกอบต.เพื่อนสนิทของตนเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่จะสามารถต่อสายตรงลงมาได้ทุกเมื่อนี่คือทีมงานที่มีความสัมพันธ์กันเป็นลักษณะกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งต่างก็เอื้อให้แก่กันมาเนิ่นนานทันทีที่เดี่ยวเดินทางไปถึงบ้านสจ.อำนาจในบ่ายนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่สองหัวคะแนนกำลังสำคัญของสท.เพชรกำลังร่ำราเจ้าของบ้านด้วยสีหน้าเบิกบานนี่มันล่อทั้งสองฝ่ายเลยหรือวะเดี่ยวคิดหลังจากเสร็จธุระจากบ้านสจ.คนดังของจังหวัดและเมื่อเลี้ยวรถเข้าสู่หมู่บ้านเขาจึงแวะจอดที่หน้าสนามเด็กเล่นเมาลูกชิ้นทอดจากแม่ค้าเร่รถพ่วงข้างแล้วก้าวเดินไปแจกลูกชิ้นให้กับเด็กที่เล่นกันอยู่คนละไม้พร้อมทั้งบัตรแนะนำผู้สมัครเบอร์หนึ่งบอกพ่อบอกแม่ด้วยนะว่าให้เลือกเบอร์หนึ่งแล้วลุงจะมาซื้อลูกชิ้นให้กินทุกวันเลยแถมน้ำแดงด้วยได้หรือเปล่าครับเด็กคนหนึ่งต่อรองในขณะที่เคี้ยวลูกชิ้นตุ้ยๆอยู่ในปากได้สิเดี่ยวตอบพลางเดินเข้าไปหาเหยื่อรายสุดท้ายซึ่งปลีกตัวออกมาเล่นชิงช้าโดยลำพังบ้านหนูอยู่หมู่6ใช่ไหมเด็กชายไม่ตอบแต่พยักหน้าน้อยๆเดี่ยวยื่นลูกชิ้นส่งให้แต่เด็กชายสายหน้าปฏิเสธทำไมล่ะอร่อยนะงั้นลุงให้2ไม้เลยแต่เด็กก็ยังคงปฏิเสธเช่นเดิม
1: พ่อแม่ผมเลือกลุงสันโดษเบอร์3ตากับยายก็เลือกเบอร์3
0: เดี่ยวเก็บซ่อนอารมณ์หงุดหงิดที่เกิดขึ้นมาอย่างปุบปับล้วงกระเป๋าออกมาต่อรองลุงให้เงินด้วย20หนูช่วยบอกให้พ่อกับแม่เลือกเบอร์1นะเด็กชายสายหน้าเขาจึงควักธนบัตรฉบับละ100ออกมาง
1: ั้น101เอาไว้ซื้อของเล่นปืนฉีดน้ำหรืออะไรก็ได้ผมกำลังรอว่าเมื่อไหร่จะถึง10ล้านสักที
0: ว่าพลางเด็กชายกระโดดลงจากชิงช้าก้าวเดินไปหาพี่สาววัย12ปีซึ่งมายืนอยู่เบื้องหลังของเดี่ยวโดยเขาไม่ทันรู้ตัวสองพี่น้องเหลียวกลับมามองเดี่ยวด้วยสายตาเหยียดหยามก่อนจุงมือกันเดินจากไปคนไม่ดีเดี่ยวได้ยินเสียงนั้นค่อยๆแต่รู้สึกบาดลึกเข้าไปถึงหัวใจ ขาโยนลูกชิ้นสองไม้สุดท้ายทิ้งแล้วก้าวขึ้นรถโดยไม่สนว่าสุนัขขี้เรือนที่นอนอยู่ใต้ต้นหูกระจงจะให้ความสนใจกับเหยื่อของเขาหรือไม่

ตอนนี้ยังสูสีนิ่งนอนใจไม่ได้ใช้วิธีที่ผมทำเมื่อสมัยที่แล้วเถอะผู้ใหญ่เดี๋ยวให้ความเห็นในคืนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งวิธีนี้มักจะใช้ได้ผลเสมอตราบเท่าที่สังคมยังกลาดเกลื่อนไปด้วยผู้นิยมชมชอบการพนันนอกจากการซื้อเสียงแล้วการที่เราทุ่มเงินก้อนโตเพื่อเล่นว่าฝ่ายตรงข้ามจะชนะนั้นจะทำให้คนเล่นอีกฝ่ายหันมาลงคะแนนให้แก่เราโดยอัตโนมัติในกรณีนี้ก็คือการที่คนของหมายเลข1เป็นฝ่ายต่อว่าหมายเลข2ชนะจะทำให้เกิดคนที่เป็นฝ่ายรองว่าหมายเลข1จะชนะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากดังนั้นการที่ฝ่ายรองจะได้เงินจากการพนันดังกล่าวก็คือการเทคะแนนให้กับหมายเลข1นั่นเองตกลงเดี๋ยวไปสังเกตดูเบอร์3เถอะถึงแม้ว่าฝ่ายนั้นจะไม่ซื้อแต่ฉันก็ยังไม่วางใจนักส่วนเรื่องนี้ฉันจะให้คนไปทำเองไอ้ซันโต้มันไม่ทำแน่ครับผู้ใหญ่เพราะเอาแบบที่ฉันสั่งเถอะแม้ว่าอยากจะลงมือเองเพื่อความแน่ใจแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องยอมให้กับคำสั่งในหัวเขากลับมาบ้านพบว่าพ่อหลับไปตั้งนานแล้วก็บอกแล้วว่าถ้าพ่อยังหนุนให้ไอ้ซันโต้เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่มีวันที่ฝ่ายนั้นจะทำผิดกฎหมายได้หรอกต่อให้มองเห็นว่าจะแพ้ก็เถอะเดี๋ยวคิดห้าโมงเย็นของวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวรีบรุดไปยังบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงด้วยความร้อนรนเมื่อผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏออกมาว่าเบอร์สองชนะการเลือกตั้งตามมาด้วยเบอร์3และเบอร์1ที่เคยคาดว่าจะเข้าเป็นที่1นั้นกลับอยู่หลังท้ายในหัวสมองของเขาครุ่นคิดถึงปัญหาที่แก้ไม่ตกว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเมื่อรถจอดนิ่งสนิทลงที่ชายคาศาลาประชุมทรงไทยหลังหรูภายในบริเวณบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงนั้นภาพที่เดี๋ยวคิดว่าจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยในชีวิตนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วเสือกับสิงห์กำลังชนแก้วดื่มฉลองในความสำเร็จที่ได้ทำร่วมกันจนบรรลุผลไปตามเป้าหมายรถสปอร์ตชั้นนำของยุคสมัยหลายคันจอดเรียงรายเคียงคู่ขนานกันเท่าที่เดี๋ยวจำได้มีทั้งของสจ.นาฏนายกอบต.สุนัยสท.เพชรว่าที่ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่และนายกเทศมนตรีพงษ์อรุณเดี่ยวลงจากรถก้าวเดินไปด้วยแข้งขาที่สั่นสะท้านรู้สึกหนาวร้อนๆอย่างบอกไม่ถูกในขณะที่เสียงพูดคุยหัวเราะอย่างผู้ชนะของทุกฝ่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีใครหันมาให้ความสนใจกับผู้มาใหม่เลยแม้แต่น้อยไอ้สันโดษมันมาแรงเหลือเกินชาวบ้านก็ฉลาดเลือกชิบหายใครคนหนึ่งในจำนวนนั้นพูดขึ้นแต่ก็ยังฉลาดไม่พอหรอกจริงไหมอีกคนแย้งนี่ถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่เกลี้ยงส่งคนไปรับพนันว่าเบอร์1จะชนะเบอร์2ทำให้ชาวบ้านขาเล่นพนันหันไปเทให้เบอร์2ปานนี้เบอร์3ก็ชนะขาดลอยแล้วต้องขอบคุณผู้ใหญ่เกลี้ยงที่สละตำแหน่งให้เดี๋ยวจำได้ว่านั่นเป็นเสียงสทเพชรยอมเสียสละตำแหน่งผู้ใหญ่แต่ไปนั่งเป็นรองนายกเทศมนตรีมันก็ไม่ขี้เหร่เท่าไหร่หรอกดีกว่ากอดคอกันแพ้ทั้งคู่สจ.ชื่อดังสรุปก่อนยกแก้วขึ้นกรอกน้ำเมาใส่ปากผู้ใหญ่เกลี้ยงพนันข้างตัวเองเพื่อให้แพ้การเลือกตั้งเดี๋ยวคิดผ่างก้าวถอยออกมาเขามุ่งกลับไปที่รถโดยไม่สนใจเสียงเรียกของคนกลุ่มนั้นและเมื่อขับมาถึง3แยกเขาจึงหยุดตัดสินใจระหว่างเลี้ยวซ้ายไปสู่คฤหาสน์ซึ่งเขาได้ตระหนักแล้วว่าความใหญ่โตของมันทำให้ความเป็นคนของเขาเหลือน้อยลงทุกทีกับอีกทางหนึ่งซึ่งอาจทำให้ความรู้สึกเป็นคนกลับมาได้อีกครั้งเขาควรจะเลือกทางไหนเดี๋ยวนึกไปถึงยาปราบศัตรูพืชบางทีคำสารภาพของเขาอาจกลายเป็นยากำจัดวัชพืชทางการเมืองให้เฮี้ยนเตียนหรือทุเลาเบาบางลงเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เมล็ดพันธุ์น้อยๆได้มีโอกาสเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาและสืบทอดเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์สู่รุ่นต่อๆไปเขาตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลทั้งชนิดภาพและเสียงที่ติดตั้งไว้ในและนอกตัวรถตลอดเวลามันยังคงทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง
เขานึกภาวนาให้หลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดเพียงพอที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็ตัดสินใจขับรถเลี้ยวไปทางขวา

ไปกันเถอะเดี๋ยวสายนงจะแวะตลาดด้วยไม่ใช่หรอนุกูลก้าวเตือนพางกล่าวเดินนำไปที่รถนงพงาอุ้มลูกชายแล้วคล้องมืออีกข้างเข้ากับแขนของเดียวทั้งสองสบตากันอย่างเงียบๆก่อนพากันเข้าไปอยู่ในที่นั่งตอนหลังของรถพ่อไปช่วยผู้ใหญ่สันโดษปลูกปลาเลยมาด้วยไม่ได้พ่อจึงฝากหนี้มาให้พี่นงพงาส่งถุงกระดาษให้เขาเดี๋ยวรับมาเปิดปากถุงแล้วหยิบสิ่งที่อยู่ภายในออกมาอ้อยกว้านเสียบไม้ไผ่เดี๋ยวยิ้มตาเป็นประกายใช่จ้ะพ่อปลูกเองกับมือเลยนะพ่อบอกว่าพี่เดี๋ยวจะรู้ความหมายได้ดีเมื่อรถเคลื่อนตัวเดี๋ยวหันไปมองสถานที่ที่เพิ่งเดินออกมาอีกครั้งขอบคุณพ่อขอบคุณสถานที่นี้ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสชดใช้ความผิดที่ก่อขึ้น5ปี6เดือนนับว่าได้รับความกรุณามากเหลือเกินสำหรับความผิดเรื่องหมายเถื่อนและความผิดในกฎหมายเลือกตั้งขอบคุณห้องขังแคบๆที่ช่วยขยายพื้นที่ภายในใจของผมให้กว้างขึ้นขอบคุณที่คืนความรู้สึกของการเป็นมนุษย์ให้กลับมาอีกครั้งและขอบคุณเธอที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอมาเดี๋ยวหันไปสบตาเมียรักแล้วก็ประจักษ์ว่าใบหน้านั้นเอิบอิ่มด้วยความภาคภูมิใจมากกว่าครั้งใดๆที่เขาเคยเห็นอากูลช่วยแวะร้านขายกล้าไม้ด้วยนะครับผมอยากไปช่วยผู้ใหญ่สันโดษกับพ่อปลูกป่าอีกแรงอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาภายในร้านขายต้นกล้าพันไม้เดี๋ยวเลือกซื้อกล้าไม้หลายชนิดซึ่งคิดว่าแต่ละชนิดคงจะผ่านการตัดโค่นของเขามาแล้วแทบทั้งสิ้นชั่วขณะหนึ่งเดี๋ยวเหลือไปเห็นกล้าไม้หลายต้นลักษณะทรุดโทรมและแคละแกนถูกวางกองสุมไว้ข้างกำแพงรั้วนั่นต้นอะไรน่ะเขาถามอ๋อนั่นเป็นต้นที่กลายพันธุ์บางต้นก็เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศที่เมล็ดมันหลงติดมาตอนรวบรวมสายพันธุ์ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเลยแยกไว้คนขายตอบงั้นผมเอาพวกนี้ด้วย10ต้นเดี๋ยวชี้ไปที่กองก้าไม้กลายพันธุ์แล้วรำพึงออกมาเบาๆว่าแม้จะเป็นไม้ต่างถิ่นต่างเผ่าพันธุ์จะสมบูรณ์แข็งแรงหรือแค่แกลนแต่ในเมื่อเขามาอาศัยผืนดินนี้แตกเมล็ดแตกกอเขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเติบโตเฉกเช่นไม้ประจำถิ่นชนิดอื่นๆมิใช่หรือขอเพียงให้โอกาสเขาได้อย่างรากลงดินก็มีแน่ว่าบางทีเขาอาจเติบโตแผ่กิ่งก้าสาขาเป็นร่มเงาให้แก่ไม้ประจำถิ่นบางต้นที่ยังอ่อนแอไม่ต้านทานต่อวัชพืชและแสงแดดที่แผดกล้าให้ได้มีเวลาเรียนรู้การใช้ชีวิตเพราะบ่มเป็นความแกร่งทนทานผสานรากถักทอก่อเป็นความยั่งยืนของผืนป่าและผืนดินก็เป็นได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องคฤหัสถ์ของพญาตาบอดประพันธ์โดยกวีศรีธรรมานุกูลค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรกลับมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการ

0: เนื่องจากไม่เคยมีใครติดต่อมาหรือฝากใครเข้าทำงานและมองว่าหากเริ่มต้นเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทแต่ต้องเสีย 350,000 บาทขึ้นไปจะกระทบต่อระบบราชการไทยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบพรุ่งนี้เชิญบก.ปปป.และพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางขยายผลให้ถึงที่สุดโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแหล่งปลูกมะพร้าว4แห่งเร่งประสานโรงงานและลงรับซื้อผลผลิตมะพร้าวแกงล้นตลาดตั้งเป้ารับซื้อ9ล้านลูก
1: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวแกงหลังผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูกสำคัญ4จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและประจวบคีรีขันธ์เร่งประสานโรงงานแปรรูปมะพร้าวโรงงานแปรรูปมะพร้าวสกัดเย็นและล้งรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงตั้งเป้าหมายรับซื้อรวมประมาณ9ล้านลูกโดยพาณิชย์จังหวัดชุมพรได้ประสานโรงงานรับซื้อวันละ 10,000 ลูกต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคมขณะที่พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีประสานล้ง5แห่งรับซื้อรวม 38,000 ลูกต่อวันและเชื่อมโยงผลผลิตออกนอกพื้นที่อีก 300,000 ลูกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มการรับซื้อมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวขาวรวมกว่า 279,500 ลูกต่อวันนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้หารือผู้ประกอบการโรงงานกะทิและโรงงานแปรรูปมะพร้าวเพื่อขอความร่วมมือรับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกและชะลอการนำเข้าในช่วงนี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กรุงเทพมหานครซ้อมใหญ่ระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมั่นใจระบบดิจิทัลโปร่งใสแม่นยำ
2: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมและร่วมสังเกตการการซ้อมใหญ่ระบบการประมวลผลคะแนนเลือกตั้งร่วมกับผู้อำนวยการเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนายธนิตกล่าวว่าการซักซ้อมในครั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบระบบอย่างละเอียดหากพบข้อติดขัดหรือปัญหาในขั้นตอนการประมวลผลหรือมีข้อบกพร่องประการใดให้รีบประสานแจ้งไปยังสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้การขับเคลื่อนงานเลือกตั้งในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเบื้องต้นยังไม่พบข้อติดขัดและคาดการว่าการนับคะแนนและประมวลผลในวันเลือกตั้งจริงจะมีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสถูกต้องและแม่นยำทั้งนี้การนับคะแนนในวันจริงประชาชนสามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งของตนเองรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com จุดสามารถรักษาพันรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันนะคะพบกันในค่ำคืนวันอังคารแบบนี้วันนี้ค่ะ23มิถุนายน2569ดำเนินรายการโดยแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะค่ำคืนนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับเรื่องราวสาระที่น่าสนใจค่ะก็ได้นำข้อมูลดีๆมาฝากกันเป็นประจำเรายังคงอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงของฤดูฝนมีรายงานข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะว่าสถานการณ์ฝนในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มลดลงจากช่วงก่อนหน้าเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงค่ะหลายพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวก็จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ20-40ของพื้นที่ค่ะแม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงแต่ก็ยังคงมีบางพื้นที่นะคะที่จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะทางภาคใต้ค่ะยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเป็นบางแห่งสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะแม้ว่าฝนจะดูเบาบางลงค่ะแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่อยู่เช่นกันถึงอย่างไรก็ยังคงเป็นหน้าฝนนะคะดังนั้นช่วงนี้ออกจากบ้านก็อย่าลืมพกร่มติดกันไว้ด้วยช่วงฤดูฝนเรื่องของสุขภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บปัญหาทางสุขภาพตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่นะคะก็เกิดขึ้นได้ง่ายกับเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวและถึงแม้ว่าในช่วงนี้ฝนจะลดลงค่ะคุณผู้ฟังแต่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าช่วง 25-27 มิถุนายนฝนก็อาจจะกลับมาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมมามีกำลังแรงขึ้นค่ะก็ขอให้ติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันนะคะจะได้เตรียมรับมือสภาพอากาศเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราไปพักรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเรามีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันสีชมพูมาฝากกันค่ะซึ่งก็คือวันที่23มิถุนายนของทุกปีเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะในเรื่องของวันสีชมพูและจิตวิทยาของสีแต่ในช่วงนี้เราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันก่อนค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟัง23มิถุนายนวันสีชมพูหลายคนค่ะอาจจะมองว่าสีชมพูเป็นสีที่สื่อถึงความหวานความน่ารักหรือความโรแมนติกนักจิตวิทยาพบว่าสีชมพูมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์อย่างน่าสนใจค่ะเป็นสีที่ช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายลดความตึงเครียดและทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นสีชมพูสามารถช่วยลดความก้าวร้าวบรรเทาความโกรธได้ในระดับหนึ่งหลายองค์กรจึงใช้สีชมพูเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์องค์กรค่ะอย่างเช่นที่เราเห็นกันนะคะหน่วยงานที่เรามักจะเห็นสีชมพูชัดๆก็อย่างเช่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะซึ่งมีภารกิจดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสสีชมพูของพม.ค่ะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความเมตตาความเอื้ออาทรและการดูแลช่วยเหลือเป็นภาพแทนของการไม่ทอดทิ้งกันในสังคมค่ะอีกหนึ่งหน่วยงานที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีก็คือธนาคารออมสินสีชมพูของออมสินอยู่คู่คนไทยมานานนะคะถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องจะเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แต่สีชมพูก็ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมิตรทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกเข้าถึงง่ายและสบายใจค่ะอีกหน่วยงานที่หลายคนน่าจะคุ้นตานะคะกับรถโดยสารสีชมพูของบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ค่ะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมสีชมพูสะดุดตาบนตัวรถบขส.ค่ะช่วยเพิ่มความโดดเด่นสร้างความรู้สึกเป็นมิตรกับผู้เดินทางเติมเต็มความสดใสและส่งมอบความอุ่นใจให้ผู้เดินทางเดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางค่ะคุณผู้ฟังคะสีต่างๆรอบตัวเราก็มีผลต่ออารมณ์ต่อความรู้สึกนะคะสีเขียวทำให้รู้สึกสดชื่นสีฟ้าทำให้สงบสีเหลืองสร้างความกระตือรือร้นส่วนสีชมพูก็เติมเต็มความอ่อนโยนความอบอุ่นก็ส่งต่อความหมายของสีต่างๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันสักครู่นะคะ แล้วในช่วงหน้าค่ะได้นำเรื่องของโรคที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วงเปิดภาคเรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะในเรื่องของโรคมือเท้าปากมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงการเปิดภาคเรียนเด็กๆกลับไปพบปะเพื่อนๆในโรงเรียนในศูนย์เด็กเล็กซึ่งนอกจากจะเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้แล้วก็เป็นช่วงที่โรคติดต่อบางชนิดแพร่กระจายได้ง่ายด้วยเช่นกันค่ะหนึ่งในโรคที่กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็คือโรคมือเท้าปากซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีค่ะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหลายชนิดและก็สามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสผ่านสารคัดหลั่งค่ะน้ำมูกน้ำลายตุ่มพองหรือสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้ออาการเริ่มต้นก็มักจะดูคล้ายๆไข้หวัดมีไข้อ่อนเพลียเบื่ออาหารเจ็บคอจากนั้นจะมีแผลในช่องปากทำให้เด็กๆ กินอาหารได้น้อยลงค่ะและจะมีตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าหรือบางครั้งพบที่ก้นและลำตัวผู้ปกครองหลายท่านอาจจะคิดว่านี่เป็นโรคทั่วไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าละเลยก็อาจจะเกิดเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมาได้โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ภูมิคุ้มกันร่างกายก็ยังไม่แข็งแรงโดยวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะคือการล้างมือด้วยน้ำและสบู่พอเชื้อไวรัสบางชนิดที่ก่อโรคมือเท้าปากก็ไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยแอลกอฮอล์เจลเพียงอย่างเดียวค่ะดังนั้นหลังจากที่เด็กๆ เข้าห้องน้ำหรือก่อนที่เด็กๆจะรับประทานอาหารหรือหลังจากที่สัมผัสของเล่นที่ใช้ร่วมกันควรจะต้องสอนให้เด็กๆค่ะล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งนอกจากนี้ของเล่นโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์ที่เด็กๆใช้ร่วมกันก็ควรได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอค่ะและถ้าหากสังเกตว่าเด็กๆมีอาการซึมไม่เล่นเหมือนเดิมมีอาการเหนื่อยอาเจียนบ่อยหรือมีไข้สูงต่อเนื่องผู้ปกครองไม่ควรรอดูอาการเองแต่ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะสุขภาพของเด็กเป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมช่วยกันดูแลได้ทั้งครอบครัวโรงเรียนและชุมชนค่ะการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาเสมอและเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้นะคะยังคงอยู่กันที่เรื่องของเด็กๆค่ะก็มีประเด็นที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกครอบครัวในยุคดิจิทัลค่ะคือเรื่องของเด็กๆกับการใช้หน้าจอออนไลน์ที่มากเกินไปแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: มาที่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตสื่อออนไลน์ต่างๆก็เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การทำงานการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างที่หลีกเลี่ยงกันไม่ได้แต่ขณะเดียวกันค่ะการใช้งานมากเกินไปก็ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาเช่นกันมีข้อมูลที่น่าสนใจจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ค่ะบอกว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละเกือบ8ชั่วโมงและที่น่ากังวลค่ะคือเด็กที่อายุไม่เกิน2ปีกว่าร้อยละ 72.6 ใช้เวลาหน้าจอเกินกว่า1ชั่วโมงต่อวันผู้ปกครองหลายคนอาจจะคิดว่าการที่เด็กๆ ดูการ์ตูนหรือคลิปสั้นๆไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กพบว่าการใช้หน้าจอมากเกินไปค่ะอาจส่งผลต่อพัฒนาการด้านภาษาสมาธิการเรียนรู้และทักษะทางสังคมนอกจากนี้เด็กๆและเยาวชนยังเผชิญกับความเสี่ยงจากโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งบูลลี่บนโลกโซเชียลการหลอกลวงการคุกคามทางเพศหรือแม้แต่การพนันออนไลน์ค่ะซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐเองก็มีการศึกษาตัวอย่างจากหลายประเทศเช่นออสเตรเลียที่มีมาตรฐานควบคุมการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีแต่การที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้การปกป้องเด็กๆก็ต้องบอกว่าครอบครัวมีบทบาทสำคัญค่ะผู้ปกครองอาจจะเริ่มจากการกำหนดเวลาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสมอาจจะต้องให้เด็กๆมีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นการอ่านหนังสือการเล่นกีฬาหรือการมีกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันภายในครอบครัวและเด็กๆมักจะเรียนรู้พฤติกรรมของคนใกล้ชิดค่ะดังนั้นถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ยังเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาเช่นกันเด็กๆ ก็อาจจะซึมซับพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัว หากเราใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเทคโนโลยีก็เป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพได้อย่างมหาศาลแต่สิ่งสำคัญค่ะคือการรู้จักการสร้างสมดุลระหว่างโลกออนไลน์กับโลกของความเป็นจริงก็เป็นข้อมูลสาระข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วภูมิรัตน์ได้ใหม่นะคะในวันอังคารหน้าส่วนทางสถานีของเรานะคะยังคงมีรายการดีๆอีกหลายรายการอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันตลอดในค่ำคืนนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะคงต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถกำลังเดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดามุ่งเร่งรัดข้อตกลง FTA พร้อมผลักดันไทยเป็นสมาชิก OECD อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดามุ่งเร่งรัดข้อตกลง FTA พร้อมผลักดันไทยเป็นสมาชิก OECD และร่วมปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทางโทรศัพท์กับนายมาร์คคานี่นายกรัฐมนตรีแคนาดาเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีความสัมพันธ์ไทยแคนาดาโดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาแสดงความเสียใจต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเชิญนายกรัฐมนตรีไทยเยือนแคนาดาซึ่งผู้นำไทยได้เชิญนายกรัฐมนตรีแคนาดาเยือนประเทศไทยเช่นกันพร้อมอวยพรให้แคนาดาประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพ

0: สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งระงับการระบายหนุ่มค้างสต็อกหมดอายุกว่า90ล้านกล่องพร้อมเร่งสั่งตรวจสอบความโปร่งใสและเส้นทางการเงิน
1: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังมีรายงานว่าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ระบายนมค้างสต็อกที่หมดอายุกว่า90ล้านกล่องกระทรวงเกษตรได้สั่งระงับการจำหน่ายไว้ก่อนพร้อมให้รายงานข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสรวมถึงเส้นทางการเงินและผู้ซื้ออย่างละเอียดเบื้องต้นพบว่าอสค.กำลังเผชิญปัญหาหนี้สินสะสมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2562และล่าสุดได้ขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน600ล้านบาทอีกทั้งยังมีปัญหาด้านการบริหารภายในซึ่งจะเร่งตรวจสอบสต็อกทรัพย์สินและภาระหนี้สินทั้งหมดอย่างรอบด้านชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเปิดตัวแพลตฟอร์ม OIC Connect นำเสนอคุณลักษณะเด่นของ My Legacy ค้นหากรมธรรม์ผู้ล่วงลับช่วยทายาทรักษาสิทธิ์ประกัน
2: นายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เป็นประธานเปิดตัว OIC Connect Super App for Smart Life and Smart Insuranceและบริการใหม่บน LINE OIC Connect พร้อมเปิดเผยว่าสำนักงานคปภ.ได้มุ่งยกระดับการให้บริการด้านประกันภัยผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตรวจสอบและบริหารจัดการข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยปัจจุบันแพลตฟอร์มดังกล่าวมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานอย่างก้าวกระโดดแต่ระดับเกือบ 1.5 ล้านรายและคาดว่าจะขยายฐานผู้ใช้งานไปถึง 2-3 ล้านรายภายในปีหน้าทางคปภ.จึงเตรียมยกระดับแพลตฟอร์มให้เป็นซูเปอร์แอปอย่างเต็มรูปแบบด้วยการเพิ่มทรัพยากรระบบเพื่อรองรับการใช้งานที่ลื่นไหลรวมถึงเตรียมเปิดตัวบริการใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอนาคตหนึ่งในบริการสำคัญที่ได้รับการเปิดตัวคือ My Legacy ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เปรียบเสมือนแหล่งรวบรวมข้อมูลกรมธรรม์โดยเปิดโอกาสให้ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายสามารถเข้ามาตรวจสอบและค้นหาข้อมูลกรมธรรม์ของผู้เสียชีวิตได้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายน2569ถูกใจคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16ค่ะทรงพระราชนิพนธ์ในปี2495นะคะเพื่อพระราชทานให้ผู้พิการสายตาเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องเป็นภาษาไทยชื่อยิ้มสู้ในปี2495และปีถัดมาก็นิพนธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ Smile นั่นคือปี2496ค่ะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานสมาคมช่วยคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนน้ำพรเมื่อวันที่1มีนาคม2495ค่ะคืนนี้เพลง Smile จะขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495ส่วนคำร้องภาษาอังกฤษสมัยในนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์เมื่อปี2496ค่ะคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องท่านผู้ฟังคะกรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะวงดนตรีกรมโฆษณาการก็มีการบันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียของนายห้างกมลสุโกศลเอาไว้ส่วนหนึ่งค่ะและหลังจากนั้นก็บันทึกเสียงในนามของกรมประชาสัมพันธ์กับห้างกมลสุโกศลเป็นแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยเลยนะคะในวันนี้เราจะฟังเพลงที่วงกลมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียไว้ค่ะเริ่มด้วยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ3เพลงเลยนะคะเมื่อเธอกลับมาผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเวทมาลีฝากรักโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีและยิ้มคือความสุขครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะ

แผ่นตราโคลัมเบียซึ่งบรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์เราได้ฟังกัน3เพลงจากเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติไปแล้วศาสตราจารย์แพทย์ภูมิพิษอมาตยกุลยังให้ข้อมูลอีกว่าเพลงของวงกรมประชาสัมพันธ์จากแผ่นตราโคลัมเบียเนี่ยนะคะมีการนำไปทำเป็นเทปตลับหรือเทปคาสเซ็ตจำหน่ายด้วยชุดต่อไปเราจะฟังเพลงดาวเจ้าชู้โดยคุณชลีช่วงวิทย์ค่ะครูแก้วและครูสริเป็นผู้แต่งเพลงสุดเวียงโดยคุณจันทนาโอเบยวาดผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและของกำนันคุณชลีกับคุณมนัสรามโยธินบันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเวศใส่ทำนองและเช่นเดียวกัน3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์กับแผ่นตราโคลัมเบียของห้างกมลสุโกศล

0: ของที่ให้อยู่ไหนเราเธอ
1: ม
0: ี
1: สิเออมีนะมี
0: ฉันจะได้เก็บไว้อย่างดี
1: ดีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ของอะไรบอกฉันได้ไหมคนดีเหมือนไฟที่

0: อย่าช้าได้
1: เด
0: ี๋
1: ยวเถอะนะอย่าเอ็ดไปอย่าชวนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนยาย
0: ทองที่ให้นั้นคืออะไรฮะที่พูดนะจริงขนาดแม้จะกายฉันเพียงนั้นหรือไร
1: อุ้ยบอกไงนำนี่

0: องที่ให้อยู่ไหนเล่าเธอ
1: ม
0: ี
1: สิเออมีนะมี
0: ท่านจะได้เก็บไว้อย่างดี
1: ดีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ของอะไรบอกฉันได้ไหมคนดีเหมือนไฟที่

0: อย่าช้าได้
1: เด
0: ี๋
1: ยวเถอะน่ะอย่าเอ็ดไปอย่าด่วนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ของที่ให้นั้นคืออะไรที่พูดน่ะจริงชะไหนแม้เธอใกล้ฉันเพียงน้ำหรือไหล
1: อ
0: ุ้
1: ยสองไหนแม่พี
2: ่ชุดต่อไปที่เราจะฟังจากแผ่นตราโคลัมเบียและบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์คือเพลงแรกเจอโดยคุณวินัยค่ะเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกกเวทและคุณเอื้อร่วมกันแต่งคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติกับเพลงสุริยาลับฟ้าครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงหนึ่งน้องนางเดียวโดยสุนทรภรณ์คำร้องเป็นของคุณพจน์จารุวณิชทำนองโดยครูเอื้อค่ะ3เพลง

0: อที่ชมด้วยใจแน่นเดียวรักแท้แน่เดียวรักเดียวไม่ขอห่างไกล
1: อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่ากลุ่มโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495ในระยะนั้นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็บันทึกแผ่นเสียงเป็นแผ่นคลั่งตราโคลัมเบียของห้างกมลสุโกศลเอาไว้มากทีเดียวค่ะชุดต่อไปก็คือเพลงชะตาฟ้าสุนทรภรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเช่นเดียวกับเพลงธาราธิฐานคุณวินัยและคุณชวลีบันทึกเสียงค่ะเพลงนี้อิงออนแต่งคำร้องทำนองเป็นของท่านจักรนะคะและน้ำพึ่งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชวลีค่ะบันทึกเสียงร่วมกันคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่บันทึกโดยวงกรมประชาสัมพันธ์กับแผ่นตราโคลัมเบียชุดต่อไปคือฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชวลีบันทึกเสียงค่ะคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของคุณสมพงษ์ทิพยกลินอีกหน้าหนึ่งของฝากลมจูบก็คือเงาแห่งความหลังคุณวินัยและคุณมัทนาขับร้องนะคะครูแก้วและคุณสริยงยุทธร่วมกันแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนป้องกันการใช้คนไทยเป็นนอมินีพบชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นกว่า200ราย
6: นายพลพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการปราบปรามธุรกิจนอมินีเชิงรุกในพื้นที่ชายแดนโดยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง4แห่งประกอบด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจถือครองที่ดินและโรงงานแปรรูปและรับซื้อบุกในอำเภอแม่สอดและอำเภอท่าสองยางเพื่อป้องกันการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าจังหวัดตากมีนิติบุคคลดำเนินกิจการจำนวน 3,244 รายทุนจดทะเบียนรวม 14,466 ล้านบาทขณะที่ข้อมูลจากการวิเคราะห์พบว่ามีนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นกับคนไทยไม่เกินร้อยละ 49.99 จำนวน224รายและอยู่ในอำเภอแม่สอดถึง203รายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าตรวจสอบเชิงลึกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบว่าคนไทยเป็นเพียงผู้ถือหุ้นในนามไม่มีส่วนร่วมในการลงทุนหรือบริการกิจการหรือฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการแข่งขันปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมุ่งยกระดับมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ครบทั้ง11อำเภอ
7: นายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชร

0: ระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาเพื่อสร้างเกราะป้องกันและยกระดับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ทีมชาติกาหน้าได้โทมัสปาเตกลับมาลงสนามพบทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี
2: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม L อังกฤษพบกาหน้าเวลา 3:00 น.โดยในเกมแรกทัพสิงโตคำรามชนะโครเอเชียมา4-2ส่วนการหน้าชนะปานามามา1-0ทำให้หากเกมนี้ทีมใดเป็นฝ่ายชนะจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีเกมนี้ตัวหลักของทัพสิงโตคำรามยังอยู่ครบนำโดยแฮร์รี่เคนบูกาโยซาก้าดีแคนไรส์จูดเบลลิงแฮมส่วนการหน้าเกมนี้ได้โทมัสปาเตกองกลางมากประสบการณ์มาช่วยทีมแล้วหลังจากเกมแรกไม่ได้เล่นเพราะมีปัญหาเรื่องวีซ่าจะทำให้กาหน้าแข็งแกร่งในแดนกลางมากยิ่งขึ้นสำหรับการแข่งขันในคู่อื่นๆโปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 น.ปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 น.และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น.ปุริมภัสสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่23 มิถุนายน 2569ทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงเริ่มได้เพลงไทยมุ่งหน้าผลงานของพระราชธรรมนิเทศด้านคำร้องทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรคุณวรนุชอารีขับร้องนำ

ที่จบไปนั่นคือเพลงไทยมุ่งหน้าผลงานของพระราชธรรมนิเทศและครุนาถนะคะคุณวรนุชอารีขับร้องนำหมู่ค่ะต่อได้เพลงโชคมนุษย์โดยคุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481

ที่จบไปนั่นคือเพลงโชคมนุษย์จากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีโลหิจิตวาทการค่ะคุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องต่อด้วยเพลงค่อนข้างเก่าสักหน่อยอนงพิมานผลงานของวัฒนาบุญเกียรติกับวงดุริยะโยธินและพุ่มพฤกษ์ไพรวันคุณยุพาอุทยานนท์ขับร้องกับวงตองแยกชวนนะคะทั้งสองเพลงนี้อยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันค่ะเป็นแผ่นตรากระต่าย

0: ายบ่เป็นใจเด็กสวาไว้หวานว่าบี
1: ปวดที่หลังนวลผู้ทาเจ้าอยู่วันเหมือนชวนที่หายสนอง

สองเพลงที่จบเป็นนั้นอนงพิมานและพุ่มพฤกไพรวันเป็นแผ่นตรากระต่ายนะคะต่อได้เสียงของคุณรัตดาศรีวรนันท์ค่ะขับร้องเพลงมาลีโรยเอาไว้เมื่อปี2498เป็นผลงานของร้อยแก้วรักไทยคุณนันทาปีตะนิรภรินทร์เพลงเมินสวาดผลงานของครูสไลไกรเลิศและครูสอเกศสิริคุณชาญเย็นแขจะต่อได้เพลงกนิกาเทวีผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ3เพลงในช่วงนี้นะคะ

จบไป3เพลงแล้วค่ะมารีโรยหมื่นสวัสดิ์แล้วก็กัณฑิกาเทวีท่านผู้ฟังคะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งค่ะที่คุณสง่าอารัมพีและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งโดยมีสิ่งจูงใจก็คือม้าที่กำลังแข่งอยู่ในสนามม้าชื่อแก้วกัญญาแต่ทั้งสองท่านนำมาแต่งเป็นการชมหญิงงามได้อย่างไพเราะทีเดียวในชื่อแก้วกัญญามอบให้คุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องเราจะฟังกันเป็นเพลงแรกในช่วงนี้ค่ะต่อได้แก้วตากลอยใจโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติผลงานของปวรานนท์และกุลเกษมมิลินทจินดาเพลงที่สามแก้วลืมครผู้ขับร้องไว้เดิมคือคุณนิตยาดิศรานนท์นะคะคืนนี้ฟังจากการขับร้องของคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะวงวายุบุตรฟังสามเพลงในช่วงนี้เลยนะคะ

ผ่านไปอีก3เพลงแล้วที่เราฟังกันจบไปคราวนี้จะเริ่มได้เสียงของคุณวินัยบ้างค่ะเพลงขวัญใจพี่เป็นเพลงที่ร้อยแก้วรักไทยแต่งนะคะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงกุลสตรีสุนทรยานาเวียงการศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองโดยหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์และเปลวชีวิตหรืออีกชื่อหนึ่งคือเปลวเทียนผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติค่ะคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้อง3เพลงในช่วงนี้เริ่มด้วยขวัญใจพี่

สามเพลงที่จบไปนั้นขวัญใจพี่กุลสตรีและเปลวชีวิตหรือเปลวเทียนคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องเพลงหลงเงาให้เราฟังต่อไปนี้ผลงานของครูชารีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติและคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าผลงานของว.วัชยาเป็นสองเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียง

ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพุธที่24เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศกิติพงษ์พนมสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีคุยข่าว9โมงเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของสังคหวัตถุทั้ง4อย่างรายละเอียดจะเป็นอย่างไรประมาณนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นก่อนมาเจริญพุทธานุสติผู้ที่ได้ประกาศแจกแจงแยกแยะธรรมะในข้อนี้เอาไว้มานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของท่านนั้นมีหลายอย่างให้ทุกๆอย่างมารวมกันอยู่ในข้อที่เรียกว่าพุทโธเราจะมานึกถึงคุณของท่านในข้อพุทโธก็เริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไว้ในใจนึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไว้ท่ามกลางอกพอเรานึกถึงพุทโธพุทโธไว้ท่ามกลางอกแล้วก็ยกพุทโธนั้นขึ้นสู่ที่สมองศีรษะให้ขยับคำว่าพุทโธพุทโธที่เรานึกไว้ท่ามกลางอกนั้นขึ้นมาที่สมองขึ้นมาที่ส่วนบนสุดของศีรษะของเราและนึกพุทโธพุทโธไว้แล้วเรานึกพุทโธพุทโธนั้นไม่ต้องไปกำหนดตามลมหายใจจะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ต้องให้มีพุทโธเอาไว้ในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธอยู่นั้นอาจจะมีความคิดอื่นๆแทรกเข้ามาได้เช่นอาจจะมีคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องงานหูบางทีก็ได้ยินเสียงถ้าลืมตาอยู่ก็เห็นภาพอย่างอื่นใดๆด้วยเรากำหนดอยู่กับพุทโธมีสิ่งอื่นมาแทรกเราก็ไม่เพลินไปตามความคิดอื่นใดๆนั้นไม่เพลินไปตามเสียงนั้นไม่เพลินไปตามภาพนั้นแต่ให้กำหนดเอาไว้คำว่ากำหนดนั่นก็คือเอาใจจดจ่อคำว่ากำหนดนั่นก็คือให้ใส่ใจเอาไว้คำว่ากำหนดนั่นก็คือเพ่งพิจารณาเจาะจงลงไปอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธลักษณะอาการที่จิตของเรามาจ่อๆอยู่กับพุทโธนั่นคือไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินคือไม่เพลินไปตามเสียงไม่เพลินไปตามความคิดนึกไม่เพลินไปตามภาพใดๆที่เห็นที่ได้ยินนั้นๆการไม่เพลินไม่ใช่ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินการที่เห็นที่ได้ยินได้คิดนึกก็ไม่ใช่ว่าจะเพลินเพราะว่าเพลินหมายถึงการที่เราเผลอสติไปแต่ในที่นี้เรามีสติตั้งไว้อยู่กับพุทโธมีความคิดอื่นมาเราไม่เพลินไปตามความคิดนั้นเพราะไม่เพลินคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่ลืมไม่ลืมในที่นี้คือไม่ลืมพุทโธราบใดที่เราไม่ลืมพุทโธท่านผู้ฟังได้ยินเสียงเห็นภาพมีความคิดนึกใดๆไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้เพลินไปไงการเห็นการได้ยินความคิดนึกต่างๆนั้นเป็นการรับรู้เฉยๆหรือว่าวิญญาณสติที่เราตั้งไว้อยู่กับพุทโธเนี่ยทุกฝั่งมันจึงเป็นการแยกแยะโดยอัตโนมัติแยกแยะความเพลินออกจากการรับรู้การรับรู้คือวิญญาณรับรู้โดยไม่เพลินนี่แยกออกจากกันได้ด้วยสติสติคือไม่ลืมไม่ลืมอะไรไม่ลืมพุทโธไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินพอเราไม่เผลอไม่เพลินแยกแยะออกจากกันแล้วสิ่งไหนที่จิตเราไม่ได้สนใจใส่ใจไปตามดูฟังมันจะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงในที่นี้คือเสียงนั้นความคิดนั้นกลิ่นนั้นภาพนั้นก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงแต่สิ่งไหนที่เราสนใจใส่ใจจดจ่อไว้จ
จิตเราน้อมไปทางนั้นสิ่งนั้นก็จะมีพลังเราสนใจใส่ใจอยู่กับพุทโธสติก็มีกำลังเพิ่มขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติพอสติเรามีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสัมผัสต่างๆที่มากระทบความคิดบ้างเสียงบ้างภาพบ้างอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงจิตเราก็จะมีความระงับลงระงับลงความระงับลงนี้ท่านผู้ฟังมันจะรวมลงนั่นเองระงับลงรวมลงจิตก็เป็นสมาธินั่นเองจิตจะเป็นอารมณ์เดียวได้สติคือการแยกแยะจึงจะทำให้เกิดสมาธิคือความสงบระงับได้แต่เรารักษาจิตที่มีความระงับมีความสงบนี้เอาไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะหัวข้อที่จะทำให้เราเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาเราให้เปลี่ยนจากความรู้ในตำรามาเป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้ให้เราสามารถนำความรู้ในตำรามาเป็นปัญญาที่แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันการที่เราจะทำอย่างนั้นได้ในช่วงต้นของรายการจึงให้ท่านผู้ฟังได้ทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งสั้นๆเพื่อให้จิตมีความสงบแล้วฟังธรรมะมันก็จะเห็นแง่มุมต่างๆใดๆที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของเราในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นประจำในทุกวันพุธในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอหัวข้อที่จะช่วยในการสงเคราะห์ไม่ใช่แค่ตัวเราเองแต่ยังขยายไปถึงคนรอบข้างได้ในหัวข้อที่ชื่อว่าสังขารวัตถุหัวข้อนี้เราได้เคยนำมาพูดกันนิดหนึ่งในหัวข้อของพละสี่ประการเมื่อประมาณสักเดือนสองเดือนที่แล้วแต่ว่าอันนั้นมันเสริมเฉยๆเสริมในหัวข้อของพละสี่ที่จะประกอบกับเรื่องการงานไม่มีโทษด้วยเรื่องปัญญาด้วยแต่วันนี้อยากจะนำหัวข้อเฉพาะเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมาขยายความพิเศษเพราะว่าจากนี้ไปท่านผู้ฟังชีวิตของมนุษย์ของเราเนี่ยคือสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วท่านผู้ฟังด้วยเหตุสงครามบ้างด้วยเหตุเศรษฐกิจบ้างด้วยเรื่องการเงินการค้าต่างๆใดๆการที่เราจะอยู่คนเดียวเราก็มีชีวิตเป็นไปได้อย่างดี

จะเป็นอาจารย์ด้วยเช่นมีความน่ารักมีความน่าเคารพน่าเจริญใจรู้จักพูดชี้แจงได้อดทนต่อถ้อยคำมีการแถลงเรื่องลึกซึ้งให้เข้าใจได้ง่ายไม่ชักนำไปในทางอาถรรพ์หรือว่าการให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากให้แก่กันและกันอย่างเรื่องของทิศทั้ง6ที่เกี่ยวกับทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายบางทีต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันวางตนเสมอกันซื่อสัตย์จริงใจต่อกันอันนี้เราได้เคยพูดกันไปบ้างแล้วขยายความไปถึงมิตรชนิดที่เรียกว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเอาพระธรรมเป็นกัลยาณมิตรเอาพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรอันนี้ได้พูดกันไปแล้วแต่วันนี้อยากจะมาเจาะลงเฉพาะเรื่องของสังฆวัตถุในแนวการนำไปใช้ถ้าเกี่ยวกับคารวาสก็คือพวกคารวาสด้วยกันไม่ใช่ในยะอื่นๆใดๆละเอาคารวาสด้วยกันแต่พระสงฆ์ก็พระสงฆ์ด้วยกันคนที่เสมอกันระดับเดียวกันเราไม่ได้พูดถึงระดับที่สูงกว่าหรือเป็นนามธรรมใดๆละเราพูดถึงตัวบุคคลคนที่อยู่ในครอบครัวเพื่อนบ้านพวกเนี้ยเราจะเรียกว่าให้เขาเป็นกัลยาณมิตรของเราหรือเราจะเป็นกัลยาณมิตรของเขาการทำการปฏิบัติ take action ที่เรานำไปใช้ได้จริงเนี่ยมันจะคืออะไรธรรมะข้อนั้นคือสังฆวัตถุนั่นเองท่านผู้ฟังในเรื่องของสังฆวัตถุนั้นมีหลายนัยยะจึงอยากจะนำมาอธิบายเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและสามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตของเราเอาหลักการที่สำคัญอันแรกเลยท่านผู้ฟัง4อย่างตามแต่ความเหมาะสมทำไมเราจะต้องมาสงเคราะห์คนอื่นเข้าใจกันเนี่ยสังฆวัตถุนี่จริงๆคำว่าสังฆะนี่เอาความหมายของคำนี้ซะก่อนท่านผู้ฟังคือทำไมเราต้องช่วยเขาอะเพราะว่าถ้าสมมติเราดีเราสบายเราได้เราไม่มีปัญหาเราจะช่วยเขาทำไมเราจะต้องมีสังฆวัตถุ4กับเขาด้วยแต่เราดีแล้วได้แล้วใช่ไหมแต่ในความหมายที่ลึกซึ้งของคำว่าสังฆะนั้นต้องฟังยังมีเรื่องของความยึดเหนี่ยวจิตใจการประสานผู้คนไว้ให้เกิดความสามัคคีไปในแนวทางเดียวกันประเด็นมันคือเรื่องของความสามัคคีประเด็นมันคือเรื่องของความที่จะให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนในลักษณะที่จะไปในทางเดียวกันอย่างเช่นในครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่สมัครสมานสามัคคีกันได้ถ้าไม่มีสังฆวัตถุ4นะพังนะหรือว่าในบริษัทในหน่วยงานเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานถ้าเผื่อไม่มีสังฆวัตถุ4ประสานเอาไว้นะพังนะหรือในประเทศเอากลุ่มใหญ่ขึ้นมาอีกประเทศทั้งไม่ว่าจะระดับระหว่างประเทศอย่างอาเซียนอย่างยูโรเปียนยูเนียนอย่างเงี้ยเขาจะมาอยู่ด้วยกันสามัคคีกันรวมกันเป็นกลุ่มก้อนไม่ได้หรอกถ้าบอกว่าไม่มีสังฆวัตถุ4ต้องรวมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรทำไมไม่ได้ว่าแยกกันไปเดียวๆเลยเพราะว่ามนุษย์ทั้งหมดฝั่งมันต้องมีความเกี่ยวข้องกันคือสังสารวัฏเนี่ยมันบังคับมาแล้วอ่ะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อ่ะสัตว์เดรัจฉานเทพเทวดาทั้งหลายมันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันที่เรียกว่าสังสารวัฏกระทบกระทั่งกันมีผัสสะกันอันนี้แน่นอนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าคุณจะแบบไปทางเดียวๆเลยอันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้ง2แบบนะว่าถ้าจะอยู่ร่วมกันยังมีความสุขก็ไปทางนี้ได้แล้วถ้าเผื่อว่าต้องการจะพอละเรื่องต้องมาเกี่ยวข้องกับคนอื่นนั่นนี่โน่นฉันจะหลุดพ้นก็ไปทางเดียวกันเนี้ยถึงนิพพานได้นี่คือความสวยงามในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านฟังที่ว่าทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดกับทางเดียวกันนี้สุดแล้วไป

ไปถึงนิพพานไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครก็ได้ระหว่างนั้นจะต้องยุ่งเกี่ยวกับคนก็มีหมวดธรรมะที่ทำให้เราอยู่แล้วสามัคคีกันสบายใจกันประสานกันด้วยความดีงามได้ไม่ออกนอกทางด้วยบทเพียรชนะก็รัดกุมรอบคอบนี่คือความสวยงามในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงมีสังคหวัตถุสี่ไงทุกฝังเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันในบางส่วนบางข้อเกี่ยวข้องกันแล้วต้องใช้หมวดธรรมข้อนี้จึงจะเป็นทางเดียวกับมรรคแปดที่จะให้เราไปสู่ความหลุดพ้นได้กิเลสเนี่ยนะทุกฝังอย่าลืมนะอย่าลืมนี่หมายถึงอย่าประมาทนะอย่าประมาทนี่หมายถึงต้องเข้าใจมันนะว่ามันเอาเราอย่างน้อยสองทางเสมอหนึ่งให้เราแบบว่าจะต้องมากังวลใจในความที่ว่าเอ๊ะแล้วครอบครัวจะทำยังไงบริษัทจะทำยังไงแล้วก็สังคมจะทำยังไงกังวลใจในเรื่องการจะต้องอยู่ร่วมกันมันก็อาจจะทำให้เกิดการทำผิดพลาดได้ส่วนอีกทางหนึ่งก็พอทำผิดพลาดแล้วเบื่อหน่ายแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะหลุดพ้นไปเลยอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครโอ้มันเอาสุดตรงสองข้างเลยกิเลสทางสายกลางจริงๆท่านผู้ฟังคืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ยังไงสังฆวัตถุสี่ท่านผู้ฟังนี่จึงเป็นทางสายกลางเกิดมายืดยาวเนี่ยนะจะเข้าหลักสักทีสังฆวัตถุไม่ใช่มีแค่สี่เปิดหัวข้อตรงนี้ก่อนมีสองด้วยสังฆวัตถุสี่ด้วยสังฆวัตถุสองก็มีแล้วก็ยังมีสังฆวัตถุชนิดที่มุมสูงสูงกับมุมแคบแคบแต่มุมสูงสูงนี่คือระดับที่ว่าจะมีผลกระทบต่อคนหลายคนมุมแคบแคบนี่คือกับเรากับเพื่อนกับคนในครอบครัวจะมีอีกสามนัยยะเพิ่มเติมขึ้นมาเอาไล่ไปทีละข้อซะก่อนตั้งบังหลักการในเรื่องสังฆวัตถุคือความสามัคคีเราจะทำยังไงให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มก้อนของเรามันไม่ได้ว่าจำเป็นต้องใหญ่หรือเล็กแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนแค่หนึ่งหรือสองคนขึ้นไปสามารถใช้สังฆวัตถุสี่ได้เลยเพราะมีเพื่อนนะทุกฝังที่ดีนี่นะหมายถึงมีกัลยาณมิตรนี่ดีกว่ามีศัตรูก็ไปจับกูถูกไหมถ้ามีศัตรูคนหนึ่งสู้มีเพื่อนดีกว่าก็แน่นอนแหละใช่ไหมแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับว่าไม่มีใครเลยกับมีกัลยาณมิตรมีคนที่จะพึ่งได้มองกันด้วยสายตาแห่งความมิตรภาพเหมือนน้ำกับน้ำนมเข้ากันได้กับไม่มีเนี่ยนะมีนี่มันดีกว่านะเราไม่ต้องพูดถึงว่ามีศัตรูใช่ไหมล่ะไม่มีมิตรที่ดีกับมีมิตรที่ดีมีมิตรที่ดีดีกว่ามีศัตรูเนี่ยไม่ดีแน่ละเอาแล้วเราจะสร้างมิตรที่ดีได้ยังไงจุดนี้เนี่ยด้วยสังฆวัตถุสี่สังฆวัตถุในธรรมวังเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรของเราได้นะคือนอกจากด้วยเมตตาแล้วด้วยสังฆวัตถุสี่นี้ก็ด้วยหรือเปลี่ยนจากคนที่แบบก็ไม่ได้เป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูคือก็เป็นเพื่อนกันธรรมดาหรือว่าก็เฉยๆกันไปให้เป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่จะสงเคราะห์ซึ่งกันและกันได้นะคือเพราะว่าลักษณะของสังฆวัตถุเนี่ยท่านผู้ฟังคือสงเคราะห์เนี่ยมันถึงต้องสองฝ่ายหมายความว่าถ้าเรามีคุณธรรมข้อนี้แล้วเราทำกับเขาก็จะมีคุณธรรมข้อนี้ทำกับเราด้วยเหมือนกันอันนี้คือไม่ใช่ว่าเราจะไปหวังผลว่าเขาต้องสงเคราะห์เรานะเพราะว่าการจะสงเคราะห์หรือทำประโยชน์ให้กับคนอื่นประสานกันไว้สร้างความสามัคคีเนี่ยเราไม่ได้ว่าจะหวังผลในการที่พวกเขาจะต้องทำตอบเราแต่ว่าเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้เราตั้งจิตแค่นี้เดี๋ยวส่วนนี้จะไปพูดในตอนสรุปอีกครั้งหนึ่งตั้งหวังเอารายละเอียดเลยรายละเอียดในเรื่องสังฆวัตถุเวลาพิจารณาดูฟังเวลาลงมือทำเวลาลงมือปฏิบัตินี่ต้องไล่ไปตาม4ขั้นตอนนี้จะข้ามขั้นไม่ควรแต่ที่ไม่ควรเพราะอะไรเราดูกันไป
แต่มันเริ่มจากหยาบๆไปจนถึงละเอียดหยาบๆไปจนถึงละเอียดเป็นยังไงอันดับแรกคือเรื่องของทานหัวข้อไปแล้วกันนะที่เรามักจะได้ยินกันก็คือทานปิยวาจาอัตถจริยาสมณตตาเขาก็จะแปลว่าทานคือการให้ปิยวาจาคือวาจาที่ไพเราะอัตถจริยาคือการประพฤติประโยชน์สมณตตาคือการมีตนเสมอกันอันนี้คือคำแปลทั่วไปที่เราจะได้ยินและรายละเอียดตัวบังที่พระพุทธเจ้าให้นำไปปฏิบัตินี่นะโดยดูตัวอย่างจากอัตถกาอุบาสกนี่ท่านบอกอย่างนี้ท่านผู้ฟังว่าเขาดูก่อนว่าคนเนี้ยควรแก่อะไรเริ่มจากว่าเออเรามีสิ่งของใดๆจะให้เขาไหมนั่นคือฐานถ้าเรามีสิ่งของใดๆจะให้เขาแล้วคนนี้ควรแก่สิ่งของนั้นๆคุณควรจะสงเคราะห์เขาคำว่าสงเคราะห์นี่หมายถึงยึดเหนี่ยวจิตใจเขาคำว่ายึดเหนี่ยวจิตใจเขานี่หมายถึงสร้างความสามัคคีด้วยสิ่งของนั้นด้วยการให้ทานในการให้ทานตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยนี่มันติดสินบนยัดเงินเอาก็ถ้ามันไม่เหมาะสมคุณก็อย่าให้ทานสิก็เป็นอย่างอื่นมันจะมีอีก 3-4 ข้อนู่นน่ะแต่ถ้าใครควรแก่ทานเราควรจะให้ทานแก่เขาในที่นี้หมายถึงสิ่งของนะยังมีนัยยะที่สูงขึ้นไปเดี๋ยวก็จะค่อยว่าหลังจากจบสี่ข้อนี้ทานสิ่งของใครควรแก่สิ่งของเราควรให้สิ่งของเขาคำว่าควรเหมาะสมนี่ก็ต้องดูโอกาสด้วยนะเช่นถ้าบอกว่าผู้น้อยจะเอาของไปฝากผู้ใหญ่ที่มันต้องดูโอกาสที่เหมาะสมด้วยเหมือนกันนะหรือเจ้านายเอาของมาฝากลูกน้องนี้ควรได้ในสถานการณ์ที่หลากหลายหรือถ้าคุณเป็นบริษัทเอกชนจะไปหาเจ้าหน้าที่รัฐทานนี้อาจจะถ้าเป็นของแพงเกินไปมันไม่เหมาะสมต้องเป็นของที่พอเหมาะพอสมก็ต้องดูมูลค่าด้วยต้องดูทั้งโอกาสดูทั้งบุคคลดูทั้งสิ่งของที่ว่ามันจะเหมาะสมกันไหมตัวอย่างเคสหนึ่งที่ให้มาศึกษากันได้ตัวอย่างในการปฏิบัติของท่านอุคาคราบดีคือท่านมีของอย่างหนึ่งจะไปถวายพระพระองค์นี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านมีของอย่างหนึ่งที่มันไม่เหมาะแก่สมณะจะบริโภคซึ่งปกติเราเอาของไปถวายพระเนี่ยเราก็ควรจะถวายของที่ควรแก่สมณะจะบริโภคมีอาหารปัจจัย4ที่เหมาะสมแต่ว่าเธอมีปัจจัย4อันหนึ่งที่มันโอ้โหเลิศหรูอลังการแหมมันไม่ควรจะถวายพระของอย่างเงี้ยนะในที่นี้เคสของท่านอุคาคราบดีก็คือเตียงตั่งที่สูงใหญ่มีหมอนแดง2ข้างทําจากไม้อย่างดีมีรูปลายอะไรที่มันโอ้โหวิจิตรอลังการคือเหมือนเตียงตั้งของพระราชานี่เลยล่ะหมายถึงว่าเธอคิดว่านี่ดีที่สุดแล้วนี่อยากจะถวายพระพุทธเจ้านี่มันไม่เหมาะสมใช่ไหมแต่ว่าก็หาโอกาสที่เหมาะสมแล้วก็จึงทำโอกาสขึ้นมาในการทำบุญบ้านของตนเองแล้วก็ยกหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้เรื่องการให้สิ่งที่น่าพอใจย่อมได้รับสิ่งที่น่าพอใจก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆซะก่อนไม่ว่าจะเรื่องอาหารเรื่องการรับประทานแล้วก็มาเรื่องผ้าจนกระทั่งถึงเรื่องเตียงและสิ่งที่มันดูเหมือนกับว่าจะไม่เหมาะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เหมาะขึ้นมาได้นอกจากนี้ยังมีเกรดเล็กน้อยเพิ่มเติมต้องฟังสิ่งที่ไม่ควรแก่สมณะจะบริโภคนะที่ไม่ควรนำไปถวายพระนอกจากสิ่งที่เป็นอากัปปิยะในที่นี้คือเตียงตั้งประเภทนี้เป็นต้นจะมีสิ่งอื่นๆเช่นเงินทองสุราธาตุชายธาตุหญิงหรือพวกอัญมณีพวกนี้เนี่ยไม่ควรนำไปถวายพระสงฆ์แต่ก็มีอีกว่าในเคสบางเคสที่พระสงฆ์เป็นผู้นำในการรับเช่นทองคำอย่างเงี้ยนะจะมีครูบาอาจารย์ที่ทำผ้าป่าช่วยในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งที่ผ่านมานั่นก็เป็นโอกาสที่สามารถ
ทำได้เพราะฉะนั้นการให้ทานเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันสละต้องดูทั้งบุคคลต้องดูทั้งสิ่งของและต้องดูทั้งโอกาสที่เหมาะสมถึงจะดีจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประสานทำความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้ทีนี้บางคนเขาไม่ได้เหมาะแก่ทานเช่นโอกาสยังไม่เหมาะสิ่งของเรายังไม่มีหรือว่าบุคคลนั้นไม่ได้ควรแก่จะให้ทานเป็นต้นแล้วคุณจะทำไงยกตัวอย่างเช่นคุณจะใส่บาตรพระนี่มันก็จะไปยากอะไรท่านก็ออกไปหน้าบ้านตอนเช้าปุ๊บเดี๋ยวพระก็มาบิณฑบาตอันนี้เหมาะสมหรือว่าคุณก็ไปวัดแล้วก็ไปใส่บาตรถวายอาหารพระอันนี้เหมาะสมแต่ว่าอยู่ๆคุณจะไปใส่บาตรเจ้านายคุณหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันยังไม่เหมาะสมอ่ะในความที่ว่าของเจ้านายไม่มีบาตรเจ้านายก็ไม่ใช่นักบวชแล้วก็จะกินอะไรโอ้ยเขามีเงินดีๆไปกินอะไรดีๆกว่าเราที่จะมากินซื้ออาหารกล่องอาหารถุงมันก็จะไม่เหมาะสมในการที่จะให้ทานและในบางโอกาสที่ไม่เหมาะสมในการให้ทานบางคนไม่เหมาะสมในการรับทานนั้นเราก็ให้ปิยวาจานี่คือในข้อที่สองปิยวาจาคือการพูดวาจาที่น่ารักฟังแล้วรื่นหูเป็นคำที่อ่อนหวานฟังแล้วมันไม่สะดุดไม่มีเสี้ยนน้ำไม่มีอะไรเลยนะในลักษณะคำที่ฟังแล้วสะดุดเนี่ยนะดูฟังมันมาได้หลายรูปแบบคือจะอธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางทีเราต้องอธิบายสิ่งที่มันไม่ใช่ซะก่อนนะอะไรที่ไม่ใช่ปิยวาจาเพราะว่าคำพูดที่ฟังดูสุภาพสุภาพเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปิยวาจาก็ได้ถ้ามันฟังแล้วอึ๊กขึ้นมาเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องในสังคมไทยอย่างเช่นการเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะเรารู้ว่าคนเนี้ยเขาไม่ชอบนักการเมืองคนนั้นอย่างนี้นะสมมติเรารู้นะแล้วเราไปพูดเรื่องความดีของนักการเมืองคนนั้นให้คนนี้เขาฟังดีนะคำพูดของเราเนี่ยต่อให้เป็นคำพูดจริงนะท่านฟังมันไม่ใช่ปิยวาจาฟังแล้วมันไม่ประเทืองหูสำหรับเขาที่เขาไม่ชอบนักการเมืองคนนั้นไงแต่เรารู้ว่าเขาชอบนักการเมืองคนไหนอย่างเป็นต้นนี้เราพูดเรื่องความดีของนักการเมืองคนที่เขาชอบแล้วก็ต้องเป็นความจริงด้วยนะเช่นเขาทำความดีคือคนเรามันมีทั้งดีทั้งเสียนะในทุกคนมันไม่ใช่ว่ามีคนดีอย่างเดียวคนเสียอย่างเดียวเขาดีตรงไหนเราความดีของคนที่เขาชอบมาพูดเนี่ยเป็นปิยวาจานี่เป็นตัวอย่างที่ต้องให้ท่านผู้ฟังได้ใคร่ครวญโดยรอบคอบเพราะว่าเราจะสงเคราะห์หรือสร้างความสามัคคีเนี่ยมันต้องใช้พลังนิดหนึ่งคำว่าพลังนิดหนึ่งคือเราก็จะต้องเห็นอกเห็นใจเขาเข้าใจเขาว่าสถานการณ์เขาเป็นยังไงเขามีความคิดแนวอย่างไรแล้วก็ให้สิ่งนั้นตามความเหมาะสมคือทานพูดสิ่งนั้นตามความเหมาะสมคือปิยวาจาซึ่งลักษณะตรงนี้มันก็ต้องอาศัยการเทคนิคที่ในทางจิตวิทยาเขาจะเรียกนะท่านผู้ฟังในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาชื่อว่าการ reframing คือเปลี่ยนมุมมองของสิ่งที่เราประสบอยู่ด้วยกันเนี่ยให้มันเป็นมุมมองที่จะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายยกตัวอย่างเช่นว่าคุณเอาอาหารไปถวายพระอย่างนี้นะสองคนเอาอาหารไปถวายพระแล้วเกิดวันนั้นเนี่ยมีคนมาทำบุญหลายคนคุณก็เอาอะไรอ่ะคุณก็เอาแกงเห็ดเพาะอีกคนหนึ่งก็เอาแกงเห็ดเพาะมาเหมือนกันโอ้ยชนกันเลยคราวนี้หรืออีกคนหนึ่งเอากุ้งมาอีกคนหนึ่งก็เอากุ้งมาเหมือนกันโอ้ยชนกันเลยคราวนี้แล้วเราจะแบ่งกุ้งให้เขากินคือมันไม่ใช่ตรงนั้นไงท่านว่าเข้าใจไหมเพราะว่าตรงนั้นมันไม่ได้ว่าฉันจะเอาทานให้เธอแล้วเธอจะสบายใจกับฉันมันไม่ใช่ละเพราะเรามาถวายทานให้พระเจ้าประสงค์นี้เป็นต้นนะเราไม่ได้มาเอาทานให้กันมันยังไม่ถึงจุดที่จะต้องแบ่งกันเวลายังไม่ถึงทำยังไงถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งนะทุกฝั่งเขาพูดขึ้นมาว่าอุ้ยเอามาชนกันเลยเนี่ยโอ้แล้วพระนี่จะกินของใครล่ะนี่ฉันว่าฉันของฉันนี่อร่อยนะฉันใส่กะปิด้วยนะอีกคนหนึ่งก็บอกโอ้ก็ต้องกินของฉันนี่ของฉันนี่อร่อยที่สุดเลยนะนี่ฉันทำมาร้อนๆเลยนี่ใส่ผักชะอมด้วยอ่ะ
คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยสองคนนี้สามัคคีกันไม่ได้แน่นอนอาจจะไม่ได้ว่าโกรธถึงด่ากันว่ากันในวันนั้นใดๆหรอกนะเพราะว่ามาวัดจิตใจก็เป็นกุศลอยู่แล้วล่ะแต่ว่าจะให้สามัคคีกันประสานปลองดองกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันอาจจะไม่เป็นทำยังไงในที่นี้ต้องมีปิยวาจาเลยใช้หลักเรื่องของ reframing ท่านผู้ฟังเปลี่ยนสถานการณ์จากตรงนั้นที่มันกระอักกระอ่วนเนี่ยนะเอามาชนกันเนี่ยทั้งกุ้งทั้งแกงเห็ดเพาะเนี่ยเราก็พูดขึ้นเลยว่าโอ้มีใจตรงกันเลยนี่นะเราสองคนทำอาหารประณีตมาเหมือนกันของคุณพี่นี่ใส่ผักชะอมด้วยของฉันนี่ก็ใส่กะปิด้วยหน้าตาทั้งคู่เลยวันนี้ครูบาอาจารย์ได้รับประทานอาหารดีๆกันเต็มที่แน่นอนถ้าพูดไปแบบนี้ท่านผู้ฟังจะให้เกิดความฟูใจทั้งสองฝ่ายแต่เพราะว่ามีจิตใจตรงกันมีจิตใจเข้ากันได้สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปทันทีทุกฝั่งจากการที่เรามีปิยวาจาตัวเองแต่ตรงนี้จึงเป็นคำพูดที่ถ้าพูดไปแล้วจะให้เกิดการรื่นหูฟังแล้วให้คล้อยตามฟังแล้วอ่อนหวานนี่คือลักษณะของปิยวาจาคำถามคือว่าแล้วคำพูดแบบนี้มันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าบางทีมันนึกไม่ออกนะจังหวะที่จะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยจิตเรามันบึ้ดไปแล้วอ่ะว่าโอ้ยทำไมเอามาชนกันมันนี่ทำไมเป็นอย่างนี้มันจึงเป็นที่จิตของเราไงท่านผู้ฟังว่าคุณตั้งจิตไว้อย่างไรถ้าคุณตั้งจิตในความขัดเคืองคุณตั้งคำถามไว้ไม่ถูกมีแต่คำถามที่เป็นอกุศลคำพูดคำจาอะไรพูดออกมามันไม่เป็นปิยวาจาแน่นอนแต่เราถ้าตั้งจิตไว้ด้วยความเมตตามีเมตตาให้กันมีความเมื่อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีจิตใจประกอบด้วยเมตตาเนี่ยนะทุกฝั่งวาจามันออกมามีเมตตาเป็นรูปแบบของปิยวาจาแน่นอนจิตใจของเรามีมุทิตาคือความยินดีกับความดีของคนอื่นเขาคำพูดของเราออกมามีมุทิตาเป็นปิยวาจาแน่นอนมันจะช้าจะเร็วอันนี้มันก็อาศัยการฝึกเอาอาศัยการทำบ่อยๆเอาบางทีมันอาจจะออกมาไม่ได้ตรงนั้นแป๊บๆแต่พอเราตั้งจิตไว้บ่อยๆแบบนี้มันก็มีคำพูดความคิดใดๆที่จะพูดออกมาให้เป็นปิยวาจาได้นี่คือประการที่สองลำดับที่สามต่อไปนุ่มฟังบางคนไม่ได้ควรแก่ทานในสถานที่เวลาและสิ่งของที่เหมาะสมบางคนไม่ได้ควรแก่ปิยวาจาเพราะว่าก็ไม่ได้จะคุยอะไรกันมากก็พูดกันได้นิดหน่อยก็ควรมาพิจารณาว่าเขาควรแก่อัตตาจริยาคือการประพฤติประโยชน์หรือไม่การประพฤติประโยชน์คือการช่วยเหลือกันนุ่มฟังช่วยเหลือไม่ว่าในด้านใดก็ด้านหนึ่งจะช่วยเหลือในเรื่องการทำมาหากินเทคนิคหรือคำสอนหรือคำบอกใดๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นเรื่องของจิตอาสาหรือทำโครงการอันใดอันหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่คนส่วนรวมหรือคนบางกลุ่มก็ได้ทั้งนั้นการประพฤติประโยชน์ความแตกต่างระหว่างการประพฤติประโยชน์กับเรื่องของปิยวาจาก็คือว่าปิยวาจาเนี่ยจะมาเน้นการที่ฟังแล้วรื่นหูซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ก็ได้แต่ก็แค่แบบชิดแชททั่วไปคุยกันทักทายพอให้เกิดความเข้าใจกันมันจะมีคำนี้เสมอตอนเริ่มพระสูตรใดๆก็ตามนะของพระพุทธเจ้าเวลามีพราหมณ์มาพบนี่ก็จะมีคำพูดที่ให้เกิดการระลึกถึงกันนั่นคือปิยวาจาเสร็จแล้วก็จะมาคุยเรื่องธรรมะใดๆก็ว่ากันไปแต่ว่าอัตตาจริยานี่ถ้าเป็นคำแนะนำคำบอกบางทีมันจะเป็นเรื่องที่เขายากจะเข้าใจเพราะเป็นสิ่งใหม่ที่เขายังไม่ได้เรียนรู้หรือบางทีฟังแล้วมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนไม่ได้แบบเข้าใจเป๊ะมันยังจะไม่ลื่นมันยังจะมีที่กึกๆสะดุดสะดุดเอ๊ะยังไงนะทำไมถึงจะเป็นอย่างนี้นะ
ช้เทคนิคนี้ก็ได้หรือนะอย่างเงี้ยมันจะแบบคนละจุดประสงค์กันทีนี้เรื่องคำแนะนำการช่วยเหลือใดๆเนี่ยนะมันสำคัญตรงนี้อีกนะว่าถ้าบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากเราเนี่ยนะแล้วเราไปให้คำแนะนำหรือการช่วยเหลือเขาเนี่ยนะบางทีมันไม่ดีท่านผู้ฟังยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่เขาผิดศีลอยู่เนี่ยนะแล้วเราคิดว่าเออจะไปช่วยเหลือสงเคราะห์เขาด้วยการที่เขามีศีลอย่างเงี้ยโอ้ยสำหรับคนผิดศีลในการให้มีศีลเนี่ยเขาไม่ชอบเลยเพราะนั้นจะไปบอกว่าให้มีศีลสิคุณผิดศีลอยู่นะแล้วเขาไม่เก็ตแล้วเขาแบบไม่มีศรัทธาเงี้ยนะคำพูดนั้นไม่ใช่ปิยวาจาละรายการจะมาพึ่งประโยชน์แบบนี้ฉันก็ไม่ชอบเขาก็แสดงว่าเขาไม่ได้เหมาะแก่อัตถาจริยานะไม่ได้เหมาะแก่การที่จะประพฤติประโยชน์เราจะไปประพฤติประโยชน์ให้เขาได้มันก็ไม่ใช่ไงใช่ไหมเพราะว่าเขาจะมีความขัดเคืองใจในจุดนี้แหละที่ว่าเราจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมขึ้นไปตามนัยยะของกินติสูตรหรือสามคามสูตรด้วยโดยที่ว่าถ้าเราจะไปพูดอะไรแล้วจะให้เขาดีขึ้นเนี่ยคุณต้องคิดด้วยนะว่าเขาจะขัดเคืองใจไหมแต่คือบางคนก็ยอมรับความช่วยเหลือนะคือก็อาจจะไม่ได้หวังว่าให้เราช่วยหรอกแต่ว่าถ้าอยู่ๆเราไปช่วยเขาโอ้เขาจะดีใจมากเลยแบบเนี้ยเขาไม่ขัดเคืองใจแน่อันนี้ดีเราควรจะไปช่วยไปบอกไปใดๆเขาได้แต่ถ้าว่าเขาจะขัดเคืองใจแล้วคุณต้องพิจารณาว่าแล้วเขาจะเปลี่ยนได้ไหมโอเคแล้วเขาจะขัดเคืองใจแล้วเขาจะเปลี่ยนได้เนี่ยนะโอเคให้เห็นว่าการขัดเคืองใจนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยให้บอกเสียโอเคแล้วเขาจะเปลี่ยนได้นะนี่คือหวังเอาความที่ว่าความดีจะเกิดขึ้นกับเขาว่าประโยชน์เนี่ยอัตถจริยาเนี่ยประโยชน์ต้องเกิดนะไม่ใช่ว่าประโยชน์ไม่เกิดเราพูดไปแล้วประโยชน์ไม่เกิดเป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเป็นคำพูดเพ้อเจ้อด้วยเราก็ไม่ควรพูดใช่ไหมแต่นี้ถ้าบอกว่าเราพูดหรือทำแล้วเขาจะขัดเคืองอยู่แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนได้โอเคทำพูดดีทีนี้บางทีมันไม่จบแค่ทำหรือพูดนั้นๆเนี่ยต้องหวังบางทีเราต้องแบบมาคิดหาวิธีการพูดการทำใดๆขั้นตอนเยอะแยะใช้เวลานานอันนี้คือมีความลำบากจะเกิดขึ้นกับตัวเราจะมีความลำบากเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วก็จะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเขาประเด็นคือเขาจะเปลี่ยนได้ไหมประโยชน์มันจะเกิดไหมถ้าพบว่าประโยชน์จะเกิดเอาหน่าให้เห็นว่าความขัดเคืองใจที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยความลำบากที่จะเกิดขึ้นกับเราเป็นเรื่องเล็กน้อยให้บอกเสียให้ทำเสียนี่ถึงจะดีเกิดประโยชน์แต่ถ้าพบว่าเขาจะไม่เปลี่ยนต่อให้เราจะบอกยังไงเขาเนื่องจากความเป็นคนดื้อด้านความเป็นคนถือทิฏฐิมานะเขาก็จะเป็นของเขาอย่างเงี้ยแหละแล้วเราก็จะลำบากเฉยๆเปล่าๆเอานะให้วางอุเบกขาสมัยนี้อุเบกขานี่ไม่ใช่หมายความว่าละเลยทิ้งไม่สนใจนะแต่ให้วางเฉยไปก่อนนะให้วางเฉยอย่าขัดเคืองใจอย่าพูดไม่ดีอย่าให้เกิดอกุศลแล้วก็ดูไปว่าเออมันจะแบบมีจังหวะไหนที่จะให้เกิดประโยชน์ใดๆกับตัวเขาขึ้นได้ไหมตรงนี้จะเป็นเรื่องถัดมาท่านผู้ฟังคือว่าถ้าคนนั้นไม่ได้ควรแก่อัตตาจริยานี่ก็ควรแก่สมานตัตตาคือความมีตนเสมอกันคำว่ามีตนเสมอกันท่านผู้ฟังไม่ได้หมายถึงเฉพาะเรื่องอุเบกขาอย่างเดียวก็เฉยๆไปไม่ได้ต้องทำอะไรอันนี้ก็อันนัยยะหนึ่งแต่มีนัยยะอื่นๆที่มันกว้างขวางขึ้นมาอีกอย่างเช่นว่าระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์อย่างนี้เป็นต้นนะอาจารย์เนี่ยประพฤติประโยชน์ให้ลูกศิษย์ด้วยการสั่งสอนนั่นนี่แล้วลูกศิษย์จะทำอะไรให้อาจารย์ได้ซื้อข้าวมาฝากอาจารย์โอ้ยอาจารย์ก็มีเงินเยอะกว่าลูกศิษย์ด้วยซ้ำบางทีจะทำยังไงถึงจะเหมาะสมบางทีเหมาะสมเช่นวันจบการศึกษาเรามีอะไรให้เล็กๆน้อยๆตามความเหมาะสมนะที่ควรแก่นักเรียนจะทำได้อันนี้ก็เป็นฐานหรือระหว่างคลาสมีปิยวาจาไม่พูดคำหยาบไม่ด่าครูอัตถจริยานี่เราจะทำประโยชน์อะไรได้อาจจะไม่มีแต่พอมาถึงสมณตัตตานี่ทำได้แต่ในความที่เป็นนักเรียนนักเรียนมีความที่จะเหมาะสมเสมอกันกับครูอาจารย์ได้นี่คือตั้งใจเรียนไงตั้งใจเรียนเป็นหน้าที่ที่นักเรียนควรทำต่อคุณครูความ
เหมาะสมกันตรงนี้จึงเป็นเรื่องของสมานตาลูกน้องทำหน้าที่เหมาะสมของลูกน้องแก่เจ้านายเจ้านายทำหน้าที่เหมาะสมของเจ้านายแก่ลูกน้องเพื่อนทำหน้าที่เหมาะสมกับเพื่อนในครอบครัวจะเป็นสามีภรรยาลูกทำหน้าที่ที่มีความเหมาะสมของตนของตนแก่คนนั้นคนนั้นนี่คือการวางตนเสมอกันก็เอาเรื่องของทิศทั้ง6เนี่ยมาปรับใช้ท่านผู้ฟังหรือถ้าเราดูในมุมกว้างคือในระดับประเทศอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเอาไปถึงเรื่องการเมืองเราจะเอาทานให้ใครยังไงเราก็แบ่งปันไปใช่ไหมแล้วการประพฤติประโยชน์เราก็ไปทำจิตอาสาบ้างนั่นนี่ใช่ไหมแล้วการวางตนเสมอกันมันจะปรับยังไงมันจะใช้ยังไงแล้วก็เช่นว่าคุณมีหน้าที่ไปเลือกตั้งคุณก็เลือกคุณเลือกคนที่เป็นคนดีคุณก็เลือกไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ซื้อเสียงไม่ขายเสียงเราเลือกตามความเหมาะสมอันนี้คือทำหน้าที่ของเราที่มีความเสมอกันกับฐานะที่เหมาะสมในจุดนั้นๆสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรเว้นอย่างเช่นในกรณีเนี่ยอย่างคนที่เขาไม่ดีอย่างเงี้ยนะคนที่ เราให้ทานแล้วเราก็มีปิยวาจาแล้วเราก็เพื่อประโยชน์แล้วแต่ว่าเขาก็ยังเป็นคนไม่ดีอยู่คือไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะความที่เหมาะสมกับคนนี้คือเราก็อุเบกขาไปเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวใดๆมากยุ่งเกี่ยวเฉพาะที่จะต้องจำเป็นแล้วก็ไม่ให้จิตเรามีความขัดเคืองอุเบกขาจึงเป็นการวางตนที่เสมอกันเป็นสมณตตาในที่นี้ได้กับคนประเภทหนึ่งนอกจากความหมายที่ว่ามาว่ามีตนเสมอกันยังมีความหมายอื่นๆอีก2ความหมายท่านผู้ฟังคำว่าสมณตตาคือการที่มีเป้าหมายร่วมกันอันนี้มาจากคำว่าสมานัตถตานำเปลี่ยนตัวนิดหนึ่งสมานัตถตานี่คือเอาประโยชน์เอาจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายอันเดียวกันก็คือคนที่มีประโยชน์ร่วมกันอันนี้ฟังดูก็สมเหตุสมผลนะท่านผู้ฟังเพราะว่าคนมันจะมาอยู่กันได้มันต้องมีเป้าหมายร่วมกันเป้าหมายนี่ก็อันหนึ่งแล้วนะเราก็จะมีผลประโยชน์ร่วมกันมันก็อยู่กันได้ด้วยนะอย่างเช่นว่าถ้าคนที่เห็นแก่เงินแล้วคุณมีเงินด้วยกันน่ะเช่นเจ้านายให้ลูกน้องแล้วลูกน้องก็สร้างยอดขายให้เจ้านายนี่มันก็อยู่กันไปได้บริษัทมันก็ไปได้เพราะคุณมีผลประโยชน์ร่วมกันคุณมีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะขายของหรือเป้าหมายนั้นอาจจะเป็นเป้าหมายที่สูงขึ้นไปเช่นทำประโยชน์ต่อประเทศชาติทำประโยชน์ต่อโลกหรือทำประโยชน์ต่อพระศาสนานี่คือในมูลนิธิอย่างเงี้ยคุณจะทำประโยชน์เพื่อสังคมคุณมีเป้าหมายเดียวกันอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นสมานัตตาในยะของคำว่าสมานัตถตาถอถุงนี่ก็จะหมายถึงพวกประโยชน์เป้าหมายผลประโยชน์ด้วยกันจะเป็นผลประโยชน์ที่มีเฉพาะหน้าเช่นเรื่องเงินทองหรือชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ในทางเบื้องสูงเช่นประโยชน์ในเวลาต่อมาประโยชน์ในที่สุดประโยชน์ในเวลาต่อมาก็คือไปสวรรค์ประโยชน์ในที่สุดนี่ก็ไปนิพพานอย่างนี้เป็นต้นระยะที่3ท่านฟังในคำว่าสมานัตตานี่คือการมีตนร่วมหมายความว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขก็ได้สุขก็ร่วมกันทุกข์ก็ร่วมกันอันนี้จะสอดคล้องกับเรื่องของทิศทั้ง6ท่านฟังในส่วนของมิตรที่เรียกว่าเป็นมิตรแท้มิตรเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทท่านผู้ฟังคือมิตรผู้มีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะประโยชน์แล้วก็มิตรผู้มีความรักใคร่ในส่วนของการที่ว่าสุขก็ร่วมกันทุกข์ก็ร่วมกันบอกความลับของตนกับเพื่อนปิดความลับของเพื่อนไม่ทอดทิ้งในยามอันตรายนี่เป็นลักษณะของมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วก็ถ้ามีคุณสมบัติทุกๆด้านมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละด้านใดๆก็ชื่อว่าเป็นมิตรประเภทนั้นๆนั้นๆไปมันก็มาสอดคล้องกับเรื่องของการวางตนเสมอกันในส่วนของความเป็นมิตรหรือถ้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์เป็นพระเจ้าประสงค์เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นส่วนใดๆในสังคมทำหน้าที่ให้เหมาะสมก็มาสอดคล้อง
ลงกันกับในเรื่องของคำว่าสมณตตาทั้งสี่ข้อนี้ท่านผู้ฟังคือสังฆวัตถุในยะที่ทั่วๆไปที่เราได้ฟังกันมาในหัวข้อคือทานปิยวาจาอัจจริยาสมณตตารายละเอียดที่เราฟังเพิ่มเติมขึ้นไปไม่ใช่ว่าใครก็จะเหมาะสมกับสี่อย่างนี้แต่เราต้องดูให้เหมาะทั้งบุคคลทั้งสถานการณ์ทั้งเวลาทั้งโอกาสบางคนไม่ควรกับสิ่งนี้ก็ควรกับอีกสิ่งหนึ่งเราก็ทำให้มีความเหมาะสมยังมีรายละเอียดที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงความยิ่งขึ้นไปของทั้งสี่ประการนี้ท่านผู้ฟังว่าสิ่งที่เลิศในบรรดาการให้ทั้งหลายนี่คือการให้ธรรมะมันก็มาให้ธรรมะหมายถึงคุณเอาธรรมะของคุณมาปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าทำหนังสือแผ่นซีดีไปให้เขานะให้นี่เขาไม่ได้เรียกว่าให้ธรรมะอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าให้หนังสือให้ซีดีแต่ถ้าให้ธรรมะจริงๆคือคุณเอาธรรมะนั้นนะมาทำในตัวเองอย่างที่สองคือปิยวาจาที่จะเลิศที่สุดของปิยวาจาคือแสดงธรรมเพราะว่าคำพูดที่ไม่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียท่านผู้ฟังมันสำคัญตรงนี้เพราะว่าบางทีปิยวาจาเป็นคำพูดที่ก็แบบอาจจะโปรยประโยชน์ทิ้งเสียให้เขามีความชื่นใจแต่จะไม่ได้มีประโยชน์คือมันก็มีประโยชน์คือความชื่นใจใช่ไหมแต่ประโยชน์อาจจะน้อยทีนี้มันก็จะมีธรรมะหมวดอื่นๆที่เขาฟังแล้วจะรื่นหูฟังแล้วจะเข้าใจแล้วก็ธรรมะก็นำมาพูดละมันก็เป็นปิยวาจาขั้นสูงขึ้นมาได้หรือในประการที่สามอัตจริยาคือถ้าเขาไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาแล้วเราชักชวนให้เขามาตั้งมั่นในศรัทธาศีลจาคะปัญญาให้ได้ชักชวนนี่คือหมายถึงพูดถึงประโยชน์ของการที่จะมีศรัทธาศีลจาคะปัญญาพูดถึงโทษในการที่จะไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาแล้วแนะนำวิธีการทำยังไงชวนไปที่นั่นที่นี่อันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของการประพฤติประโยชน์ส่วนเรื่องการมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือการมีตนร่วมกันคือมีสุขร่วมสุขมีทุกข์ร่วมทุกข์ท่านบอกว่าเลิศที่สุดเนี่ยคือโสดาบันมีตนเสมอกับโสดาบันสกทาคามีมีตนเสมอกับสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็มีตนเสมอกับอนาคามีกับอรหันต์นั้นนี่เป็นพุทธพจน์นะท่านผู้ฟังที่เอามาเน้นกันอีกทีหนึ่งว่าท่านพูดถึงความเลิศในแต่ละด้านละด้านมีแนวทางเอาไว้เพราะนั้นพอเราฟังในข้อที่4เนี่ยเราจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อก็จะต้องเอาเป้าหมายที่ร่วมกันนั่นเองและนอกจากเป้าหมายแล้วยังรวมถึงความมีสุขหรือมีทุกข์เหมือนๆกันเช่นโสดาบันก็จะมีสุขมีทุกข์เหมือนกับโสดาบันนั่นแหละอนาคามีอรหันต์ก็จะมีสุขมีทุกข์เหมือนกันกับอนาคามีอรหันต์ในนี้หมายความว่าไงเช่นโสดาบันเนี่ยเขาจะมีสุขจากการที่มีศรัทธามีศีลแต่เขาอาจจะมีทุกข์จากการที่ว่าจิตใจเร่าร้อนรุ่มร้อนไม่สงบอนาคามีก็จะมีสุขจากสมาธิแต่อาจจะมีทุกข์จากการที่ยังมีอวิชชากลุ่มรุมแผดเผาอยู่ส่วนอรหันต์ก็จะมีสุขที่เป็นสุขอันเกษมสุขจากนิพพานนี้นะแต่อาจจะมีทุกข์จากการที่ร่างกายมันยังเป็นทุกข์อยู่มีโรคภัยไข้เจ็บนั่นนี่ก็ธรรมดาอันนี้คือมีสุขมีทุกข์เสมอๆกันหรือจะมองจากการที่เอาประโยชน์ก็คือเป้าหมายโสดาบันก็มีเป้าหมายคือศรัทธาเต็มศีลเต็มอนาคามีก็มีเป้าหมายคือสมาธิเต็มอรหันต์ก็มีเป้าหมายคือศีลสมาธิและปัญญาต้องเต็มเอาเป้าหมายนี้ก็ได้เรามีสมณตตาในเรื่องสี่ประการนี้ท่านผู้ฟังคือสังฆวัตถุสี่นอกจากสังฆวัตถุสี่แล้วยังมีสังฆวัตถุสองก็มีและได้ตรัสไว้ในหมวดสองของอังคุตตรนิกายเอามาพูดไว้ให้ครบถ้วนกันไปเลยนั่นคือการสงเคราะห์ด้วยอามิตรหรืออามิสังฆะและการสงเคราะห์ด้วยธรรมหรือธรรมสังฆะก็คือด้วยสิ่งของหรือด้วยน้ำใจด้วยสิ่งที่เป็นนามด้วยคำพูดใดๆนี่ธรรมะสังฆะซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันได้ท่านผู้ฟังและนอกจากนี้ต
ถ้าพูดถึงการสงเคราะห์การช่วยเหลือระยะนี้มันก็ต้องมาพูดถึงคำว่าพลีกรรมแต่คำว่าพลีกรรมคือการแบบสงเคราะห์ให้การให้เปล่าการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นมันก็จะมีการทำพลีกรรม5ประการซึ่งอันนี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองมั้งพูดถึงประโยชน์ที่จะเกิดจากโภคทรัพย์ถ้าคุณมีเงินแล้วเนี่ยคุณสามารถทำพลีกรรม5อย่างนี้ได้เราก็คือกลับมาในเรื่องของการใช้ทานเป็นตัวสงเคราะห์นั่นเองทานที่คุณจะจ่ายไปทำอะไรได้บ้างสงเคราะห์คนอื่นกับสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ในที่นี้คือการต้อนรับแขกสงเคราะห์คนที่ล่วงลับไปแล้วในที่นี้คือการทำบุญอุทิศให้คนที่ล่วงลับไปสงเคราะห์ชาติราชพลีเนี่ยโดยการเสียภาษีอากรเป็นต้นสงเคราะห์เทวดาเทวตาพลีก็โดยการที่ทำบุญบูชาหรือจะทำให้กับคนดีๆที่เขาเป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันนี่แหละนะเช่นพวกนักบวชคนที่ทำความดีอันใดอันหนึ่งหรือว่าสัตว์เลี้ยงเป็นต้นอ่ะนี่ถือว่าเป็นเทวตาปรีได้ทีนี้ในการบูชาเทวดาเหล่านั้นถ้าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องบูชาในความดีของท่านเหล่านั้นนะไม่ใช่บูชาแบบอ้อนวอนขอร้องแต่บูชาเทวดานึกถึงเทวดาในความที่ท่านมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาจึงไปเป็นเทวดาเหล่านั้นได้เราก็เอาศีลศรัทธาจาคะนั้นปัญญานั้นมาตั้งไว้ในจิตใจของเราการบูชาทั้งด้วยอามิตรการบูชาทั้งด้วยธรรมะแบบนี้ก็จึงจะถูกต้องและในนัยสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องของการสงเคราะห์อันนี้ได้ตรัสไว้กับพวกพราหมณ์ที่เขามักจะอยู่ในฐานะที่ปรึกษาหรือว่าชนในชั้นปกครองที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงราชสังฆวัตถุคือการที่จะเพิ่มขวัญกำลังใจของคนในหมู่บ้านของคนในนิคมในเมืองในประเทศสมัยก่อนเขาก็จะต้องฆ่าบูชายันเช่นฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าคนสร้างแท่นบูชาดื่มฉลองชัยหรือบูชายันอันใดอันหนึ่งมีหลักยันมีต้นไม้ต้องถูกตัดใดๆมาทำเป็นเครื่องบูชานั่นนี่โน่นเพื่อที่จะเสริมสร้างขวัญกำลังใจของชุมชนของคนในเมืองพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงว่าการที่จะใช้หลักสังฆวัตถุนะเพื่อที่แทนที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจเขาด้วยพิธีกรรมอะไรที่มันจะต้องเบียดเบียนใครเนี่ยใช้สังฆวัตถุ4อีกแบบหนึ่งนี้ท่านเรียกว่าราชสังฆวัตถุคือสำหรับกลุ่มคนที่จะกว้างขวางมากยิ่งขึ้นไปแต่จะดูแล้วก็ต้องเกิน21คนแต่เพราะว่าจำนวนสัก 10-20 เนี่ยเราพอจำกันได้ว่าใครเป็นใครแต่ถ้าเกิน21คนขึ้นไปมันจะเริ่มเยอะละเอ๊ะจะทำยังไงเลยจะมีหลักธรรมข้อนี้ราชสังฆวัตถุ4คือความฉลาดตั้งใจกับว่าสัตสะเมธะฉลาดในเรื่องการเกษตรฉลาดในเรื่องธัญพืชธัญหารการบำรุงพืชต่างๆข้อที่2ฉลาดในการบำรุงบุคคลปุริสะเมธะบุคคลนี้ก็คือข้าราชการบ้างคนที่มีความสามารถในการที่จะทำงานด้านใดด้านใดนี่ประการที่2 อย่างที่3คือผูกสมานใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพแต่ใช้คำว่าสัมมาปาสะส่งเสริมศิลปะอาชีพให้คนมีรายได้สร้างอาชีพอันนี้คือแทนที่จะจับปลาให้เขาใช่ไหมแต่สอนให้เขารู้จักจับปลานี่เป็นอุปมานะคือสอนอาชีพให้คนไม่มีอาชีพคนไม่รู้จักทำมาหากินสอนให้เขารู้จักทำมาหากินทำอาชีพให้ได้นี่ประการที่3และประการที่4คือวาจาที่นุ่มนวลไพเราะวาจาเปยะคำพูดที่ฟังแล้วจะให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันมีจิตใจน้อมไปในทางเดียวกันคือมีความเป็นผู้นำในการที่จะพูดชักจูงใจคนอื่นได้เพราะฉะนั้นทั้ง4ข้อเนี่ยคุณฟังเราจะเห็นได้ว่า1ในเรื่องการเกษตรเนี่ยนะมันก็เกี่ยวกับที่ดินแน่ล่ะในเรื่องที่สองในเรื่องบุคคลเนี่ยก็ต้องรู้จักว่าใครควรทำอะไรใช่ไหมในเรื่องที่สามเรื่องอาชีพเนี่ยก็คื
อาจจะมีเงินกู้ให้ไปทำอาชีพใดๆปลดหนี้บ้างอะไรบ้างเรื่องที่สี่นี่คือมีความเป็นผู้นำเนี่ยทั้งสี่อย่างเนี่ยมันเราจะดูได้ในทุกสมัยเลยทุกวันไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นใหญ่ในโลกนี้เนี่ยนะไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นใหญ่ในระดับหมู่บ้านระดับชาติระดับประเทศหรือระดับโลกเนี่ยนะเขาต้องรู้จักสี่อย่างนี้นะท่านฟังต้องรู้จักคนนะต้องรู้จักที่จะมีคำพูดใดๆนะต้องรู้จักที่จะให้คนมีอาชีพมีคนมีอะไรทำนะแล้วก็เรื่องที่ดินเขาก็ต้องรู้ข้อนี้แต่ทั้งสี่อย่างนี้ก็เป็นราชสังกัปปวัตถุเอามาให้ประกอบกับสังกัปปวัตถุของแต่ละบุคคลจะทำให้เราเห็นภาพกว้างขึ้นมาได้เพื่อในวันนี้ให้ท่านฟังได้ฟังเรื่องสังขวัตถุ4โดยละเอียดมีนัยยะต่างๆทั้งที่ธรรมดาทั่วไปทั้งที่ลึกซึ้งมีสังขวัตถุ2ในเรื่องของอามิตรนั้นก็พูดถึงเรื่องการทำพลีกรรม5และได้มีราชาสังขวัตถุทั้ง4อย่างด้วยในช่วงของใต้ร่มโพธิบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทางโซเชียลมีเดีย Facebook Fanpage YouTube Channel ก็ได้หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ทับซ้อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ทับซ้อนและลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนตามมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเพิกถอนพื้นที่ทับลานกว่า 1.5 แสนไร่นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติเห็นควรให้เสนอทบทวนมติครม.ในส่วนของพื้นที่กลุ่มที่1 2 3และ5เนื้อที่กว่า 155,000 ไร่เห็นควรให้เดินหน้าเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อส่งมอบให้สปก.นำไปจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรทั้งในรูปแบบแปลงเดี่ยวและแปลงรวมตามกรอบของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนและลดความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนโดยจากการตรวจสอบผ่านภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีประชาชนเข้าอยู่อาศัยและทำกินมาตั้งแต่ก่อนการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งการโอนย้ายสิทธิ์การดำเนินงานมาให้ทางสปก.ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการของภาครัฐที่ต้องการให้สิทธิ์ถือครองที่ดินแก่ประชาชนเนื่องจากที่ผ่านมาทราบว่าประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องการถือครองสิทธิ์ในรูปแบบสปก.มากกว่าการอาศัยอยู่ในพื้นที่กรมป่าไม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งประกันสังคมเร่งเยียวยาครอบครัวแรงงานเสียชีวิตในเกาหลีใต้ดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที่
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยต่อกรณีนายวิษณุแลเชอร์อายุ32ปีแรงงานไทยชาวจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้และเสียชีวิตภายในแคมป์คนงานที่เมืองปูซานเมื่อวันที่21มิถุนายน พร้อมสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์และให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่โดยกำชับให้สำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความช่วยเหลือดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เสียชีวิตและทายาทที่พึงได้รับพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมอบหมายให้ประกันสังคมจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวและชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติโปรตุเกสคืนฟอร์มเก่งเอาชนะอุซเบกิสถาน5-0ส่วนอังกฤษเสมอกาน่า0-0
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานเกมนี้ทัพฝอยทองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดินหน้าไล่ล่าตาข่ายอุซเบกิสถานแบบไม่หยุดยั้งเอาชนะไปได้5-0จากคริสเตียโนโรนัลโด2นูโน่เบนเดสราฟาเอลเลอัลคนละ1และอีกลูกจากการทำเข้าประตูตัวเองของอับดุลวาคิดเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานทำให้ทัพฝอยทองเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงส่วนอุซเบกิสถานแพ้2นัดรวดยังต้องไปลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายด้านการแข่งขันในกลุ่มแอลอังกฤษพบกาน่าเกมนี้พลพรรคสิงโตคำรามพยายามบุกทำประตูทั้งเกมแต่จ่อเกมรับของกาน่าไม่เข้าเสมอกันไป0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมในวันนี้อุรุกวัยพบปานามากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา9 นาฬิกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเรากลับมาพบกันเช่นเคยวันพุธที่24มิถุนายน2569วันนี้ขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล้องพร้อมทีมงานนะคะวันนี้พี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะนี่กดไลค์ให้เลยนะคะคนสิงห์บุรีนะคะแล้วก็ยังมี Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระนะคะทักทายกันมาหลายท่านเนี่ยพอได้ยินมงมงเทงมงเนี่ยโอ้โหเปิดมารอแล้วนะคะทาง Facebook Live เพจข่าวยามเช้านะคะค้นหาไปที่เหมือนรูปกล้องอะนะคะค้นหาพิมพ์คำว่าข่าวยามเช้าก็จะเจอเราทันทีนะคะมาเจอกันทุกวันแบบนี้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับทีมงานผู้ดำเนินรายการของเราพร้อมเสิร์ฟข่าวเช้าเช้าแบบนี้นะคะหลายที่สว่างแล้วนะตอนนี
1: ้ค่ะโอ้เช้าเร็วนะคะเนื่องช่วงฤดูนี้แต่ว่าถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยก็จะสว่างช้
0: าม
1: ืดเร็วมาก
0: แ
1: ล้วยังไม่6โมงพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินคือตกแต่ว่าช่วงเวลาของพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยก็จะขยับมาเร็วขึ้น
0: ค่ะนะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาเจอกันแบบนี้ทุกวันนะคะกับข่าวยามเช้ากับวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ว
1: ัน
0: นี้มีหลากหลายประเด็นนะคะแล้วก็ในส่วนของเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.

0: เลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
1: ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยฝนเยอะสุดในประเทศนะคะวันนี้ 60% ของพื้นที่นอกนั้นทั่วไทย 40% ของพื้นที่ยกเว้นภาคอีสานค่ะ 30% ของพื้นที่นะคะนี่คือสภาพอากาศที่เราได้มารายงานกันทุกวันนะคะจะได้ให้เห็นแล้วก็เตรียมความพร้อมกันบางท่านก็ข้าวกล้าที่ตกเนี่ยเริ่มจะยาวแล้วนะใกล้จะได้ดำนากันและทางอีสานหลายๆจังหวัดนะคะหรือภาคอื่นๆที่อาจจะทำนาในช่วงนี้นะคะก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านทุกที่อยู่ที่ไหนแวะเวียนทักทายเรามาได้บางท่านก็บอกว่าสวัสดีน้องแอลน้องน้อยนะคะพี่พิสมัยมารายงานตัวฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเช้าๆแบบนี้หรือบางท่านอาจจะกำลังเดินทางไปทำงานนะคะพี่ชนินทักทายเราพร้อมทีมงานแล้วก็ FC คุณผู้ฟังด้วยพี่ณัฐวรรณฟังดูน้องสองสาวสนุกชัด นี่เริ่มต้นก็สนุกแล้วใช่ไหมจ๊
0: ะ
1: ขอบคุณมากเลยวันนี้ทุ่งกุลาร้องไห้27องศาภาพเสียงชัดเจนนะคะจากพี่อยู่ในใจชัยภูมิอยู่ที่ไหนก็ทักเรามาได้ติดตามกันระยองค่ะพี่ภัทรพรพี่หนึ่งนะคะส่งคลานะคะฝ่ายช่างเครื่องส่งสงขลาของเราก็ส่งสติกเกอร์มาแล้วใครตื่นมาแล้วรายงานตัวกันใครที่ทำภารกิจเช้านี้ติดตามเราพี่ธงชัยบอกอยู่สุราษฎร์ธานีติดตามอยู่ป้าวันดีก็เช่นเคย FC ผู้น่ารักของเราอยู่อยุธยาค่ะสวัสดีทักทาย
0: ค่ะ
1: อ่ะพร้อมกันหรือยังนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยอากาศกันแล้วก็ไปดูหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ครม.ค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติออกมาหลายเรื่องนะคะหนึ่งในนั้นคือครม.อนุมัติเงินค้างจ่าย447ล้านบาทให้ชาวไร่อ้อย
0: ค่ะ
1: นะคะเช้ามาเราก็เห็นรอยยิ้มของพี่น้องชาวไร่อ้อยเพราะว่าเมื่อวานนี้23มิถุนายน2569ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตที่ 2567/2568 ค่ะอันนี้เป็นการเพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทนะคะจำนวน 4,667 คู่สัญญาจำนวนกว่า6ล้าน 910,000 ตันนะคะตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% วงเงินรวมกว่า 5,000 กว่าล้านบาทซึ่งแบ่งการจัดสรรเป็นอย่างนี้นะคะ3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกค่ะชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนอันนี้ไม่เกิน 5% นะคะให้หักส่วนเกินออกแล้วก็จ่ายเฉพาะส่วนดีครอบคลุม 1,513 คู่สัญญาปริมาณอ้อย 5,960,000 ตันวงเงินช่วยเหลือกว่า411ล้านบาทกลุ่มที่2ค่ะเป็นเกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% นะคะให้กับโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่63ล้าน340,000 กว่าบาทนะคะปริมาณอ้อย 900,000 ตันและกลุ่มที่3นะคะกลุ่มสุดท้ายคือเกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินกว่า 3,610,000 บาทนะคะทั้งนี้เป็นการใช้งบเพิ่มเติม447ล้านกว่าบาทค่ะ
0: ค่ะก็ยินดีกับพี่น้องชาวไร่อ้อยด้วยเช่นกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร17-45 บาทคาดว่าเริ่ม1มกราคม2570โดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชนโดยผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีค่ะทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมค่ะในราคา17บาทถึง45บาทก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้การรัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชนโดยจากนี้กระทรวงคมนาคมจะไปหารือค่ะเกี่ยวกับการทำระบบ Clearing House เพื่อจัดทำระบบการเก็บเงินก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยตั้งใจว่าจะทำให้ทันให้เสร็จทันในปี2570นะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องประชาชนค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะไปดูกันหน่อยนะคะในส่วนอื่นๆของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านก็มีประเด็นหลากหลายประเด็นที่ออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ
0: ค่ะ
1: นะคะหนึ่งในนั้นก็คือนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติท่านก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่ากังวล

0: เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในเมียนมาพร้อมดูแลผู้หนีภัยตามหลักมนุษยธรรมด้วยนะคะนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะว่าขณะนี้ยังคงปกติค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะส่วนการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16 ได้รับรายงานจากหน่วยที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการฝึกบินตามรอบวงปกตินะคะท่านนายกย้ำว่าประเทศไทยไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุหรือทำประเทศใดก่อนสถานการณ์แบบนี้จะเดินเรื่องนะคะจะเดินหน้าเรื่องการประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรืออันคลอสได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันซึ่งประเทศไทยไม่ได้รับความเดือดร้อนนะคะสถานการณ์ในขณะนี้แล้วก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมส่วนประเด็นการเมืองภายในของกัมพูชาเป็นเรื่องที่ไทยไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้นะคะเหมือนกับที่กัมพูชาก็ไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของไทยพร้อมระบุด้วยว่าไทยไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นประเด็นทางการเมืองภายในของประเทศอื่นนะคะท่านนายกบอกด้วยนะคะว่าย้ำนะคะว่าสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับกำลังทหารและก็อาจมีการโจมตีของคนกลุ่มน้อยว่าเป็นไปตามกรอบมนุษยธรรมไทยมีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและเมื่อมีความปลอดภัยแล้วก็จะดำเนินการส่งกลับประเทศตามขั้นตอนไม่มีปัญหาค่ะ
1: ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับจากกระแสก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของค่าไฟสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางนะฮะปรากฏว่าถูกนำไปรวมอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนโดยในเรื่องนี้นะคะล่าสุดทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสั่งการให้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานของการไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงกรณีนี้นะคะโดยท่านบอกนะคะว่าขณะนี้เนี่ยได้มีการสั่งการให้ทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.นะคะแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงกฟน.ให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะว่าและให้มารายงานให้กับตนเองทราบก็คือทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อไม่ให้ประชาชนแบกรับภาระตรงนี้ส่วนกรณีที่ทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการระบุค่ะว่ากระทรวงคมนาคมนั้นไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการตั้งในการตั้งงบประมาณตามปกติได้แต่ขณะนี้ค่ะกำลังตรวจสอบและยังไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะเป็นข้อสงสัยที่ตนเองได้ติดตามมาระยะหนึ่งแล้วในอดีตเคยตั้งคำถามถึงกรณีที่การไฟฟ้าค่ะระบุว่าเป็นผู้รับภาระค่าไฟสาธารณะทั้งหมดว่ามีกลไกการรับภาระดังกล่าวและมีผลต่อโครงสร้างต้นทุนอย่างไรแต่ในขณะนี้นะคะยังไม่ได้กำหนดทางด้านของการดูแลหน่วยงานทางด้านของพลังงานโดยตรงวันนี้เมื่อเข้ามาเป็นหัวหน้าของทางรัฐบาลกลับมาตั้งคำถามเดิมว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรจึงให้ไปตรวจสอบหากพบว่าเป็นภาระที่ผูกที่ถูกผลักมาให้ประชาชนจริงรัฐบาลก็ต้องหาทางแก้ไขอย่างแน่นอนค่ะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าไฟนะคะว่ารัฐบาลค่ะได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเรื่องของมาตรการค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนซึ่งตรงนี้ค่ะสะท้อนถึงความตั้งใจของทางรัฐบาลในการลดค่าครองชีพของประชาชนส่วนจะมีมาตรการที่จะเยียวยาประชาชนหรือไม่ซึ่งรัฐบาลตอนนี้คิดและทำในสิ่งที่ทำได้ทุกอย่างขอให้พิจารณาเรื่องปัจจุบันก่อนเพราะว่ารัฐบาลมีภารกิจที่ทำให้ประเทศและเศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดค่ะ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่มากๆเลยนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ปปช.บุกจับการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะกรณีที่ปปช.แล้วก็ตำรวจไซเบอร์ตรวจค้นไปตรวจค้นพบหลักฐานทุจริตสอบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวนั่นก็คือสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็คือนายธีรุตสุภวิบูลผล นะคะตำแหน่งอธิบดีนักบริหารสูงนะคะระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็คืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนะคะทั้งนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะ24มิถุนายน2569จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งในส่วนของการที่หลายๆท่านติดตามข่าวเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะบก.ปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะคะในส่วนของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากนะคะอันเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่านก็ได้สั่งย้ายนะคะเมื่อวานนี้มีผลวันนี้พอไปดูข้อมูลแล้วหลายๆท่านก็โอ้โหข่าวใหญ่ระดับคือทำเป็นกิจลักษณะเลยอ
1: ่
0: ะแก้ข้อสอบกันแบบโอ้โหใช้เกี่ยวข้องกันหลายส่วนทีเดียวนะคะดังนั้นท่านนายกก็รับทราบแล้วท่านก็ระบุด้วยนะคะในส่วนของการดำเนินการตอนนี้มีสั่งการนะคะเพิ่มเติมให้5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตจัดทำ MOU เพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดป้องกันการทุจริตส่วนผู้ที่สอบผ่านคัดเลือกไปแล้วจะได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้หรือไม่นะคะท่านก็บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะไปพูดถึงเพราะกระบวนการนะคะซึ่งกรมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้างในการสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งผลกลับมาเพื่อประกาศรายชื่อดังนั้นในส่วนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องก็คือต้องดูบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บ้างถ้าตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการส่วนที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือมีการจ่ายเงินจะมีความผิดด้วยหรือไม่ต้องรอดูข้อเท็จจริงให้ชัดเจนนะคะมีการดูตัวเลขคาดการว่านะคะการทุจริตการสอบคาดว่าจะมีมากกว่า 3,000 คนค่ะ
1: ม
0: ูลค่าโอ้โหหลายพันล้านบาท
1: ค่ะ 4,000 กว่าล้านบาท
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็ล่าสุดทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยก็มีการออกมาชี้แจงถึงกรณีนี้นะคะกรณีข่าวเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันตามที่เมื่อสักครู่นี้พี่ดอยได้ดำเนินกันไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะได้มีการแถลงข่าวโดยเมื่อวานนี
0: ้
1: หลายท่านน่าจะทราบแล้วเพราะเป็นข่าวใหญ่น
0: ะ
1: ระดับประเทศถึงกรณีการตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีค่ะที่ถูกใช้เป็นที่สำหรับการแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินเข้าสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นโดยมีผู้ต้องสงสัยก็คือนายพอเขาบอกว่าระบุว่าตำแหน่งผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นผู้ที่จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบเอาไว้เจ้าหน้าที่ก็พบหลักฐานสำคัญการที่ใช้กระดาษที่ทำความผิดจำนวนมากนะคะซึ่งโดยในเรื่องนี้เองค่ะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ออกเอกสารชี้แจงโดยระบุเขาว่าขอเรียนว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยจ้างทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับหรือว่ามสวเนี่ยดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการตั้งแต่การออกข้อสอบการคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์และเตรียมข้อสอบการส่งขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคกภาคขแล้วก็ภาคคสถานที่จัดเก็บในเรื่องของการแบบทดสอบเนี่ยมีการจัดหายานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบรวมถึงการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันและการเก็บรักษาข้อสอบกระดาษคำตอบในทุกขั้นตอนได้มีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตเรื่องการสอบแข่งขันเนี่ยนั้นมีหน่วยงานที่เข้ามาร่วมในการเป็นคณะกรรมการก็จะประกอบไปด้วยทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ รามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าDSIสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยภาคีเครือข่ายทั้ง7องค์กรนี้ค่ะถือว่าเข้าไปสังเกตการการจัดสอบของทางมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จนะคะซึ่งปัจจุบันการเก็บกระดาษคำตอบเนี่ยอยู่ในห้องที่มั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตามที่มีการทำ TOR กันไว้ค่ะโดยมีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดด้วยกันเป็นของทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างและทางสถ.เนี่ยก็มีอีกอย่างละชุดนะคะซึ่งก็มีกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงดังนั้นค่ะตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นทางกรมปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆและหากพบว่าผู้ใดมีหรือว่าบุคคลใดที่มีส่วนทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาแล้วก็ทางปกครองและจะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายต่อไปด้วยนะคะนี่ก็คือล่าสุดของการชี้แจงของทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะ
0: กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะคะก็ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะมีข่าวดีนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จับมือ CPO ค่ะเปิดรับสมัครงานผู้สูงอายุ 1,000 อัตราตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายแล้วก็พนักงานดูแลลานจอดรถนะคะซึ่งก็หลายๆท่านเนี่ยยังแข็งแรงยังพร้อมที่จะทำงานต่อนะคะก็ลองติดต่อดูนะคะพูดถึงผู้สูงอายุหลายที่หลายท่านเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงแต่บางท่านก็อาจจะป่วยดูแลตัวเองไม่ได้อยู่ติดเตียงบ้างนะคะอยู่กับครอบครัวมีคนดูแลบ้างล่าสุดค่ะมีหน่วยงานที่ใจดีนะคะเรียกว่าทำงานร่วมกันมีแอปพลิเคชันจัดส่งให้พี่วินเนี่ยไปส่งของให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ23 มิถุนายน 2569ช่วงเวลา 8:00 น.นะคะของเมื่อวานนี้พลตรีสุรชาติวรสุทธิ์รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.นะคะซึ่งก็ได้เป็นท่านได้เป็นผู้แทนนะคะของศูนย์เข้าร่วมกิจกรรมกอรมน.ปันน้ำใจบรรเทาทุกข์ค่าครองชีพประชาชนที่ศาลาการประเรียนศาลาหลวงพ่อเกศรประชาสรรค์วัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะโดยมีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเลขาธิการกอรมน.เป็นประธานในพิธีนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้มีรายได้น้อยและประชาชนในกลุ่มเปราะบางค่ะพร้อมทั้งเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือพี่วินในพื้นที
1: ่
0: นะคะแล้วก็กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันด้วยวิธีการจ้างให้ไปส่งสิ่งของให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงค่ะ
1: ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะถือว่าเป็นการส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางได้อย่างดีที่สุดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะหลายท่านทักทายมานะคะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าฟังอยู่สวทขอนแก่นค่ะคุณแอลคุณน้อย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์หรือเปล่านะคะสวทขอนแก่นขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอ่ะยังมีข่าวอีกมากมายรออยู่แล้วก็นับถอยหลังแล้วนะใกล้จะถึงวันอาทิตย์ที่28และใกล้เลือกตั้งผู้ว่าสกแล้วก็ทางพัทยาและเดี๋ยวเราจะมาย้ำกันพร้อมๆกับกิจกรรมดีๆที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ด้วยนะคะนอกจากถนนดนตรีแล้วนะคะยังมีกิจกรรมที่สืบเนื่องกันนะคะโดยรัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26 มิถุนายน 2569ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันไปติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ เปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิด Thailand Fast Passผนึกหน่วยงานรัฐเร่งรัดการลงทุนดึงอุตสาหกรรมอนาคตสร้างงานและก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปอย่างมากโดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญนั่นก็คือความเร็วรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆสามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพร้อมเน้นย้ำอีกว่าบัตร Thailand Fast Passที่จะมอบให้แก่ผู้ประกอบการในวันนี้นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการยกระดับการทำงานภาครัฐแล้วยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลจะเดินหน้าในการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญของอาเซียนภูมิภาคและของโลกกันด้วยครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนในอนาคตได้อย่างมั่นคงนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หนุนพลังของเยาวชนไทยโดยส่งเบนจมาแบนแข่งดนตรีโลกยกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้โอวาทแก่คณะผู้บริหารครูและนักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีแล้วครับที่ได้เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ณเมืองแคคาเดประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่12ถึง23กรกฎาคม2569นี่แหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีกับเบญจมาแบนที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกพร้อมกับย้ำว่าการแข่งขันในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงความสามารถทางดนตรีเท่านั้นแหละครับแต่ก็ยังเป็นโอกาสที่สำคัญในการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติโดยทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมไทยย้ำกันอีกครั้งนะครับถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมไทยที่จะช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ความสามารถและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีโลกและยังขอให้ทุกคนซึ่งถือเป็นเยาวชนคุณภาพของชาติไทยทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่และดีที่สุดแล้วครับด้วยความสนุกและมีความสุขและก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและประเทศไทยของเรากันต่อไปและที่สำคัญขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนครับพี่น้องและในการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยผลสำเร็จในการเยือนรัสเซียในฐานะสมาชิกอาเซียนโดยเป็นการวางรากฐานความร่วมมือระยะยาวและก็มอบหมายงานให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไปเร่งขับเคลื่อนใน3ประเด็นหลักๆครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.เมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความสำเร็จในการเยือนรัสเซียในฐานะสมาชิกประเทศอาเซียนเมื่อวันที่17ถึงวันที่18มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำแล้วครับว่าการพบปะกับผู้นำรัสเซียในครั้งนี้นั้นไม่ใช่เพียงแค่การทูตทั่วไปเท่านั้นแต่ว่าเป็นการวางรากฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างอาเซียนและรัสเซียกันด้วยครับสำหรับการหารือก็มีประเด็นสำคัญที่เน้นย้ำอันได้แก่ความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซ LNG และก็ปุ๋ยด้วยครับและการแสวงหาโอกาสใหม่ๆด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารครับเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและครับไปดำเนินงานใน3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือว่าประเด็นแรกด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศไทยนั่นเองครับประเด็นที่2ครับคือด้านการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานโดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตัวย่อ BOI นี่แหละไปเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลการค้าสินค้าอุปโภคบริโภครวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและก็ยกระดับความร่วมมือระหว่างผู้มีภาคกันด้วยครับส่วนในประเด็นที่3นั้นเป็นด้านการค้าเสรีหรือตัวย่อภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า FTA ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนี่แหละครับโดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยเร็วที่สุดแล้วครับหลังจากที่ได้หารือกับประธานาธิบดีปูตินแล้วเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียยังคงมีสัดส่วนที่น้อยอยู่เลยเมื่อเทียบกับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าหากพบว่ามีการผลักภาระใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนจริงอันนี้ต้องหาแนวทางแก้ไขนะครับปล่อยไว้ไม่ได้พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนว่าในขณะนี้นั้นได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.และการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็มารายงานให้ตนเองคือนายกรัฐมนตรีนี่แหละได้รับทราบกันต่อไปก็เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาแบกรับภาระกันแบบนี้ไงล่ะครับส่วนกรณีที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาระบุว่ากระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้นั้นนายกรัฐมนตรีมองว่าสามารถดำเนินการผ่านการตั้งงบประมาณตามปกติได้ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนหากตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นภาระที่ถูกผลักมาให้ประชาชนจริงๆทางรัฐบาลก็ต้องหาทางแก้ไขกันอย่างแน่นอนแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าไฟฟ้าว่า รัฐบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการลดค่าครองชีพและดูแลพี่น้องประชาชนส่วนจะมีมาตรการเยียวยาประชาชนหรือไม่อย่างไรนั้นทางรัฐบาลได้คิดและทำในสิ่งที่ทำได้ทุกอย่างขอให้พิจารณาเรื่องปัจจุบันก่อนเพราะว่าทางรัฐบาลก็มีภารกิจทำให้ประเทศและเศรษฐกิจเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนให้ดีที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องความเคลื่อนไหวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยเป็นยังไงกันบ้างนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันเลยครับว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติอยู่ขอให้ประชาชนอย่าได้กังวลเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าในขณะนี้นั้นยังคงเป็นปกติและปกติครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นครับแล้วยืนยันอีกว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าเป็นการฝึกบินตามวงรอบปกติเท่านั้นแล้วก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยนั้นไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุประเทศใดก่อนอย่างแน่นอนแล้วในสถานการณ์เช่นนี้จะมีการเดินหน้าเรื่องประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า UNCLOS ได้หรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันนะครับซึ่งประเทศไทยนั้นไม่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ในขณะนี้และพร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมนั่นเองครับส่วนสำหรับประเด็นในเรื่องการเมืองภายในประเทศของกัมพูชาเองก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยนั้นไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้เรียกว่าเราไม่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของประเทศใดๆทั้งสิ้นครับเช่นเดียวกับที่ทางกัมพูชาก็ไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของประเทศไทยเช่นเดียวกันครับพร้อมทั้งระบุอีกว่าประเทศไทยไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นประเด็นทางการเมืองภายในของประเทศอื่นๆอย่างเด็ดขาดและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับกำลังทหารและอาจจะมีการโจมตีชนกลุ่มน้อยว่าเป็นไปตามกรอบมนุษยธรรมประเทศไทยเองก็มีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและเมื่อมีความปลอดภัยกันแล้วก็จะดำเนินการส่งกลับประเทศตามขั้นตอนกันต่อไปอันนี้ไม่มีปัญหาใดๆเลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการยกระดับบทบาทสตรีไทยกันหน่อยว่ายังไงต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็รับลูกจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและครับบอกว่าให้ยกระดับบทบาทสตรีโดยสั่งสื่อของรัฐไม่ว่าจะเป็นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทกันด้วยให้ส่งสารถึงผู้นำสตรีทั่วประเทศไทยกันด้วยก็นี่แหละครับหอกระจายข่าวทั่วประเทศไทยของกระทรวงมหาดไทยร่วมมือโดยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะส่งสารถึงผู้นำสตรีทั่วประเทศไทยดังต่อไปนี้เอ้ามาฟังกันหน่อยครับผู้นำสตรีไทยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานมอบนโยบายที่มีชื่อว่าทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการที่ชื่อว่า W Unity รวมพลังสตรีเชื่อมใจเพื่อการพัฒนาซึ่งก็จัดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการพัฒนาชุมชนและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดที่ไหนก็จัดที่เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแหละครับโดยการจัดขึ้นในครั้งนี้นั้นก็มีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารและผู้นำเครือข่ายสตรีจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คนเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวความตอนหนึ่งว่าประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศคือผู้หญิงการยกระดับบทบาทสตรีจึงไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงเท่านั้นแหละครับ แต่เป็นเรื่องของอนาคตประเทศไทยพร้อมวางทิศทางของรัฐบาลใน3เรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงอันได้แก่การดูแลให้ผู้หญิงมีครอบครัวและมีบุตรได้โดยไม่เสียโอกาสในการทำงานการทำให้ผู้หญิงเดินทางและใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างปลอดภัยและการสร้างระบบคุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำเลยครับว่าเมื่อผู้หญิงก้าวไปข้างหน้าประเทศไทยก็จะก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกันครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมที่จะนำเครื่องมือสื่อสารของรัฐบาลมาขยายผลสารนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้ถึงสตรีทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำสตรีระดับตำบลผู้ประกอบการสตรีผู้นำกลุ่มอาชีพเครือข่ายสตรีในชุมชนและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกันด้วยครับก็เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้เข้าใจและเข้าถึงโอกาสที่รัฐบาลเปิดให้ได้มากขึ้นพร้อมกับย้ำอีกว่าทางกรมประชาสัมพันธ์และอสมทพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีไปถึงพี่น้องสตรีไทยทั่วประเทศไทยแล้วครับภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้หญิงก้าวหน้าประเทศก้าวหน้าเอ้าย้ำกันอีกทีผู้หญิงก้าวหน้าประเทศก้าวหน้าครับพี่น้องสำหรับประชาชนและสตรีที่สนใจก็ติดตามนโยบายและกิจกรรมยกระดับบทบาทสตรีอันนี้ก็ติดตามได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเว็บไซต์และเพจของกรมประชาสัมพันธ์หรือติดตามทางช่อง9 MCOT HDสถานีวิทยุในเครืออสมทและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความพร้อมประเทศไทยในการจัดการประชุมระดับโลกครับโดยประเทศไทยนั้นพร้อมแล้วที่จะต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกอีกครั้งในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยนั้นกำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี่แหละครับซึ่งผ่านมา3ทศวรรษกันแล้วนับตั้งแต่เริ่มมีการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2490มีเพียง3ประเทศเท่านั้นแหละครับพี่น้องที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งที่2นั่นก็คือตุรกีญี่ปุ่นและประเทศไทยนั่นเองครับทีนี้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของการประชุมระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับที่พร้อมจะเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนแนวคิดทางเศรษฐกิจการเงินและอนาคตของโลกกันด้วยครับด้วยศักยภาพของด้านสถานที่เทคโนโลยีและระบบขนส่งสาธารณะตามมาตรฐานสากลนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

งเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: 6:52 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลังจากฟังตีคล้องร้องข่าวจากพี่ปูบุญมาสีหมาดคุณพงศักดิ์บอกว่าฟังคุณบุญมาอ่านข่าวแล้วได้แรงออกนี่นี่สมัยนี้ทางใต้ใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะคะหลายๆท่านก็ฟังแล้วคึกคักกันมากเลยนะคะสำหรับช่วงตีคล้องร้องข่าวประเด็นสำคัญหลากหลายนะคะแล้วก็เรามาต่อเนื่องกันช่วงท้ายนะคะข่าวยามเช้ากันยังมีอีกหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะข่าวนี้เลยละกันนะคะซึ่งจะเป็นผลดีสำหรับท่านที่ติดตามทั้งวิทยุและทีวีดิจิทัลต่อจากนี้ไปนะคะคาดว่าไม่น่าจะเกินสัก 3-4-5 ปีนี่แหละน่าจะมีข่าวดีออกมาในการดูแลสื่อของประเทศไทยในระยะ5ปีนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็คือกสทช.ไฟเขียวแผนแม่บทสื่อฉบับใหม่ระยะ5ปีค่ะที่จะเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมแล้วก็เตรียมที่จะคลอดแพลตฟอร์มกลางของประเทศคือแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มกลางที่จะให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุและทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งทางด้านคุณอรดาเทพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.ท่านก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.นั้นได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3นะคะซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศไทยในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนะคะสำหรับใจความสำคัญของแผนแม่บทฉบับนี้ก็คือมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการค่ะรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายโดยจะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อพัฒนากลไกกำกับดูแลบริการภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้แล้วนะคะกสทช.ยังเตรียมพัฒนาแนวทางการจัดให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินและวิทยุกระจายเสียงนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินขณะเดียวกันค่ะที่ประชุมยังได้เริ่มพิจารณาร่างแผนที่นำทางหรือรถแมพเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับก่อนที่ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลจะหมดอายุลงในปี2572ซึ่งจะมีการนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อในครั้งต่อไปค่ะ
1: ค่ะรัฐบาลค่ะร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ด้านของรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมได้กล่าวค่ะเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 7:00 นขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังธรรมวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยค่ะ
0: ค่ะหลายท่านทักทายมาบอกฟังทุกวันเลยข่าวยามเช้าขอบคุณมากเลยนับถอยหลังกันนะคะผู้ฟังผู้ชมวันศุกร์นี้แล้วนะคะถนนดนตรีซึ่งตอนนี้นะคะที่จะถึงนี้นะคะก็คือจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายนะคะเริ่มกัน 18:06 นเป็นต้นไปที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะคะหลายท่านเนี่ยโอ้โหแบบรอคอย
1: วันศุกร์นี้แล้วนะอย่าลืมนะใครที่สำรองที่นั่งเอาไว
0: ้
1: อย่าลืมนะว่าวันศุกร์นี้เรามีกิจกรรมถนนดนตรี ีประจำเดือนมิถุนายนกันแล้วนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: อย่าลืมมาดูนะ
0: แล้วก็
1: วันศุกร์นี้แล้วนะ
0: ค่ะหรือบางท่านนะคะ อาจจะอยู่ไกลไม่ได้มาก็สามารถที่จะติดตามทาง Facebook Live ได้นะคะเพจถนนดนตรีไลฟ์นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนวันอาทิตย์นี้เลือกตั้งนะคะเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเริ่มเปิดหีบ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นนะคะบัตรเลือกตั้งมี2ใบบัตรสีเขียวสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสก.ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกเขตนะคะถ้าไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ก็ให้แจ้งเหตุหรือแจ้งเหตุได้ที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนกรมการปกครองก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง7วันนะคะ21ถึง27มิถุนายน29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ทางการเมืองนั่นเองแล้วก็ในส่วนของนายกเมืองพัทยาด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็ย้ำนะ28มิถุนายน2569วันอาทิตย์นี
0: ้ค่ะ
1: นะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสภาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาสมาชิกเมืองพัทยาค่ะ
0: ว่าแต่ผู้ประกาศคู่ที่จะประกาศข่าวเช้า7โมงเช้ามาพร้อมอะไรคะน้องต้อมมาพร้อมกระติบข้าวโอ้จะไปเซิร์ฟกระติบกันหรือเปล่าเนี่ย วันนี้ลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา